0: 67มีผู้สมัครสวท่านหนึ่งครับผมขออนุญาตใช้ใจว่าถามครั้งหน้านั้นจะทันหรือไม่นะครับเพราะว่าคณะกรรมการทางรัฐมนตรีที่ฟังอยู่จะได้เข้าใจถึงคำถามข้อกล่าวหาและสามารถชี้แจงผ่านสื่อสาธารณะได้ครับท่านประธานข้อมูลที่ผมได้รับเป็นข้อมูลที่ว่าผู้สมัครนายเอครับได้ถูกเชิญให้เข้าไปพบกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง2ครั้งด้วยกันครับครั้งยนต์2567ก็คือ2โดยข้อมูลที่ผมได้รับมาครับมีการชวนให้ไปที่กระทรวงพาณิชย์โดยที่ผู้ชวนคนจะขอดูตัวเมื่อเดินทางไปก็ได้พบกับท่านรัฐมนตรีในและมีการกล่าวหาว่าถ้าได้แล้วพูดง่ายๆคือได้สัก2สัญญาอันนี้เหตุการณ์ครั้งที่2ครับนายนปี2567คือขยับมา1วันและเป็น1วันก่อนการข้อมูลที่ผมได้รับมาครับเป็นการให้กลับไปที่กระทรวงพาณิชย์อีกไปที่กระทรวงแล้วก็ถูกเชิญไปที่นักพินทรโดยที่ท่านรัฐมนตรีนั้นมาให้นายเอนั้นเซ็นก่อนจะให้ยื่นกลับไปที่เจ้าหน้าที่ออกเซ็นใบลาออกล่วงหน้าว่าหากได้รับเลือกเป็นสว.มีใบลาออกของนายเอและสามารถยื่นใบลาออกนั้นก็อาจจะหมายความว่าสามารถควบคุมทิศทางการทำงานและการสมาชิกวุฒิสภาแต่นั้นวันนี้ก็คือว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นท่านได้มีการเชิญที่ห้องทำงานของตัวเองและ25มิถุนายนปี67มาว่าหากวันนี้ท่านเชื่อว่าท่านไม่กล้าปฏิเสธครับยอมรับว่าการประชุมใน25มิถุนายนเกิดขึ้นจริงหยิบยกข้ออ้างขึ้นมาครับว่าแม้เจอนายเอในห้องทำงานท่านจริงทั้ง2ครั้งผมมี 2-3 ประเด็นครับที่อยากจะสอบถามท่านรัฐมนตรีเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ผมได้รับมาผมเชื่อว่าท่านจะอ้างครับว่ามิถุนายนนั้นครับ
1: มีผู้ประท้วงครับเชิญ
2: กับเรียนท่านประธานสมุทรครับผมใจไทยผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานนะครับการกระทู้เกี่ยวกับเรื่องการบริหารราชการสิ่งที่ท่านกำลังพูดถามเรื่องส่วนตัวการบริหารในฐานะรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีสำนักนายกได้โปรดกรุณาให้เนี่ยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับ
1: วินิจฉัยนะครับเนื่องจากกระทู้สดไม่กระทู้สดนี่ผมได้มอบให้ท่านรองผู้พิจารณาเมื่อคณะกรรมการพิจารณาว่าเป็นกระทู้สดทำหน้าที่ประธานก็ต้องแต่ว่าผมก็ได้เตือนท่านผู้ถามอย่าเอารายละเอียดนะครับอย่าลงรายละเอียดมากสรุปพอสมควรแล้วครับ
0: เรียนท่านประธานออกแล้วครับแค่เอารายละเอียดเท่าที่เพียงพอแต่ผมขออนุญาตก่อนที่จะเดินนาฬิกาก่อนเพราะว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับแค่กระทู้ของผมครับแต่มันจะเป็นการเซตบรรทัดฐาน
1: ในกรณีเวลาเดินไม่เดินอาจจะเข้าใจผิดถ้าผู้ตอบไม่มาตอบนี่ถือว่ากระทู้นั้นต้องเลื่อนฉะนั้นท่านจะใช้สิทธิ์ตามที่เพื่อท่านประสานผมมาว่าผ่านเลขาผมก็ถือท่านเอาความกรุณาเอาตามสมควร
0: ได้ครับยินดีครับท่านประธานทั้งที่ผิดหลักการนะครับผมดีจะได้ตอบได้แม้ไม่มาตอบในวันนี้นะครับ

0: ชื่อว่าจากข้อมูลที่ผมได้รับมาเนี่ยประชุม2ครั้งที่เกิดขึ้นในห้องทำงานของท่านที่เลือกสวครับแต่เป็นการล้นตลาดที่จังหวัดราชบุรีครับ
1: ขออนุญาตอีกที
2: ท่านจะตั้งกระทู้สดถามกระทรวง
3: ฮะผมพูดผิดตัวรัฐมนตรีครับท่านครับท่านท่านสุ
2: ครับครับ
3: ท่าน
2: คร
3: ับ ท่านยกมือขึ้น
2: ด้วยความเรียบร้อยและปล่อยให้มีการให้ท่านสมาชิกทำผิดข้อบังคับเพราะมันไม่เกี่ยวกับประเด็นที่ท่านจะตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องถามในหน้าที่ท่านมาถามเรื่องหัวสวทุกวันท่านก็หัวสวผมก็หัวสวไปกับท่านด้วยอยู่ทุกวันตอนนี้ก็ถ้าท่านจะตัวรัฐมนตรีไม่มาเนี่ยท่านก็ควรจะยุติพอทีนี้ผมจะถามท่านรัฐมนตรีอันนี้ลักษณะเป็นการตีหัวเข้าบ้านไงครับ
3: ครับผมฟังได้แล้วผมจะไม่นิจฉัยนะครับ
2: กับผมครับขอบพระคุณครับ
3: ผมฟังขึ้นมีเหตุผลกระทู้ที่กับการเป็นความเดือดว่าเราก็ต้องเคารพการวินิจฉัยครับเป็นเรื่องที่ผมอยากเรียนให้ท่านสมาชิกในการวินิจฉัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเรามอบอำนาจให้เขาไปแล้วผมก็อนุญาตให้ท่านผลิตได้พูดแล้วก็ได้บอกว่าเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนว่าถามผู้ตอบไม่ถูกต้องเพราะกระทู้ตามข้อบังคับฉะนั้นอย่าให้ผมทำผิดในอดีตถ้าผู้ถามก็อนุญาตให้ผู้ถามได้ลุกไม่เคยทำฉะนั้นขอท่านผลิต
0: เคารพท่านประธานครับความจริงถ้าผู้ประท้วงไม่ประท้วงนี่จะท่านประธานครับข้อบังคับข้อ156ต้องเข้าข้อ1ข้อใดดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ1เป็นเรื่องครับ2เป็นเรื่องที่กระทบถึงคนนะครับ3คือเป็นเรื่องด่วนครับอะไรที่ผิดข้อบังคับนะครับแล้วก็ถ้าท่านเปิดรัฐธรรมนูญครับ
3: ว่าต่อเลยครับผมว่าได้ครับเป็นกระทู้สดนะครับ
0: โอเคได้ครับขอบคุณมากครับท่านประธานแต่ว่าเวลาคงเหลือไม่เยอะนะครับผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีจะอ้างทำงานที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเลือกสองคือปัญหาเรื่องไก่งวงล้นตลาดกันครับจากข้อมูลที่ผมได้รับมาว่าท่านอาจจะมีการหยิบเอกสารมาเข้ามาที่ท่านจากสภาเกษตรกรสิ่งที่ผมอยากจะถามในวันนี้ครับแล้วท่านอยากจะรู้ว่าเอกสารดังกล่าวเนี่ยเป็นเอกสารดังกล่าวมีอยู่จริงและมันเป็นเอกสารจริงเนี่ยครับแต่ข้อมูลที่ผมได้รับร้องเรียนเข้ามาครับเป็นการบ่งบอกกลับไม่พบหนังสือดังกล่าวในระบบราชการอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งคือครับว่าหากท่านรัฐมนตรีมาท่านของท่านวันนั้นใน2ครั้งเนี่ยมันมีท่านอาจจะพยายามเอาคนอื่นว่าความจริงแล้วเนี่ยไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องการเลือกสว.ว่าเราสามารถเชื่อคำพูดของคนเพราะว่าพอผมไปตรวจสอบรายชื่อที่มีการด่าอีก9หรือ10คนที่อยู่ในห้องวันนั้นที่ก็เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีโกง229คน
3: ท่าน
0: แล้วก็มีของกระทรวงณเวลานั้นของท่านรัฐมนตรีเองนะครับดังนั้นอันนี้คือข้อร้องเรียนมนตรีผมอยากทิ้งท้ายด้วยการฝากก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2-3 ประเด็นครับตอบ

0: ดังกล่าวชัดๆครับผมให้สานะต่อหน้าพี่น้องประชาชนประการที่2ครับผมอยากจะขอความร่วมกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภชีณเวลานี้แต่ผมมีความกังวลใจครับที่เคยร่วมงานกับท่านอภินทร์เนี่ยหรือเปล่าเพื่อมาปกปิดข้อกล่าวหาท่านรัฐมนตรีสุภชีครับพยายามทำทุกวิถีทางครับเพื่อกระทรวงนั้นไปสร้างเอกสารเท็จย้อนฝากท่านประธานผ่านไปยังองค์กรอิสระกำลังใจให้กกต.นั้นทำหน้าอย่าไปยกคำร้องชัดเพียงเพื่อในระบอบสีน้ำเงินหรือตอบแทนบุญคุณใครที่มีส่วนในการเลือก
1: ครับผมเรียนท่านการคลัมตีเนี่ยต่อไปต้องแจ้งยังบานไปแล้วว่าภารกิจสำคัญเนี่ยมันต้องสำคัญจริงๆราชการหรือติดประชุมเนี่ยมันควรเลื่อนได้ติดภารกิจที่ต้องประเทศหรือเป็นภารกิจที่สำคัญที่ไม่อาจเลื่อนได้เนี่ยก็อนุญาตให้ไม่ใช่อนุญาตครับก็ควรที่จะฉะนั้นการที่ผมก็เห็นด้วยกับทุกท่านที่ได้กล่าวในการตอบกระทู้ถามของที่สภาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญด้วยดีมาตลอดแต่ว่าถึงมีอื่นนะครับก็ขอชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้เพียงว่าท่านรองแต่ว่าท่านจะมาถามมาตอบเมื่อเสร็จภารกิจก็รู้สุดท้ายนะครับก็จะนายมาถามก่อนนะครับทั่วไปก็จะท่านก็จะมาตอบนะครับฉะนั้นผมนี้นะครับเป็นกระทู้ถามที่1จุดกระทู้ถามที่129เรื่องเสนอเรื่องอุดหนุนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การ12แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.23ของถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ที่ว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลนันกันติเป็นผู้ตอบกระทู้แทนรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการป่วยจึงขอเลื่อนที่10กันยายน2569 51นะครับต่อไปเป็นกระทู้ถามที่1กระทู้ถามที่100หาไฟฟ้าส่องสว่างบนทางหลวงในความทางหลวงปทุมธานีธนพัฒน์ตระกูลกระทรวงคมนาคมคมนาคมนายพิพัฒน์ราชกิจประการได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเป็นผู้ตอบท่านรัฐมนตรีมาพร้อมแล้วนะครับเชิญท่านภูชัยถามครับเชิญครับ
2: ครับผมธนพัฒน์ตระกูลภูชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมแทนของคนบึงยี่โถลาดสวายและก็บึงคำพร้อยครับท่านประธานตั้งกระทู้ถามผ่านไปยังท่านรัฐ

มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับสว่างบนทางหลวงในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงปทุมธานีครับท่านประธานครับวันนี้ผมไม่ได้มาพูดแต่ผมมาพูดความหวัดเลยครับมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ5ของประเทศนะครับแต่คุณปทุมเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงกับตัวเลขที่เราเป็นนะครับแล้วก็ปัญหาที่ส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตความปลอดภัยมากที่สุดครับคือเรื่องปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างครับเรื่องพื้นเขาว่ากันว่าครับหากท่านอยากรู้ตรงไหนให้ท่านเดินทางจากกรุงเทพมหานครนี้หากท่านครับให้สังเกตง่ายๆมืดสนิทเมื่อไหร่นั่นคือมืดไหนเส้นไหนมืดบ้างเดี๋ยวผมมีมาให้ดูพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเปิดไปดูได้เลยครับ

ออกไหมครับว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนบ้างแยกไม่ออกครับเพราะเราเห็นแต่เสาครับมีเสานะครับมีเสาไฟแต่ไม่มีไฟเข้าใจได้ครับว่าเสาไฟอาจจะชำรุดแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจครับคือนะครับคำถามที่ผมถามไปเมื่อกี้นะครับคำตอบมีเพียงอย่างเดียวครับอันตรายขนาดที่ว่าเพียงครั้งเดียวท่านมีโอกาสย้ายเซิร์ฟได้เลยครับหมายถึงตายครับท่านประธานแปลง่ายๆมีโอกาสได้ไปเดินอยู่ในกลางค่ำกลางคืนนะครับท่านมีโอกาสหรือท่านเป็นผู้ขับขี่เองหนึ่งตายได้เช่นเดียวกันครับในคลิปนะครับนี่ความเป็นจริงมืดกว่านี้นะครับนี่ปรับแสงให้แล้วนะครับท่านมองไม่เห็นเลยทางร่วมทางกลับรถตรงไหนท่านมีแบริเออร์ทางกลับรถแบบไม่รู้ตัวจะขับรถแหกโค้งพุ่งชนบ้านผลกระทบที่ตามมานะครับจากเหตุไฟดับนอกเหนือจากอุบัติคือปัญหาอาชญากรรมแล้วก็เนื่องจากนะครับหลังจากที่ถนนหลายสายเนาะไฟดับโซนเหล่านั้นเลยครับก็เลยการคิดภาพง่ายๆครับว่าหากเรามีลูกมีหลานเราขับมอเตอร์ไซค์ลูกหลานเรามีโอกาสที่จะโดนจี้ไปกระทำชำเราหรือโดนปล้นชิงทรัพย์ได้ตลอดเวลาเต๋อมากครับเอ็ดอาชญากรรมครับท่านประธานอามท่านรัฐมนตรีคมนาคมดังต่อไปนี้ถามในเรื่องของประเด็นอินทิเกรชันนะครับท่านมีการตรวจสอบแบบไหนกระทรวงคมนาคมนะครับและกรมทางไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดมีความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงปทุมธานีมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาหรือไม่และปัจจุบันที่ยังประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนเสาไฟทั้งหมดเนี่ยกี่ไฟกี่ดวงที่ไม่ติด

0: ที่มีปัญหาอยู่นะครับเริ่มชำรุดเมื่อไหร่โดยไม่ได้รับการแก้ไขมานานระยะทางรวมเท่าไหร่ครับที่ด้วยความอันตรายต่อเนื่องซ้ำซากคำถามที่1 นะครับประเด็นที่2ครับท่านเนี่ยมีที่ผมจะถามเรื่องของการ response แล้วก็ performance ท่านมีข้อมูลแล้วเนี่ยท่านตรวจจับได้แล้วเนาะว่ามีปัญหาอะไรท่านตอบสนองต่อปัญหาพวกนี้อย่างไรนะครับจากปัญหาข้างต้นนะครับที่ผมได้กล่าวไปเนาะหน่วยงานได้ทำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เนี่ยแล้วหรือไม่จะเข้าไปทำจัดการให้แล้วเสร็จเมื่อใดเท่าใดแล้วก็ท่านแพลนไว้ว่าจะทำให้ไฟกลับมาติดเนี่ยกี่ชั่วโมงกี่วันนะครับผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับแขวงทางหลวงของพื้นที่อื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนนทบุรีรบกวนขอรายละเอียดด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายครับของการถามครั้งแรกนะครับคือประเด็นของเรื่อง Good Governance ครับเป็นเรื่องของธรรมาภิบาลเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของการควบคุมกระทรวงเนี่ยครับมีมาตรการให้เข้าแก้ไขปัญหาตามโปรโตคอลอย่างไรบ้างนะครับจะทำยังไงให้แขวงทางหลวงปทุมธานีที่ประมูลงานซ่อมบำรุงไปตรวจสอบเข้าไปบำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างเนี่ยมีภาพสามารถแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างได้รับการแก้ไขภายใน24ชั่วโมง48ชั่วโมงเพื่อความปลอดนะครับหากไม่สามารถแก้ไขได้ภายในกรอบระยะเวลามี accountability หรือความรับผิดรับชอบกับทั้งตัวหน่วยงานเองนะครับแล้วก็กับทั้งผู้รับจ้างด้วย
1: เชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
2: เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพิพัฒน์รัฐกิจประการของท่านธนภัทรตระกูลภูชัยในวันนี้นะครับในต้องเรียนท่านประธานครับว่าผ่านมาเนี่ยผมไปได้จังหวัดปทุมธานีเนี่ย2ครั้งบัตรราชการแล้วก็ไปดูเมื่อสักครู่ฟังท่านสสผู้ทรงเกียรติบอกว่าไม่ได้มีความเจริญสมกับที่ปริมณฑลเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดทั้งรถไฟฟ้ามีทักษะใหม่นะครับแต่การบริหารจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยก็ยังไม่ดีนักเติบโตของประชากรที่โดยมากเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าเป็นปลาสมบูรณ์น้ำตรงไหนใสสะอาดปลาก็จะไปอยู่ที่นั่นคนก็คงผมคิดว่าเป็นเมืองนึงที่น่าอยู่นะครับประชาชนไปอยู่ที่ปทุมธานีจำนวนมากครั้งแรกที่ผมได้ไปเยี่ยมก็เสียดายนะครับไม่ได้มีพบท่านทั้งสสหลายท่านประชาชนไม่ว่าจะเป็นสสจะน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่หนึ่งในนั้นคือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าแสงสว่างผมได้เห็นแล้วก็นำมาซึ่งเป็นเรื่องของที่เป็นจังหวัดแบบปริมณฑลเหมือนปทุมธานีเหมือนสมุทรปราการเนี่ยจะมีจุดตัดทางเชื่อมจะมีทางหลวงต่างพื้นที่ด้านล่างเนี่ยก็เป็นแหล่งเสื่อมโทรมซึ่งวันนี้เนี่ยกระทรวงทำในเชิงนโยบายที่มาบริหารจัดการพื้นที่ข้างล่างให้เป็นที่ไม่สว่างเป็นอย่างหนึ่งครับ

แสดงให้ท่านได้ครบนะครับเรียนว่ามันเกิดจากหลายสาเหตุครับ1สาเหตุแรกก็คือระบบไฟฟ้าสัญญาณอันนี้แก้ไม่ยากครับได้รับการแจ้งเมื่อไหร่สามารถส่วนของการจัดงบประมาณก็จะมี2ส่วนครับส่วนแรกคือส่วนสัญญาณความปลอดภัยเนี่ยเค้าก็จะไปดูครับอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้ในการดําเนินการเค้าก็จะจัดเตรียมระบบงบประมาณแบบบ้านเราก็อย่างที่ท่านเห็นครับบ้านเราเนี่ยคือทำปีที่แล้วใช้ปีหน้าหมายความว่าวันนี้แต่งบปี70ท่านเนี่ยท่านใช้ไปถึงปี71แต่ปีนี้ยังเป็นปี69อยู่นะครับนั้นเราไม่รู้หรอกครับว่าในอนาคตเนี่ยแต่สิ่งที่เรามีคืออันนี้คือสำนักความปลอดภัยนอกจากซ่อมบำรุงสำนักแอชคือหมายความว่าตรงไหนเสียก็ซ่อมตรงไหนเสียก็ซ่อมใหม่ที่จะต้องใช้เงินซ่อมบำรุงดังนั้นถ้าบอกว่าอุปกรณ์ไม่ยากครับมีสามารถดำเนินการได้นี่คือสาเหตุที่ไฟดับข้อที่หนึ่งมันไม่ใช่ปัญหาหลักเพราะลักไฟการถูกลักวันนี้ไฟติดไฟหายเมื่อลืนไปอีกฉะนั้นปัญหาที่มันได้เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการและต่อเนื่องมาอย่าเอานานและหาที่เรายังหาทางออกค่อนข้างยากแต่เรายังไม่หยุดที่วันนี้นะครับของกรมของทางหลวงปทุมธานี

0: ครบไหมผมก็เก็บมาให้ท่านครับข้อมูลครับชำรุดเราสามารถแก้ไขได้ในทันทีแต่ถ้าใครอันเนี้ยเป็นอีกเรื่องนึงปัญหานี้แก้ค่อนข้างยากครับแต่ถามว่ามีแนวทางไหมปทุมธานีครั้งที่2ในวันที่17ผมก็ได้คุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีครับว่าปัญหาการท่านจะมาบอกให้ทางหลวงชนบททำเท่านั้นเนี่ยมันไม่เพียงเฉพาะเสาไฟแต่หลังจากนั้นไอ้กระบวนการต่างๆล่ะที่ท่านสสพูดมาเมื่อกี้มีเหตุผลนะครับว่าปทุมธานีเป็นพื้นที่ค้ายาเสพติดหายเนี่ยไม่ใช่เพราะลักตั้งใจจะตัดสายไฟเพื่อที่จะค้ายาอย่างนี้ครับมันต้องมีการบูรณาการร่วมกันวันนี้เนี่ยหลวงกับตำรวจเนี่ยไม่พอละกำลังคนไม่พอละถามทางหลวงมีเจ้าหน้าที่กี่คนเราต้องใช้คนอีกกี่คนบอกว่าติดกล้องวงจรปิดท่านจะต้องติดกล้องวงจรปิดอีกกี่ตัวครับคือมันก็เป็นปัญหาที่จะพัวพันไปอย่างอื่นว่าขอให้ทำงานกันในเชิงบูรณาการห้องระหว่างตำรวจแล้วก็ระหว่างท้องถิ่นช่วยกันดูใครจัดการสมมติท่านมีงบประมาณที่จะไปดูเรื่องยาเสพติดขอมาดูเรื่องเสาไฟปกครองไม่ใช่แค่ว่ามาตรวจไปถึงร้านที่รับซื้อของเก่าเลยแล้วทีเดียวก็ไม่ได้มันก็ต้องไปดูทุมเสร็จมันก็ต้องไปทำอยุธยาอีกไปทำนนทบุรีอีกที่กรมทางหลวงเนี่ยกำลังดำเนินการอยู่ครับที่ท่านถามว่าทราบไหมผมมีภาพมาแสดงให้ท่านเห็นขึ้นในจังหวัดปทุมธานีนะครับอาคมทราบถึงปัญหานี้จะดำเนินการปัญหาที่มันเกิดจากการดำเนินการได้ทันทีเราไม่มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วดำเนินการเองชอบล่ะบางโครงการติดเก็บเงินค้ำประกันเขาไว้นะครับเนี่ยงานคุณประกันอยู่นะสายถ้าเกิดว่าเขาไม่ไปซ่อมแล้วไปใช้ในการแก้ปัญหาแต่อย่างที่ผมบอกครับว่ารอบในกันปีนึงปทุมธานีเนี่ยเพราะมูลค่าความเสียหายที่ถูกลักไฟเนี่ย100ล้านนี่แทบจะไม่ต้องพัฒนาอะไรกันเลยนะครับเรื่องสายไฟถูกลักและไม่ใช่แค่ปทุมเท่านั้นครับท่านอ่างทองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไลน์มาหาผมบอกว่าอ่างทองก็มืดมากนนทบุรีก็มืดมากอายุทยาสุรศักดิ์ก็บอกปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันมารวมอยู่ที่คมนาคมจนเป็นที่มาครับของวันนี้คมนาที่ไม่ได้ทำงานเฉพาะคมนาคมครับเราร่วมกันระหว่างตำรวจและทุกภาคส่วนภาคประชาชนก็มีส่วนสำคัญครับในการช่วยกันบอกกล่าวดังนั้นขอยืนยันนะครับกระทรวงจากการชำรุดเสียหายเรามีงบประมาณซ่อมทันทีแต่ถ้ามันเกิดจากการที่ไฟถูกลักอาจจะต้องใช้กำลังพยายามแก้ไขอยู่ครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: เชิญท่านสมาชิกค่ะ
2: ขอบคุณท่านรัฐมนตรีสิริพงษ์มากๆครับผมว่ารวมถึงท่านรัฐมนตรีหลายๆท่านเองด้วยนะครับก็น่าจะเข้าใจหัวอกกันดีเนาะว่าเรื่องปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่เกิดขึ้นในหลายๆจังหวัดนะครับ

0: ุณสำหรับข้อมูลนะครับจริงๆผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีคำถามหนึ่งผมพ่วงไปแล้วด้วยเหมือนกันบริหารจัดการวางแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอย่างนั้นผมขอไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับปัญหาเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างครับคนปทุมเนี่ยทุกข์ใจมากๆครับถ้าเกิดชำรุดอยากจะให้รีบเข้าไปซ่อมโดนลักสายไฟการเช่นเดียวกันนะครับผมเองเนี่ยก็มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับทางนายกอบจด้วยในประเด็นปัญหาเหล่านี้ครับประชาชนเนี่ยเนาะแล้วก็เขาไม่รู้ว่าเขาทำได้เพียงแค่ว่าแจ้งเหตุเข้ามาผู้แทนของเขาเนี่ยมาร้องเรียนกับหน่วยงานอีกทีหนึ่งแก้ไขปัญหาให้นะครับเมื่อกี้ทางท่านรัฐมนตรีสิริมีการทำงานบูรณาการร่วมกันเป็นไปได้ไหมครับท่านรัฐมนตรีที่จะให้มีและงบประมาณในการส่องสว่างเนี่ยบนถนนที่ตัดหรือตัดผ่านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออยู่ในพื้นที่ของอบจ.นะครับเพื่อช่วยในการลดภาระเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาประชาชนครับซึ่งผมเชื่อว่าหากสามารถมีการถ่ายโอนอันนี้ตัวอย่างนะครับอย่างเส้นรังสิตนครนายกครับฟ้าส่องสว่างเนาะแล้วก็มีถนนนะครับตัดผ่านประมาณ3เทศบาลด้วยกันมีเทศบาลนครรังสิตแล้วก็เทศบาลตำบลธัญบุรีถนนเส้นนี้ครับผ่านเมืองอยู่แล้วครับกลางเมืองเลยประชาชนเนี่ยครับถ้าเกิดไฟดับเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับถ้าเกิดมีการถ่ายโอนทั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปช่วยแขวงทางหลวงในการแก้ไขปัญหาจะได้แก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้เร็วขึ้นภายใน24ชั่วโมง48ชั่วโมงแล้วก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันดูเพื่อไม่ให้เกิดมีการลักสายไฟเกิดขึ้นด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับจริงๆมีถนนอีกหลายเส้นมากๆที่สามารถพิจารณาได้เลยว่าผ่านเทศบาลไหนผ่านอบต.ไหนให้พวกนั้นนะครับเข้าไปช่วยกันดูแลนะครับคำถามต่อมาครับคำถามพ่วงครับการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างมีกระบวนการและระยะเวลาในการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจงานแล้วก็จะเสร็จสิ้นการถ่ายโอนคำถามต่อมาครับคำถามพ่วงอีกคำถามครับหากถ่ายโอนไม่ได้เป็นเพราะอะไรแล้วก็ถ้าหากสามารถรู้สึกว่าเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาแบบเดิมด้วยวิธีการแบบเดิมได้ตลอดเวลาเนาะถ้าเราหวังผลลัพธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือว่าโปรเซสบางอย่างนะครับก็อยากจะถามท่านรัฐมนตรีครับถ้าเกิดสมมติว่าวิธีการนี้เนี่ยสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพช่วยลดภาระงานแขวงเองเนี่ยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาประชาชนได้เนี่ยมันติดปัญหาอะไรหรือเปล่าครับก็ผมเชื่อนะครับว่าการถ่ายโอนเนี่ยถ้าเป็นทางแขวงทางหลวงเองเนี่ยง่ายขึ้นครับภาระงานลดลงท้องถิ่นพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของตัวเองเนี่ยและผมเชื่อว่านี่อาจจะเป็นโมเดลของการกระจายอำนาจการกระจายภารกิจถนนพวกนี้เนี่ยอยู่หน้าเทศบาลผ่านหมู่บ้านผ่านเขต
1: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายสิริพงษ์ว่าการกระทรวงคมนาคมของท่านส.ส.ธนพัฒน์ได้กรุณาถามแต่ก่อนที่จะไปตอบคำถามที่2เนี่ยตอบในจังหวัดใกล้เคียงกับปทุมธานี

0: เนี่ยเราได้มีการเก็บสถิติว่ามีกรณีที่ไฟดับไม่ติดเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะท่านเหมือนกันนะครับในสไลด์หน้าที่11นะครับท่านก็จะเห็นได้นะครับว่าเคสเนี่ยปทุมที่เกิดเหตุบ่อยตัวสีส้มเนี่ยนะครับเหตุส่วนตัวกราฟนะครับตัวที่เป็นเส้นเนี่ยสูงเนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามูลค่าของการเกิดเหตุนั้นน่ะจะเป็นมูลค่าสูงอย่างเช่นไฟดับ1จุดเกิดเหตุ1ที่แต่ถ้าสายไฟครับอาจจะเป็นการถูกลักหม้อแปลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับและจังหวัดที่ใกล้เคียงที่เคสเยอะกว่าท่านมีครับจังหวัดนนทบุรีก็การข้อมูลนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คืออยุธยาเคสทั้งสิ้นนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยอยู่ในการมอนิเตอร์ของกระทรวงคมนาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแนวคิดที่ท่านเสนอมาว่าเอ๊ะจะทำยังไงจะมีการถ่ายต้องเรียนเลยนะครับว่ายินดีอย่างยิ่งกระทรวงคมนาคมหวงอะไรไว้ทำเองเลยปัญหาก็คือว่าเวลาถ่ายโอนเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่รับโอนเป็นเรื่องของคนที่ให้ถ่ายโอนประเด็นคือถ้าเราให้เขาพร้อมรับหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับทีเนี้ยท่านไทยแล้วโอนงบโอนภารกิจให้เขาได้หรือไม่อย่างที่ผมบอกครับระบบงบประมาณไทยเนี่ยใช้อีก2ปีถูกไหมครับฉะนั้นระบบงบประมาณที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าการทำงบประมาณปัจจุบันคือการแก้ปัญหาในอดีตส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยมันก็จะต้องเป็นงบประมาณในอีกลักษณะนึงฉะนั้นคำถามแน่นอนครับจะมีท้องถิ่นที่พร้อมมีทั้งท้องถิ่นที่ไม่พร้อมไม่ได้มีอะไรการันตีนะครับว่าให้งบประมาณไปแล้วแล้วเขาจะไปซ่อมในสายทางที่ท่านเห็นว่ามันมีปัญหาอย่างนี้เป็นต้นแล้วเป็นสิ่งที่อย่างอบจ.ปทุมธานีเนี่ยผมเข้าใจว่าในการซ่อมบำรุงเนี่ยน่าจะเยอะกว่ากรมทางหลวงทั้งกรมอยู่แล้วฉะนั้นถ้าอบจ.ยินดีที่บอกว่าจะรับโอนให้ทางหลวงยินดีเลยนะครับระยะเวลาไม่นานนะครับในอดีตที่ผ่านมามีเรื่องของการถ่ายโอนอยู่เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสักการถ่ายโอนภารกิจเรื่องงานถนนปัญหาที่เราเจออยู่ในทุกวันนี้นะครับก็คือว่าเมื่อท้องถิ่นทุกระดับครับไม่ว่าจะเป็นอบจ.ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นอบต.เมื่อถึงรอบหรือวันนี้มีถนนมีซึ่งอันนั้นเนี่ยเขาก็จะมีคณะกรรมการกระจายอำนาจนะครับแต่สำหรับการถ่ายโอนเฉพาะภารกิจในการซ่อมบำรุงกระทรวงคมนาคมยินดีให้ความร่วมมือครับว่าอบต.ไหนอยากจะทำแล้วถ้าทำช้ามาว่ามาช่วยในการบริการประชาชนครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ขอบคุณท่านรัฐมนตรีและผู้ตั้งกระทู้ถามนะคะต่อไป 1.2 กระทู้ถามที่131เรื่องแนวทางและทรัพยากรระบบสุขภาพไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาดีๆของท่านสมาชิกเอกภพถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอเชิญท่านสมาชิกค่ะ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรสิทธิวัฒนะผู้แทนราษฎรวันนี้ผมขอตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีกระทรวงการยกระดับการลงทุนและทรัพยากรที่สอดคล้องกับมาตรฐาน OECD

ขอแบ่งการถามออกเป็น2ช่วงนะครับคำถามแรกและคำถามที่2คำถามที่3ใช้เวลา5นาที1นาทีครับเรื่องแรกครับประเทศไทยกำลังจะขอซึ่งคือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาองค์การนี้ก็เหมือนหมู่บ้านที่เจริญแล้วครับใครที่เข้าไปเป็นสมาชิกก็จะถือว่าเป็นประเทศที่มีมาตรฐานสากลน่าขายด้วยนะครับและในวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาประเทคนิคครับว่าประเทศไทยนี้มีความพร้อมอย่างไรในการเข้าสู่มาตรฐานของเขา OECD ก็จะมีนโยบายมีระบบมีผลลัพธ์ต่างๆที่สอดคล้องกับประเทศสมาชิกแค่ไหนซึ่งเขาก็จะดูครับอันนี้เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะประเมินตัวเองครับว่าระบบสากลแล้วหรือยังใน OECD ครับเขาจะมีปฏิญญาเพื่อระบบสุขภาพที่ยืดหยุ่นสาระสำคัญคือเพียงพอที่จะรับมือกับสังคมสูงวัยกับโรคเรื้อรังโรคระบาดและภัยใหม่ๆดังนั้นเราต้องลงทุนกับกำลังคนกับงบประมาณในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิการป้องกันโรคระบบที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางครับมาตรฐานที่ตัวรายงาน Health at a Glance 2025นะครับซึ่งเป็นต้นทางของตัวชี้วัดต่างๆที่ประเทศไทยน่าจะต้องเข้ามาพร้อมไปตามแนวทางของตัวชี้วัดเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับขบานกี่แห่งแต่วัดไปถึงรายจ่ายสุขภาพจำนวนบุคลากรคุณภาพของบริการปฐมภูมิที่จะป้องกันประชาชนไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นระยะสุดท้ายของชีวิตครับวันนี้ผมจึงขอนำกรอบบางกรอบบางเกณฑ์มาถามท่านรัฐมนตรีว่าท่านมีแผนที่จะปิดช่องว่างของระบบสุขภาพในอนาคตแล้วหรือยังเพื่ออนาคตอีก2ถึง3ถึง5ถึง10ปีข้างหน้าท่านมีแผนแล้วหรือเปล่านะครับคำถามข้อแรกเป็นคำถามเรื่องของเงินครับ Health at a Glance 2025ครับเขาจะลงทุนในประเทศ OECD นั้นเขาจะใช้เงินประมาณ GDP ไปกับรายจ่ายสุขภาพซึ่งในประเทศไทยลงทุนต่ำกว่านั้นมากครับเราลงทุนเพียง 4.3 ถึง 4.5% ของ GDP เท่านั้นเรื่องนี้มันหมายความว่าไงครับมันหมายความว่าถ้าประเทศไทยเป็นครอบครัวหนึ่งที่สมาชิกทุกคนออกไปทำงานได้เงินมาปีหนึ่งรอยจ่ายสุขภาพเพียงแค่ 4.5 สตางค์เท่านั้นสำหรับการดูแลสมาชิกทุกคนในครอบครัวในขณะที่ประเทศใน OECD เขาใช้ถึง9บาทของสมาชิกในครอบครัวของเขาเรื่องนี้มันดูเหมือนเป็นข่าวประหยัดสามารถที่จะใช้เงินน้อยเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนได้แต่มันมีข่าวที่น่าเศร้าอยู่ก็คือว่าข้อแรกนะครับเราใช้รายจ่ายก่อนสุขภาพเรากดค่าแรงบุคลากรสุขภาพน้อยเกินไปหรือไม่ตัวเลขรายจ่ายที่น้อยมันทำให้คนในครอบครัวของเรามีคนที่ต้องป่วยที่ไม่ได้เข้าสู่การรักษาอย่างมีคุณภาพแต่ข้อที่3เราลงทุนน้อยไปหรือไม่กับมันทำให้เราต้องป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้จากการลงทุนท่านประธานครับ 4.36 ถึง 4.5% ของ GDP มันชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีพื้นที่การที่จะลงทุนให้ได้ผลลัพธ์สุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี่ยของประเทศกลุ่ม OECD ครับดังนั้นท่านลงทุนเท่าไหร่กับรายจ่ายสุขภาพผมมีข้อเสนอเรื่องนี้ก่อนว่าถ้าเราสามารถที่จะรายจ่ายสุขภาพจาก 4.3 ของ GDP ไปจนถึง 5% ของ GDP มีงบประมาณสำหรับการจ่ายภาครัฐไปอีกประมาณ 100,000 ล้านบาทเราสามารถลูกจ้างชั่วคราวในโรงพยาบาลให้เป็นพนักงานประจำ

0: ศักยภาพของระบบสุขภาพปฐมภูมิไปอีก2เท่าสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงหรือว่า long term care ได้ทั้งระบบการดูแลแบบประคับประคองได้ทั้งระบบแล้วก็ยกระดับชุดสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมให้เทียบเท่ากับสิทธิบัตรทองในบางรายการที่สำคัญครับดังนั้นคำก็คือในฐานะที่ท่านเป็นหนึ่งกับรัฐมนตรีการคลังและนายกรัฐมนตรีครับเนื่องจากท่านก็อยู่ในพรรคเดียวกันท่านยอมรับ OECD อย่างไรจะกดรายจ่ายไว้ที่ปัจจุบันหรือจะเพิ่มเป็น 5% หรือจะเพิ่มให้เขาเป็น 9.3% เท่ากับรายจ่ายของค่าเฉลี่ย OECD นะครับในระบบสุขภาพและได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นประเด็นที่2ครับผมขอซูมลงมานะครับถึงระบบบริการที่เป็นหัวใจของระบบบริการสุขภาพนั่นก็คือระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิซึ่งเป็นสิ่งที่ OECD ก็ให้ความสำคัญเพราะว่าถ้าเรามีระบบสุขภาพปฐมภูมิที่ดีมีหน่วยบริการใกล้บ้านที่มีการเข้ารับบริการรักษาดูแลต่อเนื่องเกิดขึ้นได้เราจะมีระบบบริการสุขภาพใกล้ใจคือใจให้เขาดูแลได้ให้เขาดูแลส่งต่อได้ถึงหน่วยบริการที่มีศักยภาพรักษาเสร็จนี่คือประโยชน์ของระบบสุขภาพพสต.ก็ได้ในศูนย์บริการสาธารณสุขจะอยู่ในอนามัยโรงเรียนหรือว่าศูนย์ครับท่านประธานครับ OECD นี้เขาเรียกสุขภาพที่มีประสิทธิภาพนะครับถ้าเราป่วยเป็นโรคเรื้อรังก็จะรับการดูแลที่ต่อเนื่องลดค่าใช้จ่ายในการเข้าหาโรงพยาบาลขนาดใหญ่ระบบสุขภาพปฐมภูมิไปถึง 14%ของค่าใช้จ่ายประเทศนะครับดังนั้นถ้าประเทศของเราจะไปให้ถึงมาตรฐานค่าเฉลี่ยนี้เราก็ต้องลงทุนเพิ่มในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิซึ่งปัจจุบันรายการที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพปฐมภูมิมันยังไม่มีตัวแทรกรพสตที่เห็นชัดเจนแต่เรายังคำนวณไปไม่ถึงในรพชนะครับหรือว่าหน่วยบริการอื่นๆมันมีค่าใช้จ่ายข้อที่2นะครับขณะที่ประเทศสมาชิกOECD เขาใช้จ่ายไปกับบริการสุขภาพปฐมภูมิถึง14%ของค่าใช้จ่ายขอถามว่าขณะนี้รัฐบาลได้ลงทุนในบริการสุขภาพปฐมภูมิไปที่ร้อยละเท่าไหร่และจะมีเป้าหมายในการเพิ่มงบประมาณเพิ่มทรัพยากรสำหรับบริการปฐมภูมิเท่าใดในปี70, 71, และ 72ครับคำถามไว้ก่อนครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ขอเชิญสาธารณสุข
2: เรียนท่านประธานที่เคารพครับแล้วก็ท่านราษฎรครับท่านเอกภพนะครับในส่วนของการครับก็ปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยก็ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าไปร่วมใน OECD ยืนยันเข้าไปอีกเป็นทางการนะครับก็ต้องเรียนว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเรื่องงบประมาณในการรักษาพยาบาลเป็นอย่างมากนะครับแล้วร่วมมือด้านเศรษฐกิจและพัฒนาของ OECD นะครับต้องเรียนว่ากรอบตัวชี้วัดของ OECD มืออย่างเต็มที่ครับที่จะนำกรอบความร่วมมือของ OECD เนี่ยและตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะการดูแลรักษาพยาบาลนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราจะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างต้องเรียนว่าปัจจุบันเราใช้หลักการเนี่ยก็คือเรื่องหลักการของ SAFE นะครับสัดส่วนความพอเพียงพอ Fairness ความเป็นธรรมแล้วก็ E-Efficiency คือความมีประสิทธิภาพโดยเรามีเป้าหมายว่าภายในปี2579คนไทยจะมีอายุเฉลี่ยที่ไม่น้อยกว่า85ปี

ส่วนไม่น้อยกว่า OECD ชาติใดๆใน OECD นะครับปัจจุบันของประเทศไทยอยู่ที่ 75.6 ปีซึ่งมากกว่าเม็กซิโกที่ 75.7 แล้วก็ข้อมูลในปี2025นะครับแล้วก็สูงสุดก็คือสวิตเซอร์แลนด์ในปี3ปีปัจจุบันอย่างที่ท่านเพื่อนสมาชิกได้กล่าวเมื่อสักครู่งบประมาณของประเทศ OECD เนี่ยเขาใช้อยู่ราวๆ 9-10% ในการดูแลประชาชนก็เป็นตัวเลขเดียวกันครับอยู่ที่ราวๆ 4.5% ที่ใช้ดูแลงบที่เป็นงบประมาณที่ดูแลประชาชนคนไทยนะครับแต่ต้องเรียนว่า566ก่อนนะครับเรามีงบประมาณที่เป็นเรากว่า 824,000 ล้านบาทนี่รวมทั้งภาครัฐและเอกชน 59% ของ GDP แม้จะเห็นว่าในครอบครัวใช้4บาทแต่ใน OECD เขาไปใช้ถึง9บาทผมจะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเรามองเฉพาะอาจจะมองแคบเกินไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าประเทศไทยแทบจะไม่มีอุตสาหกรรมการแพทย์อยู่เลยนะครับยิ่งเราใช้มากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งทำให้เงินไหลออกนอกประเทศมากเท่ารัฐบาลนี้เร่งรัดแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในทุกๆแขนงโดยเฉพาะในเรื่องของ medical economy นะครับแต่แน่นอนก็จะต้องตามให้ทันกับความเสี่ยงเจ็บที่จะต้องดำเนินการรักษานะครับจะบอกพีเนี่ยแม้เราจะใช้น้อยกว่าแต่เราก็ยังครอบคลุมในเรื่องของวัคซีนได้ดีมากๆถึง 91.2% ดีกว่าหลายประเทศการมุ่งแต่จะเพิ่มงบประมาณเพียงอย่างเดียวโดยของการใช้เงินและการไหลไปของเงินอาจจะมีไม่เพียงพอนะครับไม่ได้หมายความว่ากระทรวงงบประมาณนะครับแต่เราจะพยายามรักษาสัดส่วนของการใช้งบประมาณ 5% นะครับของ GDP ที่เติบโตขึ้นนะครับเราจะพยายามไม่ทำให้งบประมาณที่นะครับส่วนในอีกเรื่องนึงที่เราเพิ่มงบประมาณจากร้อยละ 4.5 ไปถึง 5% เงินจะเอามาใช้ได้ทำอย่างไรเงินจะเอามาใช้ในหมวดใดบ้างจัดการอย่างไรบ้างนะครับผมเห็นด้วยครับที่เราจะเน้นย้ำเรื่องปฐมภูมินะครับแต่ว่าสิ่งที่ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้พยายามร่วมทำงานกับทั้งสปสช.รวมไปจนถึงสสส.นะครับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นที่จะใช้เงินที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก่อนเมื่อเดือนที่แล้วผมได้เชิญทางสปสช.เข้ามานั่งพูดคุยกันว่าสามารถแยกบรรทัดออกมาให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นได้หรือไม่นะครับบริบทต่างๆเหล่านี้แล้วก็กระชับกระบวนการการใช้เงินให้เกิดประสิทธิภาพได้สูงสุดแน่นอนครับผมเชื่อว่างบประมาณของภาครัฐที่ลงไปกว่า2-3กระทรวงสาธารณสุขเพื่อไปดูแลประชาชนนั้นเป็นงบประมาณที่จำนวนมากสิ่งที่จะตอบท่านก็คือว่าเราจะรักษาสัดส่วนของร้อยละต่อ GDP ให้ไม่น้อยกว่าเดิมนะครับและเราจะใช้งบประมาณนะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะครับส่วน

0: นะครับเพราะมันกระจายอยู่ในหลายๆส่วนนะครับนะครับก็ประกอบด้วยงบประมาณที่อยู่ในหลักประมาณ 1,595 บาทต่อปีซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลของสปสช.ข้อมูลเหล่านี้ก็จะแทรกอยู่ในงบซึ่งมีงบประมาณรวมทั้งหมดประมาณ 68,000 ล้านงบเป็นระดับปฐมภูมิและหน่วยนวัตกรรมงบบริการทางการแพทย์แผนไทยนะครับอีกประมาณ 3,000 ล้านและยังมีงบประมาณสำหรับทุกคนนะครับเฉลี่ยคนละประมาณ524บาทต่อปีกันโรคนะครับประมาณ 29,000 แรระยะยาวหรือว่า long term care อีกประมาณ 5,500 ล้านบาทการติดเชื้อ HIV เป็นต้นนะครับอีกประมาณ877ล้านบาทประมาณ 2,000 กว่าบาทต่อหัวต่อปีนะครับ ซึ่งตัวเลขที่คำนวณมาเกือบจะอยู่ที่ร้อยละ50นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าจัดตัวเลขจริงๆอย่างที่เรากำลังดำเนินการอยู่กับสปสช.ชัดเจนกว่านี้แล้วผมคิดว่าน่าจะลดลงน่าจะต่ำกว่าร้อยละ50นะครับแต่เชื่อว่าเมื่อเทียบกับประเทศของ OECD เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการกำหนดหรือการมองเฉพาะตัวเลข spending หรือว่าเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องของสุขภาพได้เราคงจะต้องมองในเรื่องว่าอุตสาหกรรมภายในประเทศต้องมองเรื่องของความมั่นคงไปพร้อมๆกันนะครับรวมไปภาพของเงินที่ได้รับการจัดสรรมาตรงนี้ผมเชื่อว่าหากเรามีงบประมาณนะครับและรักษาอยู่ในระดับนี้ก็จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้จะมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นเราเพิ่มขึ้นก็จะต้องเร่งรัดการลงทุนของภาคเอกชนและภาคการแพทย์นะครับเพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์ที่เราใช้ออกไปในการดูแลผู้ป่วยเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ใช่ยิ่งใช้ก็จะยิ่งไหลออกไปที่ยังต่างประเทศและนั่นก็จะเป็นการต่อหัวร้อยละต่อ GDP นะครับออกครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: เชิญท่านสมาชิกถามต่อค่ะ
2: คุณท่านรัฐมนตรีสำหรับ2คำถามแรกนะครับคำถามที่3เป็นเรื่องอีกประเด็นนึงที่ OECD ให้ความสำคัญนะครับก็คือการดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิตจีฟแคร์ครับซึ่ง OECD ก็ให้ที่พัฒนาแล้วก็จะเผชิญกับสังคมสูงวัย PC นะครับ European Association for Palliative Careก็เสนอครับว่าเราจะดูแลประชากรกลุ่มนี้กลุ่มระยะท้ายได้ดีเนี่ยก็ควรจะมีทีมการดูแลแบบประคับประคอง 100,000 คนควรจะมี2กรอบด้วยแพทย์พยาบาลนักวิชาชีพ3วิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ต่างๆประมาณสัก 5-6 คนในทีมนะครับซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดผ่านหลักสูตรการอบรมที่มีคุณภาพมีความเพียงพอเพื่อให้เขาปฏิบัติงานได้ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชนเมื่อเอากรอบนี้มาดูในประเทศไทยครับเราก็จะพบว่าล้านคนนี้ควรจะมีทีมดูแลประคับประคองนี้ประมาณ1บุคลากรประมาณ 10,000 คนของชีวิตทุกๆคนนะครับและปัจจุบันก็กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเข้าใจว่านโยบายนี้ก็จืดจางลงไปนะครับผมคิดว่าถึงจะมีเซอร์วิสแพลนเพื่อทำให้งานดูแลกำลังคนตัวงานนี้มันชัดเจนมีงบประมาณมีกรอบงานในโรงพยาบาลและมีทีมเยี่ยมกับมาตรฐานของ OECD ได้แล้วนะครับดังนั้นผมจึงขอปัจจุบันนี้ในรัฐบาลได้จัดสรรกำลังการดูแลแบบประคับประคองเป็นจำนวนเท่าใดเราครอบคลุมมีคุณภาพและมีแผนที่จะเพิ่มกำลังคนในการดูแลผู้ป่วยชุมชนจะมีทีมกี่ทีมจะมีคนกี่คนท่านมีแผนไว้แล้วหรือ 70, 71, 72ครับขอบคุณครับ

0: ชิญท่านรัฐมนตรี
1: ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับต้องเรียนว่ากระทรวงตั้งใจที่จะดูแลผู้ป่วยแล้วช่วงวัยนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงรวมไปจนถึงผู้ที่อยู่ในวาระท้ายๆของชีวิตดูแลแบบประคับประคองหรือว่า palliative care นะครับ palliative care ก็อยู่ในระบบเราได้จำแนกออกเป็น2กลไกหลักนะครับได้แก่กรณีบริการเฉพาะหรือ treatment แล้วก็บริการสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยมีรายละเอียดโดยสังเขปนะครับก็คือเราดูแลผู้ป่วยที่ไม่ว่าจะป่วยระยะท้ายอย่างต่อเนื่องเป็นองค์รวมโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการควบคุมอาการลดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในครอบและครอบครัวการดูแลที่บ้านการใช้ยาการวางแผนล่วงหน้าเป็น Advanced Care Plan นะครับสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี้นะครับก็เราปัจจุบันการค่าบริการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านเราก็สนับสนุนอัตรา 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลาไม่เกิน6เดือนแล้วก็สนับสนุนเพิ่มเติม 3,000 บาทต่อคนเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตนะครับนี้ก็ยังมีการสนับสนุนการใช้ยาโอปิออยด์อีกท้ายเพิ่มเติมอีก750บาทต่อคนต่อเดือนจนถึงวันที่ผู้ป่วยเสียชีวิตนะครับต้องเรียนว่าการจัดบริการแล้วก็จัดงบประมาณสำหรับบริการกรณีเฉพาะนี้สปสช.ได้คาดการแล้วก็ตั้งเป้าเอาไว้อยู่ที่ประมาณ 32,600 ให้คนละประมาณ 10,000 บาทนะครับซึ่งเมื่อก็มีใช้ตั้งประมาณการไว้ประมาณ200ล้านแต่จนถึงปลายปีนะครับเนื่องจากเราดูแลผู้ป่วยหรือว่าผู้ป่วยใน palliative care เนี่ยนะครับรวมไปจนถึงประมาณ 100,000 นะครับก็จึงได้มีการขอกู้ประมาณเพิ่มเติมรวมเป็นประมาณ 202,569 ได้รับจัดสรรงบประมาณมาที่ประมาณ290ล้านบาทก็จะดูแลผู้ป่วยอยู่ที่ราวๆ 45,000 คนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในนอนครับในปี2568เราดูแลมากกว่าเราดูแลไปจนถึงแสนกว่าคนได้ที่เราจะดูแลได้มากกว่าที่ตั้งเป้าเอาไว้ครับงบประมาณในส่วนนี้เราเชื่อว่าการบริหารจัดการของสปสช.นะครับร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขก็จะมุ่งเน้นให้ไม่ลดลงกว่าเดิมแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นรวมไปจนถึงเงินสนับสนุนที่จะดูแลผู้ป่วยในช่วงของผลิตเงินอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของผู้มีภาวะพึ่งพิงที่เป็น long term care ผู้ป่วยระยะท้ายมีความจำเป็นต้องดูแลแบบประคับประคองแล้วก็ภาวะพึ่งพิงของ long term care ก็จะเป็น care plan อีกตัวนึงที่ไม่เกิน 14,42 บาทต่อปีนะครับได้รับจัดสรรงบประมาณไว้ที่ประมาณ 2,900 ล้านบาทนะครับเพื่อสนับสนุนผู้มี 544,138 รายซึ่งงบประมาณดังกล่าวสปสช.ร่วมกับอปท.สนับสนุนงบประมาณก็ทั้งหมดใช้ไปประมาณ 4,344 ล้านบาทระหว่างพิจารณาร่วมกับสปสช.ให้กางตัวเลขออกมาให้ชัดเจนเพื่อจะได้มีการส่งเสริมแล้วก็จัดบริการจัดงบประมาณรวมผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและให้ชัดเจนอยู่ในปี70เมื่อเราแยกบรรทัดต่างๆออกมาให้ชัดเจนนะครับและตัวเลขของเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่แท้จริงแล้วก็แน่นอนในการจัดทำงบประมาณในปีอาจจะเป็นปี71ถัดไปนะครับย้อนกลับไปที่การตอบคำถามเมื่อสักครู่นะครับว่าพยายามบริหารจัดการงบประมาณที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก่อน

0: ยิ่งดูแลยิ่งบวมขึ้นเรื่อยๆรวมไปจนถึงเรามีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเราจะต้องมีงบประมาณที่เพิ่มเติมจนส่วนอีกส่วนนึงที่กระทรวงสาธารณสุขเองก็มีความประสงค์มีความตั้งใจที่จะนำที่จะเน้นย้ำต่อไปก็คือในเรื่องของ living will หรือว่าพินัยกรรมในรักษาในระยะท้ายนะครับสอดคล้องกับความต้องการรักษาที่น่าจะไม่เกิดประโยชน์และสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลในสถานที่ที่ตัวเองพึงประสงค์และครอบครัวพึงประสงค์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้ของผู้ป่วยรวมไปถึงตัวผู้ป่วยเองสามารถปรับตัวได้นะครับส่วนในส่วนของบุคลากรนะครับต้องเรียนว่าทั้งคุณหมอและพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เราก็ยังมีการขาดอยู่เป็นสาธารณสุขก็ได้บูรณาการในภาพรวมว่าในเราก็จะมีการโครงการทำรงรักษาแพทย์และบุคลากรให้อยู่ในระบบให้ได้มากที่สุดเรายังมีบุคลากรเรายังมีคุณหมอที่กว่าหลักหมื่นเราเชื่อว่าราวๆ 30,000 คนนะครับถ้าเราเติมเข้ามาในระบบได้นะครับเราก็จะจัดบริการโดยเฉพาะจะมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่เป็นที่สุดนะครับรวมไปจนถึงพยาบาล
1: ครับขอบคุณท่านประธานครับผมมี3ประเด็นสั้นๆนะครับไม่ใช่คำถามครับก็ประเด็นแรกเห็นด้วยกับท่านรัฐมนตรีนะครับที่จะการส่งเสริมการผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ถ้าประเด็นตรงนี้ก็จะไหลเวียนในประเทศนะครับรวมถึง อุตสาหกรรมของการดูแลนี้ก็จะทำให้ลองเติมแคร์หรือคนในครอบครัวสามารถที่จะวางใจให้ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงมาที่จะไปประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้ GDP เศรษฐกิจของครอบครัวและของประเทศเติบโตได้นะครับประเด็นที่สองนะครับเรื่องของการดูแลแบบประคับประคองนะครับอันนี้ก็ต้องไปด้วยกันกับระบบปฐมภูมิที่เข้มแข็งซึ่งปัจจุบันยังต้องเรียนว่าระบบปฐมภูมิรพสต.กำลังคนที่ยังขาดอยู่ทำให้คนที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายกลุ่มนี้นี่ตึงนะครับไม่สามารถที่จะทำงานเยี่ยมบ้านติดตามได้อย่างมีคุณภาพการดูแลระยะท้ายกับปฐมภูมิต้องไปด้วยกันแล้วก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาทำหน้าที่ส่วนนี้นะครับส่วนสุดท้ายคือการใช้ประโยชน์จากเกณฑ์ของ OECD นะครับจะมีเกณฑ์มีเครื่องมือใหม่คงจะต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปพร้อมกันนะครับระบบสุขภาพดิจิตอลนะครับที่ทำให้ข้อมูลสุขภาพทั้งตลาดทั้งระบบไม่ว่าภาครัฐตีความอย่างมีความหมายแล้วก็ทำนโยบายครับสุขภาพไปด้วยกันการมีแดชบอร์ดหรือว่ามอนิเตอร์นะครับระบบคิวแห่งชาตินะครับดูได้ว่าผู้ป่วยตอนนี้รอนานแค่ไหนนะครับความเป็นธรรมด้านสุขภาพก็จะทำให้ระบบของเรานี่กับมาตรฐานของ OECD พัฒนาไปด้วยกันมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้จากกันมากขึ้นครับก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับที่มาตอบคำถามนะครับทำให้ระบบสุขภาพข้อมูลหลายอย่างที่จะต้องไปรวบรวมต่อก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสุขภาพที่ดีแล้วก็มีระบบที่ดีรองรับทุกคนรองรับพวกเราไปด้วยกันครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณท่านรัฐมนตรีและผู้ตั้งกระทู้ถามค่ะต่อไปจะเป็น
3: ท่านประธานครับ
2: เชิญ
3: ขอบคุณท่านประธานครับผมประกอบผู้ทางก่อนจะเข้ากระทู้สดจากเมื่อเช้านะครับเนื่องจากท่านรัฐมนตรีติดผมจริงๆผมหารือไปรอบหนึ่งนะครับก็คือในวันนี้เนี่ยกระทู้ที่2เนี่ยมีการเลื่อนต่อก็มีการอนุญาตให้สามารถขยายเวลาได้หากมีกระทู้ถามไม่ถึง3กระทู้นะครับกระทู้ถามสดนะครับไม่ถึง

0: ผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากนะครับในกรณีที่เนื้อหามากเนี่ยก็อยากจะได้เนื้อหาสาระให้ได้มากที่สุดนะครับเกินเวลาได้นะครับแล้วก็ผมต้องขออนุญาตหารืออีกครั้งเพราะการหารือเมื่อเช้าจบด้วยบรรยากาศที่ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ผมก็มาแล้วก็เข้าใจเจตนาดีของผมมากกว่าท่านประธานที่นั่งอยู่บนบัลลังก์เมื่อเช้าครับขอบคุณครับ
1: ท่านอย่าไปพูดอย่างนั้นระเบียบของนี่ก็ถือว่าเป็นการปรึกษากันละกันเนาะเพราะว่าจากเดิมเรื่องของเวลาในการถามกระทู้ไว้30นาทีคือว่าบางครั้งเนี่ยท่านรัฐมนตรีไม่ว่างมีการเลื่อนทีนี้อาทิตย์หน้าเนี่ยเราก็จะเราปรึกษากันละทางฝ่ายกระทู้เราจะทั่วไปเนี่ย5กระทู้แต่เราจะตอบแค่3คือเป็นการเผื่อช่องว่างว่าถ้าเกิดกระทู้ไหนเลื่อนแล้วเรายังมีกระทู้ในมืออีก2เอาขึ้นมาเพื่อที่จะให้ได้เหมาะสมกับเวลาอันนี้ได้ฝากไปทั้งวิปแล้วพี่ก็คุยกับคุณผลิตนะให้ไปปรึกษาหารือกันว่าต่างๆเนี่ยระเบียบเนี่ยบางอย่างเนี่ยคือเราใช้มานานพอกับผอ.เนี่ยไปดูว่าระเบียบอะไรอ่ะที่เราก็จะทำการแก้ถ้าทางคุณประกรณ์วิทย์ประกรณ์วุฒิมีข้อมูลหรือว่ามีข้อเสนอแนะดีๆมาบอกกับทางผอ.นะให้พออดเรื่องเพราะตอนนี้พี่กำลังให้เขาช่วยกันดูแลอยู่ได้เตรียมความพร้อมแล้วก็รัฐมนตรีเนี่ยถ้าไม่ติดภารกิจจริงๆดีมาตอบแต่เนื่องจากบางครั้งเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็ทราบตอนเช้าแล้วอีกเรื่องนึงก็คือว่าต้องฝากเลยการไม่ว่าจะเป็นกระทู้สดหรือกระทู้ทั่วไปถ้าวัตถุประสงค์เนี่ยอยากได้รับคำตอบเพราะฉะนั้นคำถามคุณต้องชัดเจนอันนี้ฝากเลยบางทีท่านสมาชิกบางท่านเนี่ยก็จะบอกว่าอยากได้คำตอบสดๆกับทีมงานนะฮะบอกเจ้าหน้าที่รัฐมนตรีเนี่ยรู้คำถามเขาจะได้ตอบให้ตรงใจเรานะคะอันนี้คุณเจตนาจริงๆเนี่ยคุณอยากได้คำตอบหรือเปล่าหรือคุณถามเอาเท่ๆใช่ไหมเพื่อที่จะให้รัฐมนตรีตอบไม่ได้ระหว่างวิปรัฐบาลกับวิปฝ่ายค้านคนที่เป็นประธานพยายามที่จะทำดีที่สุดแล้วก็ช่วยทุกอย่างนะคะเพราะว่ายังไงเราฝ่ายนิติบัญญัติพี่เนี่ยอยู่ข้างส.ส.นะคะเพราะว่าเราเนี่ยช่วยกันตรวจสอบฝ่ายบริหารนะคะต้องขอบคุณนะคะต่อไปเป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านประสิทธิ์โนทะถามท่านนายกรัฐมนตรีนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีศาสดาจารย์ยศนันท์วงศ์สมแทนตามข้อบังคับข้อ151ขอเชิญท่านสมาชิก
2: กราบกระผมนาย
1: ขออนุญาตท่านประสิทธิ์แป๊บนึงท่านพลดอนมีอะไร
3: นิดเดียวเท่านั้นนะฮะถึงข้อหารือของท่านประธานเรื่องการบรรจุกระทู
4: ้ท่านประธานที่เคารพครับพลดอนปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนภูมิใจไทยผมหารือกับท่านประธานนะครับในกรณีที่ท่านประธานหารือกับที่ประชุมว่าได้มีการหารือกับสำนักประชุมแล้วซึ่งเดิมเนี่ยเราบรรจุแค่3กระทู้ทั้งกระทู้ทีนี้ท่านประธานบอกว่าเพื่อเป็นการเผื่อเอาไว้เราจะรู้ทีนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ขัดข้องใดๆนะครับเพียงแต่ว่าข้อบังคับข้อ150เนี่ยมันเขียนเอาไว้ว่าให้บรรจุกระทู้เนี่ยทั้งสดทู้ทีนี้ถ้าจะทำอย่างนั้นเนี่ยเราต้องยกเว้นข้อบังคับทุกครั้งหรืออาจจะต้องนำไปสู่การแก้ไขไว้เพราะว่าถ้าไปทำแบบนั้น

0: มีปัญหาภายหลังขอบคุณฮะ
1: ขอบคุณครับท่านประดอนนั่นแหละเป็นการบ้านให้ทางเพราะว่าคือเจตนาเนี่ยเราอยากให้ท่านสมาชิกได้รับคำจะต้องมาแก้ไขในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะได้ดำเนินการแก้ไขกันต่อไปขอบคุณท่านพลดอนนะคะเพราะว่าเชิญท่านสมาชิกต่อค่ะ
2: มาที่เคารพกระผมนายประสิทธิ์โนทะสมาชิกสภาผู้ของพรรคกล้าธรรมท่านประธานบัดนี้นำปัญหาความเดือดบัดน่านเรื่องความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมต่อรัฐบาลและขอสอบถามกับรัฐบาลเพราะสิ่งได้เกิดจากการมองสถานการณ์จากเอกสารหรือการรายงานเพียงอย่างเดียวครับแต่เกิดจากการที่ผมได้ลงพื้นที่ธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมพร้อมกับท่านอัคราพรหมเผ่าและเพื่อนสมาชิกพรรคกล้าธรรมเพื่อไปช่วยที่ได้รับภัยน้ำท่วมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านและอีกหลายๆอำเภอของจังหวัดน่านที่ได้รับความเสียหายได้ไปเห็นความเสียหายและได้พูดคุยกับคนที่กำลังเผชิญปัญหาด้วยและสมาชิกรัฐสภาราษฎรได้เห็นบนสไลด์จังหวัดในช่วงที่เกิดอุทกภัยเราเห็นทั้งบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายถนนหนทางที่ถูกตัดขาดพื้นที่ด้านการเกษตรได้รับผลกระทบอย่างเป็นวงกว้างและพี่น้องประชาชนต้องพยายามกลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งหลังสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เรามองไปลึกกว่าภาพความเสียหายคือปัญหาของพี่น้องประชาชนไม่ได้จบเมื่อน้ำลดแล้วในช่วงที่เกิดน้ำท่วมเราต้องช่วยประชาชนให้พ้นวิกฤตอาหารต้องมีน้ำดื่มการช่วยเหลือด้านการเดินทางและการดูแลผู้ที่ได้รับผลลงแล้วสิ่งที่ตามมาคือการทำความสะอาดบับสินถนนหนทางสาธารณูปโภคพื้นที่ทำมาหากินและเครื่องมือประกอบอาชีพสำหรับพี่น้องประชาชนบางคมความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะหมายถึงการสูญเสียรายได้ไปอีกหลายเดือนครับวันนี้น้ำท่วมแต่เรากำลังพูดถึงชีวิตอนาคตและการล่มสลายทางเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนคนจังหวัดน่านทั้ง3เขตที่หนักต่อเนื่องกันมาหลายครั้งแล้วครับบ้านบางบ้านเสียหายซ้ำร้านต้องปิดกิจการเพราะแบกรับต้นทุนและความเสียหายไม่จากการซ่อมบ้านซ่อมร้านซ่อมทรัพย์สินจนวันนี้ถึงขั้นประกาศขายบ้านขายอาคารเพราะไม่รู้จะรับไปอย่างไรหลายคนพูดว่าอยากจะย้ายบ้านหนีแต่จะให้เขาย้ายไปที่ไหนครับจะให้คนทั้งจังหวัดน่านครับนี่ไม่ใช่ทางออกครับทางออกคือรัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและต้องแก้อย่างเป็นระบบครับไม่ใช่รอให้น้ำมายาผมขอทวงถามรัฐบาลถึงแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนที่ท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แม่น้ำน่านอย่างเร่งด่วน18จุดการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางการเพิ่มพื้นที่ชนประทานเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคการประมงและการท่องเที่ยวรวมถึงการผันน้ำเลี้ยงระยะทางกว่า52กิโลเมตรเพื่อตัดยอดน้ำก่อนเข้าสู่เขตเศรษฐกิจและชุมชนเมืองและเปิดพื้นที่5ล้านลูกบาศก์เมตรเร่งดำเนินการคือที่บ้านน่านระยะทาง 1.3

0: ความมั่นใจให้แก่โรงพยาบาลซึ่งรองรับจังหวัดในแต่ละปีรัฐบาลสิ่งเหล่านี้ผมเห็นว่ารัฐบาลอาจนำไปใช้อาจนำไปปรับใช้ได้รู้คือแผนเหล่านี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นไหมจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทำอย่างไรแต่ละโครงการจะเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเพราะการบริหารจัดการแม่น้ำน่านไม่ทีละจุดแต่ควรมองระบบทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำน้ำลำน้ำสาขาพื้นที่เศรษฐกิจไปจนถึงปลายน้ำรวมถึงลำน้ำสาขาขนาดเล็กขนาดกลางน้ำขนาดเล็กอ่างน้ำขนาดกลางที่ต้องได้รับการลอกหรือขยะมูลฝอยที่มีการตื้นเขินครับดังนั้นผมจึงขอถามท่านมีมัดจากเหตุการณ์น้ำท่วมท่านมีมาตรการฟื้นฟูเยียวยาในการกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งบ้านเรือนที่เสียหายพื้นที่การเกษตรทุกพื้นที่ทุกอำเภอทุกเขตที่ได้รับความเสียหายเยียวยาช่วยเหลืออย่างไรเมื่อไรและของจังหวัดน่านท่านจะดูแลแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนในแผนการไหนอย่างไรเที่ยวที่จังหวัดน่านมีรายเหตุเป็นอันดับแรกและอันดับที่สองก็คือทางรัฐบาลจะแก้ไขเร่งฟื้นฟูอย่างไรอย่างเร่งด่วนครับปัญหาที่หนึ่งครับผม
1: เชิญท่าน
2: ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะครับปฏิบัติแทนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับสำหรับในสถานการณ์เรื่องเกี่ยวกับน่านนะครับผมต้องก่อนอื่นนะครับต้องของานนะครับที่วันนี้เราสามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงนะครับทั้งจังหวัดเองนะครับท่านเข้มแข็งนะครับผมทั้งภาคอุตสาหกรรมทั้งสน.กรมชลประทานแล้วก็หลากหลายมหาวิทยาลัยนะครับพี่น้องทหารทุกคนนะครับทหารกว่า 1,000 นายนะครับเข้ามาในพื้นที่เครื่องจักรมาจากทั่วทุกจังหวัดนะครับมาจากหลากหลายที่รวมถึงบริเวณน่านที่ไม่ได้เกิดอุทกภัยนะครับมูลนิธิต่างๆสมาคมต่างๆรวมถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ใช่ที่น่านอย่างเดียวนะครับแต่ระดมมาจากทุกๆจุดนะครับประชาชนที่ไม่ได้รับประสบภัยนะครับก็มาช่วยกันแล้วก็ประชาชนจากทั่วประเทศสิ่งของที่บริจาคมาจากหลากหลายที่นะครับความช่วยเหลืออย่างท่วมท้นครับรวมถึงกลุ่มนักศึกษาพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับกลุ่มทั้งกระทรวงพม.ทุกคนนะครับไม่ได้ว่าแค่ที่จังหวัดน่านนะครับแต่ทุกฝ่ายเดียวกันก็คือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับจากสถานการณ์ที่น่านนะครับเมื่อผมมีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับความจริงเลขจะเป็น388มิลลิเมตรนะครับซึ่งตรงนี้มาตกอยู่บริเวณที่เป็นภูเขาบริเวณพื้นที่สูงนะพอมาเจอเรื่องเกี่ยวกับตามทานน้ำแล้วก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับป่าบางจุดนะครับที่ขาดหายไปมวลน้ำก็จะมาค่อนข้างเร็วพอสมควรนะครับแล้วก็มาลงที่บริเวณปัวนะครับซึ่งตรงนี้เองก็สร้างความเสียหายให้กับเพราะฉะนั้นน้ำจากปัวเนี่ยก็จะมาต่อนะครับที่ท่าวังผาที่สันติสุขนาหมื่นนะครับแล้วก็ลงมาที่ภูเพียงแล้วก็น่านนะครับซึ่งตัวแม่น้ำน่านเองเนี่ยด้านซ้ายจะเป็นภูเพียงด้านขวาจะเป็นน่านนะครับซึ่งตลิ่งตรงภูเพียงเนี่ยจะต่ำกว่านะครับจึงทำให้น้ำสมควรนะครับสำหรับเมือง

น่านเข้าน้อยกว่านะครับแต่พอสมควรหลังจากน่านเสร็จหลังจากเมืองน่านเสร็จปุ๊บน้ำก็จะไหลกรอบไปที่เวียงสานะครับซึ่งตรงนี้เองก็หลังจากเวียงสาก็จะลงไปที่เขื่อนสิริกิติ์ต่อนะครับ9นะครับน้ำบางพื้นที่เนี่ยก็ยังอยู่นะครับแล้วก็วัน2วันก็น้ำลดลงนะครับหน้าต่อไปนะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับความเสียหายนะครับหลังจากที่ก็ตัววอลลุ่มเนี่ยก็พยายามจะดูว่าที่ไหนเกิดความเสียหายเพื่อที่จะได้สาเครื่องไม้เครื่องมือไปในจุดที่เสียหายได้อย่างแม่นยำนะเราทำตอนเช้านะครับ8โมงบ้างทำเร่งด่วนแล้วก็เวลาของแต่ละคนแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยก็มีการเช็คกันตลอดตอนเย็นเนี่ยประมาณ1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มนะครับในช่วงนี้บริเวณวอลลุ่มนะครับที่จะเป็นซิงเกิลคอมมานด์ยูนิตเพื่อที่จะดูว่าระหว่างวันที่ผ่านที่เรามีความจำเป็นต้องเสริมทับเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มที่หลากหลายคนเข้ามาร่วมกันนะครับจะมีบางวันถ้าระดมคนได้ช้านะครับก็มีการขอกำลังจากพี่ๆทหารมาจากแต่ละที่นะครับแต่ละคนก็ให้ความบุญทุกๆคนนะครับในวันต้นๆ นะครับจะมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับทั้งไฟฟ้าทั้งน้ำประปาทั้งเสาไฟฟ้าที่อาจจ ะหักงอลงมานะครับแล้วก็ถนนหนทางต่างๆรวมถึงโรงเรียนนะครับพื้นที่เกษตรกรต่างๆรวมถึงตัวโรงพยาบาลเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องดูแลตรงนี้อย่างทั่วถึงนะครับต่อนะครับเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูนะครับปัจจุบันไฟฟ้าเราฟื้นบางที่ที่บ้านยังไม่พร้อมที่จะให้ปล่อยไฟนะครับตรงนี้เองก็เมื่อพร้อมปุ๊บนะครับทางไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถที่จะปล่อยได้เลยน้ำประปาของภูมิภาคนะครับ 100% แล้วเหลือตัวน้ำประปาที่ก็มีความจำเป็นที่ต้องช่วยเหลืออยู่เราแบ่งการส่วนหนึ่งตอนนี้เราได้มีการอนุมัติงบกลางบางส่วนที่นะครับที่อยู่ในความดูแลของผมนะครับก็อนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับประปาชุมชนในชุมชนที่เกิดความเดือดร้อนแล้วก็ยังค้างเองนะครับ 3-4 เส้นที่ใช้สะพานแบรี่นะครับตรงนี้ต้องขอบพระคุณทางกระทรวงคมนาคมที่ทำเรื่องนี้อย่างรวดเร็วจะมีถนนบางตอนนี้เริ่มเข้าไปได้นะครับก็จะทำจะพยายามดูแลศิลาแรงเนี่ยมีถนนขาดอยู่บางช่วงแล้วก็มีชุมชนหนึ่งนะครับ20หลังคาเรือนเนี่ยที่ออกรถออกไม่ได้กรมชลประทานก็ไปถมตรงนี้ให้อยู่นะครับเพื่อที่เดี๋ยวสามารถรถอะไรต่างๆออกมาได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพนะครับให้ท่านเห็นนะครับต่อนะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับมาตรการเยียวยานะครับระหว่างที่สองสามวันแรกเนี่ยเราก็มีการจะเยียวยาในมาตรฐานเดียวกับที่ทำที่มัดตัวงบกลางเข้ามานะครับแล้วก็ตัวนี้เองไม่ใช่ว่าแค่น่านนะครับจังหวัดตามจุดต่างๆก็ได้ในเรื่องนี้เช่นกันนะครับสำหรับงบที่ให้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าเยียวยาตรงนี้ก็ผ่านครม.เป็นที่เรียบร้อยนะครับผ่านทันทีนะครับหลังจากที่เรานำเรื่องนี้เข้าต้องขอบพระคุณทางหลายภาคส่วนนะครับที่ช่วยกันเรื่องเยียวยานะครับรายละ2ล้านบาทนะครับเป็นแบบเดียวกับที่ทางสงขลานะครับในส่วนตรงนี้ต่อนะครับสำหรับเรื่องที่ทางกรมบัญชีกลางมอบแคปให้กับทางท่านผู้ว่านะครับตรงนี้ก็เริ่มไปแล้วนะครับที่ปัวนะครับล้าน8แสนบาทแล้วก็ที่เบียงสาเนี่ยจะเริ่มวันที่29สิงหานะครับแล้วก็อำเภออื่นวันที่30ตรงนี้เองเป็นส่วน 4,200 บาทต่อครัวเรือนนะครับเป็นครับแล้วก็ส่วนเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านเป็นสิ่งที่ท่านสมาชิกเนี่ยห่วงใยนะครับตรงนี้ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เงินก้อนแรกที่ใช้เยียวยาเนี่ย160ล้านบาทนะครับก็มา100ล้านนะครับเดี๋ยวจะทำขอเพิ่มไปที่

กรมบัญชีกลางเพิ่มเติมนะครับเพื่อสามารถที่จะจ่ายได้ครบถ้วนนะครับในส่วนตรงนี้สำหรับกับบ้านเรือนที่เสียหายนะครับก็จะแบ่งออกมาเป็นบ้านเรือนเสียหายโดยประมาณสัก 50% ในจุดต่างๆนะครับที่เยอะๆที่เห็นในภาพที่ท่านนำเสนอเนี่ยก็เป็นที่ปัวนะครับซึ่งเราก็จะดำเนินการประมาณก้อนแรกก็จะเป็นงบประมาณที่อยู่ที่จังหวัดอยู่แล้วที่การเข้าไปประเมินนะครับซึ่งตัวนี้ต้องขอบคุณท่านเจเสนนะครับแล้วก็ท่านอธิบดีปอพอเนี่ยก็ได้เร่งในส่วนของกรมโยธาต่างๆนะครับแล้วก็ค่าเสียหายเนี่ยหลังแล้วไม่เกินนี่ก็เป็นการเพิ่มเติมแคปขึ้นมาจากในของรอบครั้งที่แล้วด้วยแล้วนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งนะครับอยู่ที่สำนักนายกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกแล้วก็ที่เหลือนะครับในส่วนเขาจะดูในงบต่างๆนะครับที่เราพอที่จะช่วยได้นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนนะครับสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมครับผมต่อนะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกันหานะครับเหมือนที่ท่านพูดนะครับก็มีสั้นกลางเนี้ยอย่างยั่งยืนนะครับเรื่องฟื้นฟูป่าต้นน้ำนะครับผมเรียนว่ายังเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องการพัฒนาที่เก็บกักน้ำแล้วก็จุดบังคับกระจายน้ำก็เป็นจุดที่พวกเรามีความจำเป็นต้องทำนะครับต่อเลยครับเรื่องระยะสั้นถึงระยะกลางนะครับอันนี้ที่ท่านพูดถึงนะครับ18จุดนะครับดำเนินการต่ออยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่มีการนำเสนอมาก่อนอยู่ในแผนที่จะทำให้แล้วเสร็จโดยเร็วก็ตอนนี้งบประมาณบางส่วนเริ่มแล้วนะครับใน4เดือนต่างเพื่อตรงนี้สามารถที่จะทำในส่วนของคอขวดให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนของท่าวังผานะครับในส่วนภูเพียงในส่วนของเวียงสาครับผมแล้วก็ก่อสร้างนะครับทั้งส่วนแรกนะครับก็คือน้ำกินะครับตรงนี้เริ่มดำเนินการอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ทำต่อซึ่งถ้าท่านจะเห็นก็คืออยู่ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็แม่น้ำสาขาเพิ่มเติมนะครับที่กำลังดำเนินการอยู่ณปัจจุบันนะครับก็คือน้ำรีซึ่ง2ส่วนนี้จะใช้งบประมาณปี71นะครับในการดำเนินงานนอกจากนี้ครับก็มีการศึกษาเพิ่มเติมของในส่วนของปี71นะครับในส่วนที่เหลือที่เป็นแม่น้ำสาขาที่จะสามารถที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมได้นะครับตรงนี้ก็มีอีก10โครงการนะครับที่มีการดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็กำลังเตรียมเข้าแผนในการศึกษานะครับต่อเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนเกี่ยวกับเรื่องของนะครับถ้าท่านสังเกตเนี่ยทางน้ำที่ลงมาจากเขาได้ลงไปที่ตัวแม่น้ำเอกของน้ำนะครับแทนที่เราจะไปกลบตรงนี้นะครับทำไมเราไม่ทำตรงนี้ให้เป็นการแก้แล้งนะครับแล้วก็มีการเก็บน้ำตามจุดต่างๆนะครับตอนนี้ก็มีการสร้างฝายเก็บกักน้ำนะครับตรงนี้ทางสสน.เนี่ยดูแลในเรื่องเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับของภาครัฐอยู่ด้วยนะครับต่อไหนนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าพอเราทำเรื่องนี้แล้วเราก็สามารถที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับแก้น้ำท่วมนะครับต่อเลยนะครับอันนี้ครับน้ำเนี่ยลงไปที่บริเวณเขาตัวเซ็นเซอร์ของชนประทานเนี่ยอาจจะเซ็นเซอร์ของทางสสน.นะครับกับทางบางภูมิภาคที่มีเซ็นเซอร์อยู่นะครับถ้าท่านจะเห็นเนี่ยในแมปนี้จะเป็นที่ปัวนะครับเซ็นเซอร์โทรมาสในบริเวณ1 2เนื่องจากว่าเดี๋ยววันที่27เนี้ยอาจจะมีฝนตกเยอะนะครับแล้วก็วันที่30 31 1จะเป็นช่วงที่เราเฝ้าระวังนะถ้าเกิดฝนที่ลงมาค่อนข้างเยอะ50ถึง60เนี่ยในปริมาณประมาณสัก2ชั่วโมงตรงนี้ทางสสน.วอลลุ่มนะครับร่วมกับปภ.และกับกรมอุตุเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันแล้วก็มีการประมวลผลทันทีนะครับแล้วก็กรมอุตุเนี่ย

มอนิเตอร์เรื่องนี้24ชั่วโมงนะบริเวณ1 2 3เนี่ยถ้าเราเตือนได้ก่อนเนี่ย2ชั่วโมงก่อนที่4 5นะครับคล้ายๆกันตัวนี้จะเป็น1ชั่วโมงก็จะเป็นการมอนิเตอร์โทรมาตรนะครับที่มีเบอร์อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรามีการเตรียมความพร้อมรองรับเอาไว้นะครับต่อเลยนะครับสำหรับจุดอื่นที่มีแนวโน้มนะครับถ้าอาจจะเกิดเวนบอมได้เนี่ยไม่เรียกนะน้ำจำเป็นต้องมอนิเตอร์ตัวทรมาร์ตบนภูเขาไว้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่อำเภอแม่จริมนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวทรมาร์ตของสสน.นะครับที่วางอยู่นะครับต่อนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่ระยะยาวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าความจริงนายนันนะครับของมูลนิธิรักป่าน่านเนี่ยได้เริ่มทำในตัวเมืองถ้าท่านจะเห็นนะว่าในบางครั้งนะฮะตัวพื้นผิวเนี่ยถ้าเราบอกว่าเข้าอำเภอเมืองขึ้นมา25เซนแต่ความจริงบางจุดตอนนี้หนึ่งก็คือเรามีการในเรือของสสน.เนี่ยเราจะสแกนความลึกได้เพื่อที่จะดูว่าตัวน้ำเนี่ยที่ท่านบอกว่าที่บอกว่ารับน้ำได้เท่านี้ความจริงแล้วตอนนี้ลึกตื้นเท่าไหร่แล้วก็มีการสแกนในเมืองเพื่อจะเห็นความลึกเราก็สามารถที่จะบอกจุดได้ว่าจุดไหนเวลาน้ำเข้าตรงนี้และจะลึกเท่าไหร่เพื่อที่ประชาชนจะได้สามารถที่จะได้รับการแจ้งเตือนเซอร์เองตอนนี้ก็มีแล้วนะครับร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมต่างๆทำในเรื่องที่เป็นแอเรียเล็กๆที่จะเห็นความลึกทั้งเมืองนะครับตรงนี้เองผมดูแลเรื่องเกี่ยวกับระบบ GIS นะครับเราจะทำเรื่องเกี่ยวกับGOAI ต่อในโครงการระยะยาวเพื่อที่จะสามารถที่จะดูแลเรื่องนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเตือนภัยเนี่ยในระยะยาวระยะกลางเนี่ยควรจะเตือนไปที่แต่ละจุดที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็การแบ่งพื้นที่นะครับก็แบ่งพื้นที่3โซนนะครับอันนี้ต่อเลยนะครับจริงๆจะมี thaiwater.net อีกที่ประชาชนสามารถเข้าไปได้ก่อนหน้านี้เราก็ได้มีการอบรมตามจุดตามพื้นที่ต่างๆในการใช้ตัว thaiwater.net นะครับเพื่อที่ประชาชนทุกคนจะสามารถที่จะเห็นข้อมูลน้ำตรงนี้ได้อย่างละเอียดนะครับถ้าท่านลองเข้าไปดูที่ thaiwater.net เนี่ยท่านจะเห็นว่าเราทำไว้ทั้งนั้นก็ต้องมีการอบรมทุกคนต่างๆให้สามารถที่จะดูในเรื่องตรงนี้ระยะยาวครับที่ท่านเห็นนะครับแผนยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคือการที่เราจะเบี่ยงน้ำเป็นแม่น้ำน่านสาย2นะครับให้ดำเนินการในการศึกษาให้ได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อที่ประชาชนที่แม่น้ำตรงนี้ตัดผ่านเนี่ยจะได้สามารถที่จะประชาชนแต่ละคนนะครับแล้วก็จะแบ่งเฟสนะครับบริเวณตรงสีแดงนะครับแล้วเฟส3บริเวณสีม่วงที่ตรงปลายนะครับตรงนี้เองก็ทางกรมชลประทานก็กำลังดำเนินการทีนี้การบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับป่าอย่างยั่งยืนนะครับตรงนี้มูลนิธิในส่วนของกระทรวงอวเองเนี่ยเราได้ปรับเปลี่ยนครับวิทยาเขตน่านเนี่ยให้มาเป็นมหาวิทยาลัยน่านนะครับตอนนี้กำลังทำตัวพรบ.อยู่ตรงนี้จะเชื่อมกันยังไงฮะก็คือว่าตอนนี้ตัวน่านเนี่ยเราอยากได้ป่ากลับมา 18% นะครับอันนี้สมควรละเราต้องทำเรื่องนี้ให้เป็นจริงครับการที่จะทำให้สามารถที่จะทำสัดส่วนตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับถ้าดูในสไลด์ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการปลูกป่า4เมตรแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะปลูกพืชสมุนไพรนะครับทีนี้พอปลูกพืชสมุนไพรเสร็จปุ๊บก็จำเป็นที่จะต้องมีตัวโรงงานต่างๆนะครับตัวน่านเองเนี่ยตอนนี้มีโรงงานที่ได้รับ GMP นะครับเพื่อที่จะทำตัวสารตั้งต้นที่เรียกว่าตัวเนี่ยก็จะมีโรงงานตามจุดต่างๆเพื่อที่จะสามารถแปรรูปเป็นยาได้พอคนสามารถปลูกสมุนไพรได้นะครับเขาก็มีรายได้เพิ่มขึ้นตรงนี้เองเขาก็สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกหลานเขาได้นะครับเราสามารถจะปลูกป่าไปพร้อมกับการที่จะปลูกนะครับอย่างเช่นถ้าคุณบรรทุนพูดจะเป็นเรียกว่าย่ายานะครับผมแล้วก็สำหรับสามเหลี่ยมตรงเนี้ยถ้าปัจจุบันเนี่ยเราทำตัวสีแดงก็จะเป็นเกษตรทั่วไปนะครับแต่ถ้าวันนี้เราสามารถที่ตรงนี้ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนชาวน่านเนี่ยสามารถที่จะรักษาป่าน่านได้อย่างยั่งยืนนะครับและตรงนี้เป็นสิ่งที่พวกเราสามารถที่จะทำได้ร่วมกันแล้วก็ไม่ใช่แค่ที่น่านนะครับขอบคุณครับ

0: ชิญท่านสมาชิก
1: ครับกราบขอบพระคุณครับท่านรัฐมนตรีที่ให้คำตอบได้อย่างชัดเจนครับผมครับท่านรองนายกตอบคำถามได้อย่างชัดเจนนะครับท่านครับน้ำรถไม่ได้แปลว่าวิกฤตจงพื้นที่จะเห็นได้ว่าปัญหาหลักนั้นมาจากร่องน้ำทั้งมีแนวทางอย่างไรในการซ่อมแซมฟื้นฟูที่ชำรุดเสียหายขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้นจาก10เมตร20เมตรเป็น50เมตรหรือถึง100เมตรซึ่งความรับผิดชอบของกรมไหนกรมโยธากรมชลประทานหรือว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะว่าท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเมื่อถามถึงการแก้ปัญหานี้จะได้รับคำตอบงบประมาณเกินศักยภาพดังนั้นแล้วทางรัฐบาลจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรผมจึงอยากจะฝากท่านว่าอย่ามองว่าโครงการนี้โครงการนั้นเป็นของใครอย่ามองว่าเป็นของรัฐบาลชุดไหนขอให้มองว่าถ้าปลอดภัยถ้าทำแล้วเศรษฐกิจน่านไม่ต้องพังซ้ำซากถ้าทำแล้วลูกหลานของเราจะต้องไม่หนีน้ำรัฐบาลก็ควรทำครับเพราะประชาชนประเทศไม่ต้องการรู้ว่าใครโครงการแต่ต้องการรู้ว่าเมื่อไหร่รัฐบาลจะทำให้น้ำท่วมครั้งนี้ดังนั้นผมจึงขอถามท่านว่าท่านมีโครงการระยะยาวที่จะป้องกันน้ำท่วมจังหวัดน่านได้เช่นไรครับผม
0: จะฝากอะไรไหมครับเพราะว่าเนื่องจากเวลาของท่านรองนายกหมดแล้วท่านไม่มีสิทธิ์ตอบท่านแล้วค่ะเพราะฉะนั้นทางท่านสมาชิกฝากได้เลยค่ะ
1: ครับสิ่งที่อยากจะฝากท่านคือฝากเส้นทางซุกเส้นของจังหวัดน่านไม่ว่าลำน้ำขนาดกลางขนาดใหญ่และลำน้ำสาขาที่ตื้นเขินนะครับติดตามเยียวยาเงินด้านที่อยู่อาศัยและเครื่องมือด้านประกอบอาชีพตั้งแต่น้ำท่วมวิภาที่ผ่านมาที่พี่น้องตำบลชัยสถานหมู่หนึ่งอำเภอเวียงสากว่าร้อยครัวเรือนบ้านหนองนก8หมู่8 98ครัวเรือนบ้านหนองที่อำเภอเวียงสาซึ่งตกหล่นและได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่าหมดเวลาที่จะยื่นเอกสารแล้วแต่ท่านครับหลักฐานการเยียวยาเบื้องต้นครั้งที่1และการรายส่งให้แก่พรรครัฐแล้วนั้นน่าจะเป็นหลักฐานพอที่จะจ่ายเงินชดเชยตามหลังให้แก่พี่น้องประชาชนที่ตกหล่นหรือการส่งเอกสารและตามที่ผมได้เกิดเหตุอุทกภัยที่ผ่านมานี้ผมได้ลงช่วยเหลือปัวพี่น้องได้ร้องขอให้ผมช่วยติดตามเรื่องการก่อสร้างสะพานท่าล้อที่ชาวบ้านรอคอยมานานกว่า2ปีซึ่งเหตุเกิดมาจากพายุวิภัยแล้ววันนี้ผมขอทวงถามไปยังกรมเจ้าท่าอย่างตรงไปตรงมาว่าเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างสะพานท่าล้อไปถึงไหนแล้วติดปัญหาอะไรและประชาชนต้องรอไปอีกนานเท่าไหร่แค่ไหนผมขอให้กรมเจ้าท่าชี้แจงและเร่งดำเนินการโดยด่วนเพราะเวลาที่2ปีที่ผ่านมาไม่ใช่เวลาสั้นๆสำหรับประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางในการเดินทางประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตที่สำคัญขณะนี้องค์การตั้งงบประมาณไว้สำหรับโครงการนี้แล้วในปีงบประมาณ2569แต่หากขั้นตอนการอนุญาตจากกรมเจ้าท่าราชอย่างไรก็อาจจะไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และท้ายคือพี่น้องประชาชนครับผมจึงฝากท่านประธานเร่งรัดตรวจสอบและให้คำตอบพี่น้องประชาชนให้เร็วนี้แล้วประชาชนพร้อมแล้ว

0: รัฐต้องเร่งปลดล็อกระบบราชการกลายเป็นต้นทุนและความเสียหายของพี่น้องครับ
1: ขอขอบคุณท่าน
2: คือผมเรียนท่านประธานพี่เปิ้ลของผมเนี่ยเป็นคนใจกว้างอยู่แล้วนะครับเพื่อนมาจากเมื่อเช้านะครับเนื่องจากไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าท่านรองนายกรัฐมนตรีคู่นี้ท่านสสประสิทธิ์โนทะเนี่ยได้ถามต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสะพานท่าร้อท่านหรือว่าในเรื่องอื่นๆของนี้เนี่ยถ้าท่านประธานจะกรุณานะครับเพราะว่าข้อบังคับข้อ165ในการที่จะอนุญาตให้พูดได้นะครับซึ่งก็คงจะเป็นการดีครับดังนั้นผมวิงวอนท่านประธานครับ
1: สมาชิกมีเวลาเหลืออีกประมาณรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตอบค่ะ
3: ครับกราบขอบพระคุณนะครับแล้วก็ในเรื่องตรงนี้ครับผมก็ต้องเรียนทุกท่านนะครับเราตรงไหนที่ท่านสสจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะรับประสานกับทุกหน่วยงานนะครับเพื่อที่วันนี้เราสามารถที่จะทำให้น่านกลับมาได้อย่างยั่งยืนนะครับผมต้องเรียนนะครับว่าในเรื่องเกี่ยวกับการประชุมในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้แล้วเราใช้โมเดลที่หาคู่ขนานกันไปนะครับในการที่จะทำงานในเรื่องนี้ให้อย่างเป็นสัดส่วนบนนะครับก็จะต้องไหลมาตรงกลางนะครับตรงนี้ทางภาคกลางก็มีอยู่อย่างทั่วถึงเช่นกันนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันแล้วก็มีครม.สัญจรลงไปที่ภาคใต้เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องนี้นะครับก็ต้องเรียนท่านนะครับว่าในสิ่งที่ท่านเป็นกังวลนะครับให้อย่างทั่วถึงนะครับกราบขอบพระคุณครับ
1: มีอะไรฝากอีกไหมท่านอรรถกรไม่มีนะ
0: ใช้โอกาสนี้ขอบพระคุณท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ได้นำองคาพยพข้าชนคนจังหวัดน่านทั้งจังหวัดทั้งชาวจังหวัดน่านขอบคุณครับ
1: ขอบคุณท่านสมาชิกขอบคุณท่านรองนายกนะคะขอบคุณท่านธรรมนัสและท่านอยู่ข้างๆอ่ะท่านต่อไปนะคะถามแยกเฉพาะได้ดำเนินการถามแล้วก็ตอบที่ห้องค่ะสมาชิกก่อนที่จะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่3รับรองอะไรต้องขอขยายเวลาของคณะกรรมการซึ่งยังไม่ได้บรรจุระเบียบวาระขึ้นมาพิจารณาจะเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการวาระที่3รับรองรายงานการประชุมผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันอาทิตย์2569พฤหัสบดีที่19มีนาคม69ครั้งที่3วันพุธที่25ครั้งที่4วันพุธที่169ซึ่งได้แล้วก่อนที่จะเสนอเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นรับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทั้ง4ค่ะคณะกรรมการวิสามัญติดตามและตรวจสอบตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก90

สมุดได้มีหนังสือแจ้งว่าคณะกรรมการอยู่ระหว่างดังนั้นจึงขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาตั้งแต่วันที่3กันยายนจะมีสมาชิกท่านใดเห็นญาติให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาการพิจารณาการประชุมสภาผู้แทนราษฎร106วรรค2ด้วยคณะกรรมการจำนวน9คณะได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาสมัยประชุมซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมที่จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นำเรื่องขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัวนายกิตอิฐภาคอิฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อดำเนินการสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญาในระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญออกตามข้อบังคับข้อ187วรรค2ตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตเรียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่28สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ที่9กรกฎาคมตามระเบียบวาระเรื่องด่วนนั้นเนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรยังและได้มีพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1พ.ศ.2500วันที่12กรกฎาคม2569แล้วดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรตัวสมาชิกอีกต่อไปประธานสภาผู้แทนราษฎร2จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับ

0: นะคะขอเชิญท่านสมาชิกค่ะ
1: ขอบคุณครับท่านประธานครับมาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยานะครับคาดว่าจะทำให้ช่วงนี้เวียนนะครับเพิ่มขึ้นกันนั้นก็ดีครับท่านประธานมาตรการความปลอดภัยถือเป็นสำคัญเพราะมันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของประเทศครับช่วยกำชับหน่วยงานในพื้นที่นะครับในการบริหารจัดเที่ยวและขอเชิญชวนพี่ท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มไปด้วยกัน
0: ขอบคุณค่ะแอนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับ1นายเฉลิมประธานกรรม2ปั้นน่วมกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน3นางเกตนาทีมโนสันกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนางพรพิมลนินทจันทร์กรรมการ5นายยุทธพงศ์อภิรัตนรังสีกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน6ผู้ว่าการเป็ดนายศิรัตน์ศรีสุนทรพินิจที่ปรึกษาประจำสำนักงาน8นายประสบสุขสังบุญมากการกลุ่มจัดทำรายงานผลการประชุมขอเชิญผู้แทนหน่วยงานแถลง
2: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านรองผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกับผมนายเฉลิมพลพันธ์สูตรประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมด้วยกรรมการท่านและท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมด้วยคณะขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. 2568กับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินระยะยาว2560โดยมีสรุปผลเรื่องเงินแผ่นดินได้มีการเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพกล่าวคือ1สำนักงานการตรวจเงินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยการตรวจสอบการเงินได้ตรวจสอบรายงานการเงินและการตรวจสอบบัญชีทุนสำรองเงินตราประจำตรวจสอบรวมจำนวน 8,619.74 หน่วยงานทั้งนี้ผลการตรวจสอบพบว่ามีรายงานการเงินแสดงความเห็นหลับไม่มี 95.07 สะท้อนถึงความสำเร็จในการของรัฐการตรวจสอบการปฏิบัติตามในการตรวจสอบที่สำคัญเช่นการตรวจสอบการสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ Big Dataการตรวจสอบการจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐในโครงการขนาดใหญ่มีมูลค่าเกิน500ล้านบาทขึ้นไปโดยมีผลผลิตการตรวจสอบรวมจำนวน 3,100 ล้านบาทนานพบมูลค่าความเสียหายที่เรียกคืนเริ่มรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 731.16 ล้านบาทการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานได้กำหนดประเด็นการตรวจสอบที่สำคัญเช่นการตรวจสอบการดำเนินโครงการของสภาที่มีผลกระทบหรือเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจการเปลี่ยนแปลงของสภาพภาพภูมิอากาศการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์พัสดุโดยมีผลผลิตการตรวจสอบรวม203หน่วยงานและได้แจ้งข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้เกิดท่าเสียโอกาส

0: และความเสียหายจากการดำเนินงานรวม50 ล้านบาทและความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐได้มีการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ5 เรื่อง3ราชการต่างประเทศสำนักงานจังตำแหน่งประธานและเลขาธิการของคณะทำงานแวดล้อมและองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศในวาระปี2568ถึง2574ร่วมประเทศทั้งในรูปแบบการรู้สัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการได้มีการดำเนินการดำเนินงานในภาพรวมสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้ทั้งสิ้น11,976รายงานคิดเป็นร้อยละ 103.17 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้สามารถตรวจสอบผลสำเร็จโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งครอบคลุมวงเงินงบประมาณสูงถึง 84,013.12 ล้านบาทนอกให้ความรู้ตอบข้อสักถามเพื่อเสริมสร้างให้หน่วยรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในหน้าที่ที่ต้องรักษาวินัยการหมายอย่างเคร่งครัดการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีระหว่างก็เป็นประจำนโยบายและหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินการตรวจเงินแผ่นดินได้วางไว้อย่างครอบคลุมครบทุกด้านและท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมที่จะชี้แจงและตอบข้อสักถามให้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประชุมให้ทราบต่อไปครับกราบขอบพระคุณครับ
1: เนื่องจากมีท่านสมาชิกมาลงชื่ออภิปรายพอสมควรนะคะมีท่านสมาชิกนะคะที่ลงเชิญท่านสมาชิกพันธินน่วมเจิม
2: พันเขตของเตยเขตพนาพรรคประชาชนนะครับควรขอตรวจพบนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับรายงานของสตง.ปีหนึ่งเป็นหมื่นรายงานเลยครับจากทั้งหมด 9,316 หน่วยงาน 3,000 กว่าล้านเลยนี้เนี่ย2เนี่ยพบครบข้อบกพร่องนะครับข้อสังเกตหรือข้อตรวจพบซึ่งประเมินมูลค่าได้เนี่ย 3,631.74 ล้านบาทนะครับแต่ตัวเลขนี้ก็ถ้ามาอ่านให้ถูกเนี่ยมันจะมีดีเทลด้านในนะครับหน้าต่อไปนะครับ731.84 ล้านเนี่ยคือความเสียหายที่ต้องรายได้ที่ต้องจัดเก็บเพิ่ม 2,899.9 ล้านเนี่ยการดำเนินงานนะครับไม่ได้หมายความว่า 3,000 กว่าล้านเนี่ยมันเข้ารัฐแล้วนะครับอันนี้จึงเป็นคำถามที่ผมอยากชวนถามต่อตรวจพบแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นต่อแก้จริงได้กี่จริงได้เท่าไหร่ใครรับผิดชอบและที่สำคัญเรื่องที่เคยตรวจพบจะเกิดซ้ำอีกหรือไม่นะครับเพราะผมคิดว่าโจทย์ของการตรวจเงินแผ่นดินไม่ใช่แค่ทำให้ประเทศไทยเป็นรัฐที่ถูกตรวจแต่ต้องทำให้ประเทศไทยเป็นรัฐที่เรียนรู้จากการตรวจนะครับก็เขียนมารายงานเป็นตัวอย่างหลายเรื่องนะครับหน้าต่อไปครับเมื่อเรารู้ว่าความเสี่ยงอยู่ตรงไหนเราจะเปลี่ยนระบบหรือยังหรือได้อย่างไรนะครับเพราะเมื่อเราเห็นปัญหาในเรื่องประเภทเดิมเกิดขึ้นหลายแห่งคำถามต้องขยับจากหน่วยงานนี้ทำอะไรผิดไปเป็นระบบตรงไหนที่เปิดโอกาสให้มันเกิดแบบนี้ได้นะครับตัวเลขในรายงานสะท้อนเรื่องนี้ได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเฉพาะการตรวจสอบ8สนง.ตรวจ 3,100 รายงานพบข้อบกพร่อง 1,881 รายงานซึ่งเป็น61รายงานของรายงานที่ตรวจในกลุ่มนี้นะครับคือมันจะมีตรวจ performance audit นะครับถ้ามองก็พบข้อตรวจพบได้ที่บรรลงเจาะลึกลงไปในแต่ละเรื่องเช่นการตรวจรายได้พบข้อบกพร่องนะครับ195จากนะครับ 74% แค่เรา

ขยายซูมลงไปในจุดที่มีความเสี่ยงก็เจออีกนะครับการจัดหาบริหารทรัพย์สินของรัฐพบ638จาก 1,710 ก็สูงนะ 59% ผมขอย้ำนะครับว่าตัวเลขนี้หมดมีปัญหาแต่สิ่งที่ตัวเลขเหล่านี้กำลังบอกว่าเมื่อสตง.เข้าไปตรวจในจุดที่มีความเสี่ยงกับพบน้อยนะครับดังนั้นประโยชน์ของการพบว่าใครผิดตรงไหนแต่ต้องนำไปสู่คำถามที่ใหญ่กว่านั้นเมื่อเรารู้แล้วหรือยังถ้าเรารู้ว่าปัญหาอยู่ที่การออกแบบโครงการเราเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกผู้ได้รับประโยชน์เราเปลี่ยนวิธีการคัดนะครับสร้างปัญหาของการใช้เงินรัฐไม่ได้เกิดเพียงแค่ใช้เงินผิดแต่อีกปัญหาหนึ่งที่ใหญ่ไม่แพ้กันคือแก้ก็ยังไม่ถูกแก้อยู่ดีรายงานสตง.นี่มีตัวอย่างมาหลายครั้งกรณีแรกนะครับโครงการ BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองซึ่งผมก็อภิปรายในหลายวาระเหมือนกันนะครับเวลาหน่วยงานนี้เข้ามากองจริงๆมันมีเป็นหลักพันเลยนะครับเงินกิจการตั้งแต่ติดตั้งระบบเสร็จอีก86แห่งก็ระบุว่าไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็นกองทุนรายได้ตามที่กำหนดนี่แค่ตัวอย่างเดียวนะครับณวันสิ้นสุดโครงการเนี่ยระบบเทคโนโลยีแล้วไม่เสร็จตามแผนนี่คือความแตกต่างครับติดตั้งเสร็จคิดว่าเป็นผลสมฤทธิ์หรือเปล่าแล้วใช้งานจริงใช้งานจริงแล้วมันสร้างรายได้หรือเปล่าแล้วเบิกงบประมาณ DPI เนี่ยมันก็ท่านก็พยายามเขียนแล้วก็ต้องย้ำลงไปนะครับว่ามันจะต้องแยก outcome output ให้เคลียร์นะครับกรณีที่2ครับโคชนนี่ผมก็อภิปรายในอนุงบเหมือนกันรายงานก็พูดนะครับหลายครั้งผมก็อ้างอิงจากรายงานสตง.โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หมู่บ้านไม่สามารถรักษาระดับศักยภาพการพัฒนาอย่างต่อเนื่องศูนย์การเรียนรู้ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้มีกิจการไม่ครบองค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาเป็นพิธีแล้วก็คงร้างนะครับกรณีที่3ครับแก้ไขปัญหานี่นอกระบบของกรมการปกครองรายงานใช้คำตรงๆว่ายังไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควรคือยังแก้นี้ไม่ได้กันไปตามเป้าอนุมัติสินเชื่อแก้นี้นอกระบบมีสัดส่วนน้อยการดำเนินคดีกับเจ้านี้นอกระบบก็มีจำนวนน้อยกรณีที่4นี่ก็อัปเดตใกล้เคียงกับตอนอภิปรายพรบ.ประกอบเงินกู้เมื่อวานเลยนะครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ผ่านพบ5โครงการที่ติดตั้งแล้วยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ยังใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพประโยชน์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดและสุดท้ายเพียงพอยังขาดแผนซ่อมบำรุงหลังประกันเนี่ยแค่4เรื่องของต่างหน่วยงานต่างนโยบายต่างงบประมาณแต่คำถามเดียวกันครับเรากำลังจะวัดความสำเร็จจากรัฐทำอะไรเสร็จหรือประชาชนได้อะไรจริงนะครับต่อมาครับสไลด์4นะครับตรวจแล้วระบบเปลี่ยนหรือยังตรงนี้มาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดเมื่อสตง.ของรัฐเรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ตรวจพบผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการสตง.ก็วิเคราะห์ข้อมูลบอกว่ากรณีที่ขายโครงการรวมถึงมีข้อมูลระหว่างข้อเสนอของสตง.จึงไม่ควรหยุดแค่การตรวจสอบหรือเรียกเงินคืนแต่การไปปรับปรุงฐานข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานควบคุมความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปใช้นะครับเนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับมูลนะครับครั้งต่อไปเราไม่จ่ายผิดคนนะครับผลตรวจควรถูกนำกลับไปเปลี่ยนระบบตรวจพบหลังจ่ายและป้องกันก่อนจ่ายนะครับอีกกรณีครับกรณีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลนะครับอันนี้ก็เป็นปลูกสร้างไม่ครบถ้วนไม่เป็นปัจจุบันรวมถึงมีการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของฐานภาษีไม่ถูกต้องนะครับทำให้จัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าที่ควร23ล้านนะครับหลังจากการประเมินภาษีรายงานระบุว่าหน่วยงานได้ดำเนินการปรับปรุงและทบทวนนะครับนี่แหละครับคือวงจรที่ผมอยากเห็นคือตรวจพบปัญหานะครับแก้ข้อผิดพลาดเปลี่ยนวิธีทำงานลดโอกาสที่จะผิดซ้ำแต่ไม่ใช่ตรวจเรื่องนึงเสร็จแล้วปีหน้าก็ไปเริ่มนับหนึ่งกับปัญหาแบบเดิมนะครับสุดท้ายครับตรวจภาพหน้าสุดท้ายนะครับดังนั้นผมขอเสนอให้รายงานนะครับเรื่องที่เรียกคืนหรือจัดเก็บเพิ่มจะได้กลับมาจริงเท่าไหร่ที่หน่วยรับตรวจทำครบแล้วตรวจพบแก้แล้วเสร็จใช้เวลานานเท่าไหร่

0: การตรวจเงินแผ่นดินได้แน่นอนนะครับและผลผลิตการตรวจสอบคือรายงานแต่ผลสัมฤทธิ์ของหลังจากได้รับรายงานตรวจพบแล้วต้องแก้มีเงินต้องเรียกคืนต้องตามกลับมาให้ได้พบช่องโหว่ปิดช่องโหว่เป็นเรื่องที่เคยเกิดแล้วต้องเกิดซ้ำน้อยลงเพราะสุดท้ายความสำเร็จของการตรวจไม่ใช่ว่าปีหน้าเดิมต้องเกิดน้อยลงขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านต่อด้วยท่านจักรภพเพ็ญแข
2: ครับขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดอ่างทองในฐานะประธานวิปรัฐบาลนะครับคงไม่ได้เป็นการอภิปรายนะครับแต่เป็นประเด็นสั้นๆที่เรื่องประเด็นไปถึงทางสตง.นะครับในเราจะมีการพิจารณาของหน่วยงานต่างๆที่จะต้องกลับเข้ามารายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรครับซึ่งมีหน่วยงานทั้งหมดเนี่ยมากกว่า60หน่วยงานสภาหลายหน่วยงานครับที่จำเป็นที่จะต้องมีการหลังจากที่ผมเองได้ร่วมกับทางวิปฝ่ายค้านครับเราพยายามเพื่อที่มาพิจารณาในสภาเนี่ยมันเป็นปัจจุบันมากที่สุดหมายความว่าตอนนี้เราอยู่ในปี69การพิจารณาเรื่องรับทราบก็ควรจะเป็นปี68เพื่อให้มันเป็นปัจจุบันซึ่งในหนึ่งสมัยประชุมที่ผ่านมาเนี่ยเราทำไปได้ค่อนข้างดีครับแต่ปี65 66 67เนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วติดอยู่นิดเดียวครับถึงอยากจะขอความกรุณาไปยังทางสตง.ครับหน่วยงานที่จำเป็นที่จะต้องผ่านการตรวจมีหลายหน่วยงานครับที่ยังไม่สภายังไม่สามารถที่จะส่งรายงานเนี่ยไปที่คณะรัฐมนตรีได้การเงินของสตง.อยู่ก็อยากจะเป็นประเด็นฝากแล้วครับว่าขอให้ทางรัฐเป็นกติการ่วมกันรัฐบาลเพื่อนสมาชิกทุกคนและผมเชื่อว่าหน่วยงานเนี่ยอยากจะเห็นพวกเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยครับถ้าเราไปรับรองรายงานของปี63 64 65เราก็อยากประเด็นสั้นๆตรงนี้ครับกราบขอความกรุณาท่านประธานฝากไปยังทางสตง.เพื่อที่จะได้เร่งรัดกระบวนการในการตรวจสอบทางการเงินให้กับหน่วยงานต่างๆที่จะกลับเข้ามาขอบคุณท่านประธานครับ
1: ท่านต่อไปท่านจักรภพเพ็ญแขค่ะ
3: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมจักรภพเพ็ญแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับขออนุญาตที่การตรวจเงินแผ่นดินในขั้นปีงบประมาณ2568ได้ละเอียดดีเดียวแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่อยากขออภิปรายไว้ในวันนี้เพื่อจะให้การทำงานของสตง.นั้นรัฐบาลชุดนี้ได้ตั้งพัฒนาประเทศไทยในช่วงระยะสั้นถึงระยะกลางนี้ไว้ที่การเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือว่าพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศตั้งไว้แล้วสตง.จะเป็นเงื่อนปมสำคัญเพราะนั้นรายงานประจำปีของสตง.คันให้พวกเราได้อ่านอย่างละเอียดแล้วตั้งข้อสังเกตซึ่งก็มีข้อแรกที่สุดนั้นก็คือเราได้มองเห็นผลการทำงาน 12,000 รายงานที่สตง.ได้ทำซึ่งเป็นผลจากการเข้าไปตรวจสอบงานทางด้านนี้ของหน่วยงานภาครัฐประเภทต่างๆรวมถึงเกือบหมื่นหน่วยงานสสหลายคนรวมทั้งท่านสสเทียบจุฑาเก๋าขำกับผมเองซึ่งได้มีการหารือเรื่องนี้กันค่อนข้างจะกังวลจังนั่นก็คือจากผลสำรวจที่กว้างขวางไปถึงการบังคับใช้ให้เกิดผลสำเร็จกลับได้ผลสำเร็จมีการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานที่ท่านได้ชี้ประเด็นต่างๆไปเพียง 22.25% มันค่อนข้างต่ำมากปัญหาก็คือใช้ยังจะต้องมีการ

ผลักดันเพิ่มเติมขอเรียนไว้ตรงนี้ว่าพวกเราเข้าใจดีว่าปัญหาหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานอื่นดังบางทีก็มีปัญหาจากต้นน้ำเลยทีเดียวที่เกี่ยวข้องประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากไว้เป็นข้อพิจารณาหลังจากได้อ่านรายงานนี้แล้วก็คือการที่กฎหมายได้ให้อำนาจทำงานในเชิงขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษว่า post mortem คือหลังจากได้ใช้จ่ายเงินของแผ่นดินไปแล้วและตามไปตรวจสอบนั้นการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเพราะเราก็ต่างรู้ดีว่าการคอร์รัปชันนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะนั้นเรื่องนี้อาจจะต้องร่วมกับสตง.ด้วยซ้ำหมายต้นน้ำของท่านมีความเพียงพอในการที่และนำประเทศไทยไปสู่เป้าหมายที่รัฐบาลชุดนี้ตั้งไว้คือการเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือไม่การคอร์รัปชันในประเทศไทยนั้นกำลังทำลายชื่อเสียงประเทศไทยอย่างสาหัสและมีผลกระทบอย่างตรงไปตรงมาจากข้อมูลขอได้ความรู้ว่าทุกวันนี้ประเทศไทยนั้นอยู่ในของอันดับคอร์รัปชันในโลกซึ่งมีประเทศทั้งหมด195ประเทศก็ใกล้รั้งท้ายเต็มที5กึ่งกลางพอดีนี่ไม่ใช่ตัวเลขที่เราจะภูมิใจได้หรือจะนอนตาหลับเทคนิคของการทุจริตช่อราษฎร์บางหลวงนั้นมันพัฒนาไปตามเวลามากของคนที่เอามาใช้ในทางลบแต่หน่วยงานของรัฐก็ต้องปรับตัวตามเพื่อให้เราใกล้เคียงที่สุดกับความหวังที่จะเพิ่มจำนวนการบังคับใช้ให้เกิดผลตามการช่อราษฎร์บางหลวงนั้นกำลังตัวผมเองขออนุญาตท่านประธานครับว่าได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของนวัตกรรมหรือว่าระบบทางด้านการเงินที่สำคัญของประเทศและถ้าพูดในมุมนี้ก็เนี่ยสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องวันนี้ที่ลุกขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมได้เป็นกรรมาธิการและทำหน้าที่เป็นรองประธานของคณะกรรมการวิสามัญพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อจะพัฒนาตลาดทุนในประเทศไทยคำว่าตลาดทุนในประเทศไทยนั้นหลายความเพียงแค่ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยซึ่งมักจะมองว่าเป็นตลาดทุนเดียวมานานเท่าประเทศไทยอีกมากแต่ทุนเหล่านั้นจะกลับมาถามที่สตง.เพราะว่าเขาต้องการจะรู้ว่าประสิทธิภาพในการนี้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ในการบังคับของต่ำมากเพียงใดเพราะนั้นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นงานที่มีความสำคัญโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศเรามีปัญหาทางการเมืองมานานจนกระทั่งกระทบต่อความก้าวหน้าในหลายภาคส่วนของประเทศไทยแต่ด้านหนึ่งที่ยังพัฒนาได้คือถ้าตลาดทุนนั้นสามารถจะเปิดกว้างเท่าและเงินที่เป็นสีดำสุดหรือให้หมดไปเลยนั้นมันจะเป็นคุณต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งสตง.มีทั้งบทบาทมีทั้งภารกิจที่จะได้ทำงานนี้ให้ประสบความสำเร็จแต่มันจะทำไม่ได้เหลือถ้าหากว่าระบบกฎหมายนั้นไม่ได้เอื้อต่อการทำงานท่านอาจจะพิจารณาถึงการคิดเพิ่มอำนาจหน้าที่ในเรื่องนี้ซึ่งผมไม่ได้เชียร์เพียงแค่เพิ่มอำนาจเครื่องมือชี้วัดของประสิทธิภาพต่างๆที่จะนำมาสู่เป้าหมายที่เราได้มุ่งมั่นปรารถนากันเอาไว้ท่านประธานที่เคารพครับบทบาทของสตง.และรายงานนี้เนี่ยเคยเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่คราวนี้เราต้องตั้งธงตั้งข้อสังเกตแล้วก็จับไว้เรื่องของปณิธานเลยครับเป็นเรื่องของเครื่องมือที่จะใช้ในการควบคุมดูพัฒนาไปได้ตามเจตนารมณ์ที่เราก็ตั้งไว้ร่วมกัน

0: ต่อไปท่านกันดีเลียวไพโรจน
1: ์กราบสวัสดีท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันกันดีเลียวไพโรจน์ค่ะสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางผู้บริหารสตง.นะคะที่มาร่วมกันชี้แจงดิฉันมีอยู่3ประเด็นด้วยกันค่ะวันนี้ค่ะถ้าลงรายละเอียดที่คุณนะคะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากการตรวจเงินแผ่นดินต้องรอบคอบโปร่งใสเที่ยงธรรมกล้าหาญปราศจากอคติสิ่งที่สำคัญค่ะเพื่อป้องกันความเสียหายของการเงินการคลังของรัฐเป็นด้วยกันประเด็นที่หนึ่งนะคะความคุ้มค่าของเงินค่าของเงินของโครงการต่างๆที่หน่วยงานต่างๆของทำที่ทำนั้นเนี่ยเรามาดูความคุ้มค่าของสตง.กันค่ะหน้า226ค่ะดิฉันอ่านแล้วก็อยากจะอ่านซ้ำอยู่หลายรอบปีที่ผ่านมาได้งบประมาณไป 3,000 สร้างประโยชน์รวมได้ 3,600 สามารถจะแบ่งแยกออกไปในอันที่จะเป็นในเรื่องของการสูญเสียทางด้านโอเคที่ต่างกันเงินที่เรียกคืนได้จริงมีเพียง703อีกที่เหลือ 80% ถือว่าเป็นการแต่ถ้ามาดูในตัวกลมๆรวมๆ กับสิ่งที่เราลงทุนไปนะคะมี return หรือว่าเราใช้คำว่า benefit cost ratio ในเนี้ยเพียงแค่ 1.08 บาทเท่านั้นเองค่ะ1บาท8ไปกับการมีสตง.ประเทศไทยเราได้คืนมาเพียงแค่ทำเลยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการที่เราเอาตัวเลขมาคำนวณ นะคะและตัวเลขของท่านเองแต่พอไปดูซ้ายดูขวาว่าแล้วนี้เนี่ยในประเทศต่างๆเนี่ยเขามีสัดส่วนแบบนี้บางที่มีอยู่สัดส่วนอยู่ที่100กว่าเท่า50กว่าเท่าดิฉันอยากจะให้กำลังใจค่ะกับหน้าที่ที่ท่านทำมีความสำคัญแต่เราก็อยากเห็นการใช้เงินงบประมาณทางด้านนี้เนี่ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยทุนไปในกระบวนการดำเนินงานของสตง.เองก็จะต้องมี return ที่ดีที่เหมาะสมอาจจะเป็นการตั้งตัวชี้วัดไว้อื่นๆสำคัญที่มีขนาดเศรษฐกิจใกล้เคียงกับบ้านเราก็จะช่วยได้มากหรืออีกมิติหนึ่งค่ะถ้าดิฉันเปรียบเทียบกับการภายใน internal audit ของใหญ่เป็นภาคเอกชนนั้นเนี่ยแล้วเราเป็น 3,000 กว่าล้านที่เป็นงบประมาณประจำปีของสตง.เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.09% ใกล้เคียงกันนะคะความหมายของดิฉันก็แปลว่างบประมาณในระดับใกล้เคียงกันขององค์กรของงบประมาณรายจ่ายเท่าๆนี้แหละก็คือประมาณ 0.09% ดิฉันก็จะเป็นประเด็นตรงนี้ละค่ะที่อยากที่จะเรียนว่าเราคงจะต้องมานวดกันนะคะว่าภายในของเรานั้นจะมีการทำงานได้อย่างไรประเด็นที่2ค่ะท่านดูในสารคดีของไทย PBS เมื่อคืนก่อนนะคะอันนี้ก็น่าสนใจอยากจะเชิญชวนนะคะใครไปดูด้วยกันเป็นสารคดีชื่อว่าฉันคือปลวกกินภาษีลงเงินเป็นล้านล้านสร้างบ้านให้ปลวกกินแล้วก็สะท้อนใจแต่อย่างไรกรอบโครงการต่างๆได้ดีมากยิ่งการนี้เนี่ยสร้างเสร็จทิ้งไว้ไม่ได้นั้นเลยค่ะสิ่งนี้เนี่ยดิฉันมั่นคดีก็มีการพูดถึงการทำงานของหน่วยงานเป็นอยู่อย่างต่อเนื่องตามไปดูเห็นตรงนี้เป็นตัวอย่างวันที่ผ่านมาถึงปัจจุบันเนี่ยกายภาพใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะมีปลวกรูปแบบใหม่ๆดิฉันขอใช้คำว่าปลวกดิจิตอลแล้วกันคำต่างๆอาการเดียวกันเลยค่ะ1ล้านดิฉันขอหน้าต่อไปได้เลยนะคะในบาง

0: กระทรวงที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์นะคะการศึกษามีการลงทุนเรื่องแพลตฟอร์มไปเยอะแยะเลยอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างว่าอย่างเช่นการทำงานที่มีความซ้ำซ้อนซ้ำในตั้งหลายเรื่องทำคล้ายๆกันไม่เคยต่อยอดกันเบิกจ่ายงบประมาณทีละและสิ่งที่เราได้ลองดูนะคะมีการสร้างในแต่ละเรื่องแต่ละแพลตฟอร์มน้อยนะคะฝ่ายโสดคะขอขอบพระคุณค่ะอันนี้ขอยกตัวอย่างการใช้งบซ้ำๆมีฟังก์ชันภาพรวมก็ต่ำและในจะไปดูการตรวจของโครงการก่อนมอบหรือรับมาแล้วเนี่ยดิฉันงานจริงของเงินที่เราลงไปค่ะอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะการเรียนรู้บอกว่าในลงไป20ล้านบาทนะเขามาใช้อยู่ที่ประมาณ 800,000 แต่มีคนใช้จริงๆอยู่ประมาณแค่ที่เข้าใจว่าโครงการนี้ปิดไปแล้วที่มีการตั้งเป้าว่าจะมีคนมาใช้ถึง20ล้านคนแต่กว่าคนเท่านั้นเองแล้วสิ่งนี้ลงทุนไปแล้วมันไม่ได้แบบเนี้ยในสารคดีเขาบอกปัญญาไม่ได้ถึงที่สุดกว่าจะได้ออกมาเป็นมากาศมาจากการทุจริตเชิงระบบนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันอาจจะไม่ค่อยเห็นเป็นตัวเป็นตนเพราะว่า M&A ที่มันเกิดขึ้นทุกปีแต่การใช้เพื่อประโยชน์จริงๆนั้นเนี่ยอันนี้ดิฉันอยากจะขอเป็นของทางสตง.ในการตรวจครั้งถัดๆที่อยากที่จะชี้เป้าอีกเรื่องนึงถ้าเราพูดถึงเรื่องของความคุ้มค่าวันนี้เราพูดเสมอก็คือว่าในโครงการที่ผู้เชี่ยวชาญมาบอกหลายเรื่องหลายครั้งหลายประเด็นมากค่ะว่าเรื่องของความคุ้มค่าที่เราจะลงให้ดิฉันอยากจะฝากประเด็นนี้ให้กับทำงานเชิงรุกกันมากขึ้นเราจะต้องมองเห็นเกมตรงนี้ให้ชัดเจนมากที่เงินมันเสียไปแล้วแล้วเรียกกลับคืนเพราะมันจะน้อยมากแต่ถ้าสิ่งใดดิฉันอยากจะขอเรียกร้องและขอให้กำลังใจทางสตง.ช่วยทำ
1: ที่ประชุมครับ สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสวนสันจังหวัดชุมพรนะครับจำนวน44ท่านราษฎรก็สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับนะครับเชิญนั่งได้ครับท่านอดิศรเพียงเกตครับ
2: ท่านประธานกับผมอดิศรเพียงเกตออกเสียงในการอภิปรายอันคราวนี้คือองค์กรที่มีประโยชน์การตรวจสอบเงินของประเทศทำงานขยันผมพูดเห็นท่านตรวจกระทรวงทบวงกรมต่างๆดีมากครับแต่ติดใจตั้งแต่เป็นนักการเมืองมาจนปัจจุบันคือเงินงบราชการรับครับหรือเงินที่มีนักมีอยู่ในมากมาย

0: ับนี้อย่างไรบางแห่งงดรับ 4-5 ปีติดต่อกันและไม่เคยงบใดที่ปัจจุบันขอรับมีหน่วยงานท่านที่สามารถไปตรวจได้มันนี้ผมอยากให้ท่านเปิดเผยเรื่องให้ที่ประชุมสภางบกรมน.กระทรวงมหาดไทยสำนักงานข่าวกรองมีระเบิดตุ้มตามทุกวันผมเห็นใจครับเปิดเผยได้ไหมครับที่ท่านไปมาคืออะไรบ้างเปิดไหมครับเพราะเป็นเงินภาษีผมจะพยายามพูดขับเคลื่อนมาครับหวังว่าจะได้รับคำตอบจากประธานซึ่งผมรักกรุณาตอบนะครับขอบคุณครับ
1: ให้กำลังใจนะครับให้เสียงกลับมาโดยท่านศาสตราจารย์สุชาติธาดาดำรงเวช
2: ประธานครับกับผมสัทธรรมลงเวชสมาชิกไทยก็ขอชื่นชมรายงานงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับที่ก็สามารถตรวจได้เป็นจำนวนมากผมก็จะเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนหรืออาจจะเรียกว่าปัจจุรูปสำนักงานจากการลงไปตรวจรายละเอียดมาเป็นกรอบความคิดใหม่แบบสาระแบบสิงคโปร์จะพูดรวมๆไปคือมาสู่องค์กรพิทักษ์เงินของประชาชนตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่สำคัญในการตรวจทรัพย์สินของรัฐและเงินเหล่านั้นทั้งหมดมาจากประชาชนไม่ว่าจะมาจากภาษีรายได้หรือการกู้เพื่อมาใช้ในปัจจุบันและประชาชนคดดังนั้นเนี่ยการตรวจเงินถามที่ว่าทำถูกระเบียบหรือไม่แต่ต้องถามว่าถูกใช้หรือไม่สตง.ควรปฏิรูปจากระบบที่เน้นตรวจสอบเอกสารตรวจสอบย้อนหลังโลจิและการประเมินผลเป็นหัวใจไปศึกษาบทเรียนจากสหรัฐอเมริกาจากอังกฤษและก็ Auditor General Office ของสิงคโปร์ได้ผมมีข้อเสนอประมาณ10ข้อนะครับข้อที่1ว่าถูกระเบียบหรือไม่ไปตรวจว่าคุ้มค่าหรือไม่ยังมีความจำเป็นของรัฐอาจถูกขั้นตอนสร้างแล้วไม่ได้ใช้หรือใช้งบมากแต่ประชาชนถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็

0: ไม่คุ้มค่าแบบ value for money ก็คือ trans audit โดยพิจารณา3ด้านด้านที่1ก็คือใช้ต้นทุนเหมาะสมหรือไม่จริงหรือไม่เป้าหมายเปลี่ยนจากใช้เงินถูกระเบียบหรือไม่ให้ประโยชน์คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายหรือไม่ก็สอดิตงบประมาณของรัฐมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะตรวจทุกโครงการดังนั้นจึงขอเสนอให้สตง.โครงการที่มีลักษณะไปตรวจก่อน มีผู้รับเหมาน้อยราคาสูงผิดปกติมีการแก้ไขสัญญาเพิ่มวงเงินหลายครั้งรายงานล่าช้ามากหรือหน่วยงานมีปกคือยิ่งเงินมากก็ควรที่จะตรวจสอบมากๆ การตรวจย้อนหลังเป็น early warning ความเสียหายเงินก็ถูกใช้ไปหมดแล้วจะเรียกคืนก็สตง.จึงควรพัฒนาเป็นระบบ real time audit เพื่อค้นหาความผิดปกติก่อนที่จะเบิกจ่ายนะครับเช่นมีบางโครงการที่เมื่อกี้ท่านสมาชิกบางท่านได้พูดถึงผิดปกติมีพฤติกรรมใสหรือมีการเปลี่ยนผิดธรรมชาติการเงินพันล้านมีคุณค่ามากกว่าการตรวจพบเงินพันล้านที่สร้าง General Audit แล้วก็ใช้ Data ข้อ5ใช้เรื่อง Big Data แล้วก็ตรวจสอบด้วยเนื่องจากเวลาจะหมดจะไม่พูดรายละเอียดนะครับช่วยทำธุรกรรมนะครับแล้วก็สามารถโยงข้อ6แยกเรื่องผิดระเบียบกับธุรจริตออกจากกันจะได้ทำให้คนมีความกล้าสอบนะครับข้อที่ของรัฐที่ตัดสินใจโดยที่ภาษาฝรั่งเขาบอกว่า good faith ความปลอดภัยของผู้ที่ทำสุจริตนะครับเมื่อตรวจสอบแล้วมีปัญหาให้ติดตามเขียนรายงานแล้วก็ไม่ได้ติดตามปัญหาต่อไปข้อ9ให้รัฐสภาและตอบมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะสามารถทำให้ผู้แทนประชาชนเนี่ยใช้รายงานสตง.มาดียิ่งขึ้นนะครับก็ควรปรับปรุงกฎหมายสตง.นะครับประมาณแยกบทบาทกรรมการกับผู้ว่าการด้านที่2กำหนด value for money ให้เป็นดิจิทัลเป็นดิจิทัลออดิตข้อ4เพิ่ม good faith protection ข้อ5ให้สตง.มี accountability ต่อตนเองสรุปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ
1: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้านิทรรศการด้านสวัสดิการสังคมโดยคณะกรรมการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรจำนวน50ท่านนะครับเข้าผู้แทนราษฎรก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเชิญนั่งได้ครับสุวรรณภักดีครับ

0: เมื่อสักครู่ยังเห็นอยู่ครับท่าน
1: ท่านประธานแบบบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ8ปี68นิคมตึกสตง.ของท่านนะครับให้งบประมาณปีนึง 3,000 กว่าล้านของท่านท่านต้องตรวจสอบด้วยนะครับและผมขอทำหน้าที่ผู้แทนแห่งนี้หนังสือไปหาท่านเมื่อวันที่17สิงหาคมรอได้ก็ขึ้นนะครับว่าขอให้ท่านขอหลักฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรมในการตรวจสอบเหล็กสตง.ท่านประธานรู้ไหมตอบกลับมาว่าอะไรครับอยู่ในมือผมท่านผู้ว่าตอบผมว่าข้อมูลดังกล่าวมิได้ตอบการเงินซึ่งอยู่ภายของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจึงอันดังกล่าวผมชี้ช่องให้ท่านว่าท่านไปเอาผลตรวจสอบเหล็กที่กระทรวงอุตสาหกรรมประเทศไทยตรวจแล้วเหล็กมันไม่ผ่านตามอก.แต่ตรวจแล้วเหล็กมันไม่ผ่านตรวจสอบ2ครั้งมันไม่ใช่เอกสารการเงินเองยังไม่ปกป้องสิ่งตัวเองทำสัญญากับคู่ทุนประมาณแผ่นดินที่ท่านใช้ต่อปีแต่วันนี้ท่านประธานมาบอกท่านประธานนะครับลงในประเทศไทยเนี่ยมันมี2ประเภทผลิตไม่เหมือนกัน EF เนี่ยมันเข้าเตาหลอมประเภท EF เกิดอะไรขึ้นดึงเคมีบางอย่างออกได้เพราะมีเตาที่อยู่ในประเทศไทยมาช้านานตั้งแต่ปี2559แต่พอปีนที่เรียกว่า IF เป็นอีก1 F เนี่ยครับมันเอาเศษเหล็กใส่แล้วลงถ้าให้ดีมันต้องมีเตาปรุงแต่ IFไม่มีเตาปรุงโรงงานท่านซื้อเข้ามามันไม่มีเตาปรุงมันเลยทำให้การตรวจสอบเหล็กเนี่ยมันแล้วรู้ไหมว่าทำไมตรวจไม่ค่อยเจอกัน5คนที่ตรวจเหล็กได้หน่วยงาน1ตรวจเหล็กตรวจยาง2ตรวจไฟฟ้า3ตรวจชนะติดอาหารมีคนเชี่ยวชาญอยู่5คนแล้วตั้งแต่เขาแก้กฎหมายพรบ.โรงงานมาปี62เนี่ยอุตสาหกรรมจังไม่ต้องต่อใบอนุญาตมันเลยทำให้เหล็กประเภท IF เนี่ยมาตรฐานได้ไม่ได้แปลว่าทุกเส้นไม่ได้ไม่ดีหมดนะครับเหล็ก IF และ EF ที่สตง.ซื้อไปอ่ะผลตรวจส่งไปสถาบันเหล็กเรียบร้อยแล้วเหล็ก EF ผ่านเหล็ก IF ไม่ผ่านผมไม่ระบุชื่อบริษัทอะไรใครทั้งนั้นเพราะไม่ดีผลประโยชน์อะไรผู้ว่ามนเทียนตอบมาว่ามันเป็นเอกสารการเงินไม่กล้าขอจากสตง.ไม่กล้าขอจากกระทรวงอุตสาหกรรมท่านประธานที่เคารพครับผมเองในขณะที่เป็นประธานที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแล้วก็ผมเห็นตึกถล่มครับจริงๆภาพวันนี้เนี่ยมีภาพตึกถล่มให้ท่านดูด้วยแต่ผมไม่อยากย้ำท่านครับข้อมูลที่ผมบอกให้ท่านอยู่นี่ครับประธานครับท่านประธานช่วยครับท่านจะเรียกเอกสารชิ้นนี้จากผมไหมครับถ้าเรียกผมหรือท่านจะเอาตามหนังสือบอกว่าเป็นเอกสารการเงินครับท่านประธานครับขอให้ท่านประธานช่วยผมหน่อยครับเพราะผมต้องพูดกับท่านประธานตามหลักข้อบังคับ

0: เอาไหมครับมีความจำเป็นทางข้อกฎหมายครับตงถ้าท่านประธานสตงท่านเล็กผมให้ครับประธานครับอันนี้ขอให้ท่านประธาน
1: ท่านอภิปร
0: ายผมถามท่านตอนนี้เลยครับผมยอมเสียเวลานะครับเรื่องนี้เรื่องแผ่นดินนะครับเอกสารนี้จากกระทรวงอุตสาหกรรมท่านไม่ขอแล้วตอบปฏิเสธมาแบบนี้ผู้เป็นประธานในขณะนี้จากสตงท่านจะขอเอกสารชุดนี้จากผมในนี้นะครับบอกหมดเลยนะครับทั้งค่าเคมีต่างๆนานาอยู่ในนี้หมดท่านจะขอจากผม
1: ครับเดี๋ยวหลังจากที่ท่านอภิปรายเสร็จทางตอบคำถามท่านอยู่แล้วเดี๋ยวท่านทราบอีกครั้งหนึ่งท่านยังอยู่นะครับ
0: ท่านประธานครับสิ่งที่ผมยืนพูดแบบนี้ว่าจริงๆผมสามารถเอาเอกสารไปที่ท่านที่ต้องร้องขอครับท่านรู้ไหมหนังสือท่านองค์กรของท่านเป็นองค์กรที่ประชาชนแบบนี้มาเนี่ยถ้าใครเอาไปฟ้องละเว้นปฏิบัติหน้าที่ท่านได้เลยนะครับชี้ช่องให้แล้วว่าสถาบันกรรมเป็นผลตรวจของสถาบันเหล็กเราเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพครับถ้าขอยื่นเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้เจ็บต้องขณะนี้เนี่ยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินท่านตัดท่านฟังเคสหนึ่งครับผมไปเจอคนคนหนึ่งเขาลงเขาเนี่ยซื้อเหล็กข้ออ้อยแล้วหักดัดข้ออ้อยแล้วหักเขาไปเรียกเงินคืนจากบริษัทได้บริษัทจ่ายนะครับแล้วสอนถึงแม้ว่าตึกนี้มันจะถล่มเพราะเหล็กหรือไม่ใช่เหล็กแต่เขาตรวจมาให้แล้วท่านไม่ต้องไปกลัวที่ไปเกี่ยวกับโครงการนี้จะมีความผิดซื้อเหล็กไปท่านซื้อสั่งว่าให้มีมอกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนไปมันมีมอกแต่ว่าตรวจจริงมันตกมาตรฐานหน่วยงานท่านก็แค่เอาอันนี้ไปเรียกร้องความเสียหายเป็นสิทธิ์ของสำนักของคู่สัญญาผู้จ้างตั้งไม่ต้องไปปกป้องมันนี่สาระสำคัญมีเท่านี้แล้วดินตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะสิ้นสุดการอภิปรายลงว่าเอกสารการตรวจสอบเหล็กยุค่าเคมีค่ากลอยู่ที่นี่และนี่ถอน BOI ต่างๆจากสำนักงานตรวจเงินจากสมอสำนักมาตรฐานท่านประธานครับ
1: ผู้อภิปรายครบแล้วนะครับทางหน่วยงานก็จะตอบคตง.จะขอเอกสารท่านประธานคตง.ก็สามารถที่จะอภิปรายหรือว่าตอบหรือว่าถามได้นะครับก็ท่านอาทิตย์ก็รออยู่สอนไกลวันุสอนครับ
2: กลับเรียนท่านประธานอนุสรไกลวันุสอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครพรรคภูมิใจไทยวันนี้ขอร่วมอภิปรายรายงานเป็นเงินแผ่นดินที่เห็นรายงานมาเร็วๆมีหน่วยงานดีๆเป็นผู้ตรวจสอบแทนพวกเราบางสิ่งบางอย่างบางรายงานผิดไม่ได้บางรายงานต้องปรับปรุงไทยแต่สิ่งสำคัญนะครับ

ที่ท่านไปตรวจสอบได้รับการร้องเรียนมาจากอบต.เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครองค์กรปกครองท้องถิ่นไม่ใช่ผู้ร้ายไม่ได้มีเจตนาทำไม่ดีฝากสำนักงานช่วยดูแลด้วยน้องใหม่ตั้งมาไม่นานต้องมีกระบวนการถ้าใครทำไม่ดีใครทำผิดใครทุจริตแต่บางครั้งความไม่รู้ความผิดพลาดพี่เลี้ยงดูแลและให้อภัยเพราะงบประมาณปี70ได้ใช้ช่วยในการตรวจสอบการทำงานสามารถดูรายละเอียดถึงปัญหาแต่ละหน่วยงานได้เนี่ยแหละครับสร้างสรรค์แบบนี้ผลประโยชน์ของประเทศเราไปที่ไหนใครขลักไปที่ไหนถ้าไปแล้วบางครั้งบางสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดคิดจะนู่นทำนี่อันนี้ไม่รู้แต่ที่รู้อันนี้คือสิ่งที่ท่านต้องทำเหตุต่อไปก็คือมาตรการที่ท่านควรจะมีอนาคตทำยังไงบอกเขาทำไม่ได้ไม่ควรทำแบบที่ถูกต้องเป็นแบบไหนโลกมาใหม่ครับ AI ก็มาอะไรก็มาการตรวจสอบมีโครงการแปลกๆใหม่ๆนวัตกรรมจะดูแลจัดการอย่างไรก็ดีเห็นไปอบรมโรงเรียนเยาวชนยินดีครับสนับสนุนให้เด็กๆได้ความรู้แต่สิ่งสำคัญที่สุดครับผู้ปฏิบัติการที่จะต้องรายงานกับท่านปรึกษาออนไลน์ไหมมีวิธีให้สื่อสารไม่เข้าใจถามได้ไหมมีคลังความรู้มีอนาคตอะไรหรือเปล่าที่จะต้องพัฒนาก็ต้องฝากทางสำนักงานสร้างผลงานดีๆอย่างนี้และอยากให้สร้างต่อไปและสิ่งที่สำคัญที่สุดครับเป็นบทสะท้อนการทำงานของหน่วยงานต่างๆและเหตุผลที่ไม่ให้หรือไม่สามารถอธิบายหรือตั้งข้อสังเกตได้มีถึง 50-60 หน่วยงานปีต่อไปหน่วยงานมีปัญหาปีต่อไปทำซ้ำเหมือนเดิมรายงานคราวหน้าเปรียบเทียบได้ไหมครับที่มีปัญหาแล้วดีขึ้นแล้วไม่มีที่ดีอยู่แล้วก็ดีต่อไป

0: เป็นอย่างยิ่งว่าทางสำนักงานทุกท่านอนาคตและมีโอกาสที่เจริญก้าวหน้า
1: ท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะบุคลากรทางการเรียนเวียงเจดีวิทยาจังหวัดลำพูนนะครับจำนวน29คนเข้าราษฎรครับก็สภายินดีต้อนรับต่อไปท่านผู้รองศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผมอนุสรธรรมใจกรุงเทพมหานครเขต31ชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายรายงานผลการดำเนินงานของสตง.ปี2568ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้บริที่ได้กรุณามาชี้แจงผลการดำเนินงานปี68ซึ่งรายละเอียดในรายงานนั้นก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจหลายประเด็นแต่ก่อนที่จะในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานที่ท่านส.ส.อรรถวิทย์ได้อภิปรายไปทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรเพราะว่าสตง.เนี่ยจะไม่สามารถทำถ้าไม่สามารถชี้แจงทำให้สาธารณเรื่องกรณีอาคารตึกที่ให้ประชาชนและสมาชิกสภามีความเข้าใจว่าได้พยายามแก้ปัญหาอย่างเต็มที่แต่เอาผู้ที่กระทำผิดมาลงโทษเพราะท่านไปตรวจสอบหน่วยงานอื่นแต่มันเกิดปัญหานี้ขึ้นมาซึ่งมันทำอย่างไรก็ตามเมื่อเราดูผลการดำเนินงานของท่านที่ผ่านมาปี68นั้นจะเห็นได้ชัดว่ามีการใช้งบประมาณไป 3,357 ล้านแล้วก็สามารถที่จะป้องกันแก้ไขมูลค่าความเสียหายที่ตรวจพบเนี่ย 3,600 กว่าล้านถ้าเราดูสัดส่วนของการใช้งบประมาณกับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศโดยรวมนั้นก็ต้องถือว่าพอใช้ได้แต่ควรท่านมีการเข้าไปตรวจสอบหน่วย 9,000 กว่าหน่วยงาน 10,000 กว่าฉบับสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานของท่านแต่อย่างไรก็ตามผลงานเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูประมาณของประเทศเนี่ยมันมีขนาดใหญ่มากฉะนั้นเอาความเสี่ยงของประเทศเนี่ยมาเป็นตัวตั้งสอบในจุดที่มีความเสี่ยงต่อประเทศมากที่สุดก่อนผมอยากจะเรียนว่าถ้าเราดูในแง่ของการตรวจสอบเชิงลึกและการบูรณาการปราบปรามการทุจริตนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เนื่องนั้นมีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมากในระบบการเมืองการที่เราสามารถบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบูรณาการกับปปท.กับปปช.กับปปง.เป็นแล้วพวกเราก็ทราบดีว่าประเทศไทยนั้นภาคการเงินหรือธุรกิจบางส่วนเนี่ยถูกใช้เป็นแหล่งในการฟอกเงินซึ่งก็เกี่ยวพันกับหน่วยราชการบางหน่วยหรือเจ้าหน้าที่บางส่วนก็ได้ซึ่งมันจะสร้างปัญหาต่อประเทศไทยอีกมากอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตและสอบถามสตง.ก็คือว่าในราชการรับตรงเนี้ยสตง.ตรวจสอบอย่างไรสอบการใช้เม็ดเงินตรงนี้จะทำอย่างไรที่ให้มันตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพอันนี้อยากจะถามท่านแล้วก็อยากให้ท่านชี้แจง

0: เราจะเห็นได้ชัดว่าการตรวจสอบที่บางทีเราอาจจะต้องเป็นการตรวจสอบในเชิงระบบหรือการตรวจสอบในเชิงยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาก็จะมีหน่วยราชการต้องงอไปตรวจธุรกรรมเล็กๆน้อยๆทำให้เขามีความรู้สึกว่าไปจับผิดเขาแล้วทำให้เกิดอาการเกรงในการทำงานตรวจสอบในเชิงระบบตรวจสอบในลักษณะเป็นกลไกที่ดีขึ้นแล้วสามารถที่จะให้ข้อแนะนำกลุ่มภายใน internal control ที่ดีขึ้นการบริหารความเสี่ยงให้ปัญหาของประเทศลดลงเนื่องจากว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเรามีเครื่องมือในการที่จะตรวจสอบดีขึ้นฉะนั้นอยากให้ท่านใช้การตรวจสอบเนี่ยที่มีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นซึ่งมันก็จะทำให้ต้นทุนลดลงแล้วก็เกิดประโยชน์ตรงเป้าหมายมากขึ้นนอกจากนี้เนื่องจากประเทศไทยเราต้องการเป็นสมาชิก OECD ระบบตรวจสอบภาคงบประมาณก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องได้มาตรฐานเราถึงจะเป็นสมาชิก OECD ได้การที่สตง.พยายามที่จะเข้าไปมีระหว่างประเทศก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีย้อนกลับมาประเด็นเดิมที่ท่านส.ส.อัธวิทย์ได้ตั้งคำถามก็คือว่าถ้าท่านยังไม่สามารถชี้แจงข้อสงสัยสตง.ถล่มเนี่ยก็อยู่ดีแล้วก็จะยังเป็นการตรวจสอบผมขอเรียนว่าจะต้องยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนและยึดถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญเพราะสุดไม่ใช่ตรวจสอบแค่เท่านั้นแต่มุ่งไปสู่ถ้าเราดูวิกฤตการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็อาจจะเกิดขึ้นในหลายระดับอาจจะเกิดขึ้นในระดับยุทธศาสตร์ที่มันมีปัญหาในเรื่องทิศทางของการกำกับควบคุมการทุจริตคอร์รัปชันรั่วไหลของเงินงบประมาณจะเป็นความเสี่ยงหรือปัญหาในด้านโอเปอเรชันด้านการปฏิบัติการนอกจากนี้การที่จะแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยจะต้องควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของประเทศ
1: ครับก็ทางท่านผู้อภิปรายได้อภิปรายครบแล้วนะครับเชิญทางหน่วยงานได้ตอบชี้แจง
2: กับเรียนท่านรัศดรที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมในฐานะกับผมนายเฉินเป็นสูตรประธานสมาชิกตรวจเงินแผ่นดินสำหรับคำถามและข้อเสนอต่างๆถามมานับเป็นคำถามและข้อเสนอที่มีค่ามากครับก็คิดว่าในส่วนที่เป็นส่วนคำถามและรายละเอียดเนี่ยคงต้องขออนุญาตให้ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าหน่วยงานในสามสถานรัฐศาสตร์ในส่วนภาพรวมในเชิงที่เป็นนโยบายผมจะขออนุญาตกราบเรียนในที่ประชุมนี้ครับสำหรับในส่วนเรื่องของในท่านนะผมขออนุญาตรับไปนะครับและขออนุญาตไปพัฒนาการทำงานหรือยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับรับข้อสังเกตของท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมขออนุญาตเรียนเรื่องในเรื่องในกระบวนการตรวจเงินที่กล่าวไปแล้วในรายงานสตง.เนี่ยมีการตรวจเงิน

ปฏิบัติตามกฎหมายและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์นะครับซึ่งเราไม่ได้ดูงบการเงินเดียวนะครับเราดูเรื่องของหน่วยรับตรวจต่างๆดังนั้นในส่วนของผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมาทางสตง.ตรวจผลสัมฤทธิ์ของโครงการโดยชี้วัดของแต่ละโครงการเป็นหลักเพื่อให้ตรวจผลสัมฤทธิ์หรือไม่แล้วเราจะเสนอความเห็นต่อรัฐบาลต่อไปรวมทั้งให้ความเห็นหน่วยรับตรวจเพื่อให้เขาสามารถไปปฏิบัติงานไปพัฒนาต่อไปด้วยครับนอกจากนั้นค่ะสิทธิ์ที่จะถึงนี้เราได้การตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา242ที่มาตรา142ที่กำหนดให้สำนักงานได้มีการจัดสรรงบประมาณเสริมผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนทางสตง.ก็จะให้ความสำคัญมากขึ้นในประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณโดยยึดตามเอกสารงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของสำนักงานดำเนินการนะครับสำหรับคำถามของท่านอดิศรเพียงเกิดครับท่านผู้บังคับบัญชาของผมในเมื่อปี2535ให้ความเคารพเป็นหลักได้มีคำนั้นจนถึงปัจจุบันนี้และผมก็ยึดถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันคำว่าอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าลืมตัวผมใช้3คำนี้ในการปฏิบัติราชการมาตลอดชีวิตราชการของผมครับสำหรับข้อห่วงใยที่ท่านได้กรุณาถามถึงเรื่องของการตรวจเงินราชการรับอันนี้ก็จะเป็นในหน้าที่และอำนาจเลยนะครับที่กำหนดไว้ในมาตรา92ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินปี2561ครับก็ในเรื่องของการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการรับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายกับเงินราชการรับมาการกำหนดตลาดเงินดังกล่าวต้องไม่ต้องขอวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินราชการรับเพราะนั้นในกระบวนการเราก็จะตรวจสอบตามวัตถุประสงค์การสมนั้นเกิดผลลัพธ์ผลสำลีอย่างไรเป็นหลักครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านที่สอนไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพที่ขึ้นต่อไปครับสำหรับในส่วนของผมก็คงจะหมดแล้วขอได้รับจะทำนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินนะเพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประโยชน์สูงสุดครับในส่วนครับสำหรับในเรื่องของท่านอัศวินครับต้องกราบขอบพระคุณท่านอย่างสูงครับแต่ในกรณีนี้เนื่องจากกระบวนการขั้นตอนการพิจารณาของศาลครับแต่ในข้อตามครับถ้าพบกับท่านประธานสภานะครับและท่านประธานจะให้ผมว่ายินดีรับครับต้อง

กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรครับและสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับขออนุญาตตอบคำถามเนื่องจากเป็นคำถามหลายๆคำถามได้มีการซ้ำนะครับในส่วนของการตอบขออนุญาตรวบรวมตั้งแต่เรื่องของการตรวจสอบนะครับว่ามีการตรวจสอบทำอย่างไรและตรวจแล้วมีความผิดซ้ำๆสตง.ทำอย่างไรแล้วมีการเสนอแนะอย่างไรเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจอย่างไรนะครับขอเรียนกับกรณีการตรวจของสตง.เนี่ยเรามีการตรวจ3รูปแบบรายงานการเงิน

นะหรืองบการเงินที่ท่านรู้จักดีเป็นการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานนะเรามี 8,000 กว่างบเรามีบุคลากร 4,000 คนเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำในการตรวจสอบสสง.ใช้คนเวลาไปตรวจสอบเราก็มีคนตรวจนะสำหรับแต่ละงบแต่งบที่เราตรวจ 8,600 งบว่าสสง.ต้องตรวจงบ 8,600 งบภายใน180วันครึ่งปีต้องเสร็จประเด็นที่เป็นปัญหาคือกฎหมายกำหนดตามพ.ร.บ.วินัยมาตรา70บอกว่าหน่วยรับตรวจต้องจัดทันงบรายงานงบการเงินส่งสสง.ภายใน90วันนับแต่วันสิ้นและสสง.ต้องตรวจให้แล้วเสร็จภายใน180วันหรือ90บวก90เนี่ยครับในครึ่งปีสสง.ต้องตรวจเสร็จแล้วสสง.ตรวจเสร็จให้ส่งรายงานการตรวจหน่วยรับตรวจต้องจัดทำรายงานการเงินพร้อมผลการตรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน30วันนี่คือข้อกฎหมายครับนะด้วยจำนวนคนที่เรามีอยู่ประมาณ 1,500 คนซึ่งนี่เราไม่ตัดทั้งลักษณะงานนี่เราพูดถึงลักษณะงานเดียวการที่หน่วยงานหลายๆหน่วยที่ออกจากสสง.ล่าช้ากำหนดบังคับว่าเขาต้องทำงบการเงินให้เสร็จภายใน90วันแล้วกฎหมายก็บังคับให้สสง.ทำแล้วกฎหมายพ.ร.บ.วินัยยังบอกว่าให้หน่วยงานส่งรายงานการเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากสสง.ภายใน180บวก30วันอันคือถ้าเป็นรายงานการเงินในปีก่อนหน้านั้นซึ่งสสง.ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้นั่นคือปัญหาที่ตรวจแล้วไม่ใส่ก็จะมีผลผูกพันในงบปีถัดไปที่สสง.จะต้องรับรองงบเนื่องจากเขาไม่ได้มีการเกตสสง.นั่นคือรายงานการเงินเขาอาจจะมีปัญหาของเขาเองแต่ในเรื่องผลการตรวจสอบสสง.กฎหมายบังคับชัดนะครับแล้วก็ต้องทำชัดนี่คือเรื่องของการส่วนประเด็นการตรวจสอบของสสง.ต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับมีอยู่ 3,000 เจ้าที่ตรวจสอบ 3,000 มีหน่วยรับตรวจที่จะต้องแต่ต้องทำตรวจสอบงบ180วันเฉพาะงบการเงิน FA อย่างเดียวไม่รวมการตรวจสอบการปฏิบัติทางกฎหมายหรือ performance audit เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านสสสมาชิกผู้กำลังดำเนินการครับ1ตุลาคมนี้สสง.จะใช้ระบบ IT audit มาใช้ในการตรวจสอบเพื่อให้การตรวจสอบของสสง.เนี่ยสามารถครอบคลุมเพราะหน่วยรับตรวจ 70,000 กว่าหน่วยได้ด้วยคนอัตรากำลังคน 3,000 คนที่ทำที่ตรวจสอบเราจึงใช้นำระบบเทคโนโลยีเรียกว่าไอลานี้ครับมาใช้ในการตรวจด้านงบประมาณจากสำนักงบประมาณเชื่อมโยงเรื่องการเบิกจ่ายจากกระทรวงเชื่อมโยงกับระบบจัดซื้อจัดจ้างระบบ OE procurement เชื่อมซึ่งก็เป็นที่สมาชิกผู้ทรงเกียรติหลายๆท่านได้ให้คำแนะนำซึ่งเราก็น้อมรับไปดำเนินการซึ่งเราก็ดำเนินการอยู่แล้วโดยการใช้ระบบ IT เป็นเรื่องของ IT ครับขอกราบเรียนว่าในผลการตรวจเราก็จะเปลี่ยนไปตามที่นโยบายกรรมการตรวจอย่างแผ่นดินแล้วก็แผนการตรวจของเราเราเปลี่ยนแผนการตรวจเราเน้นผลสัมฤทธิ์ในการตรวจเพิ่มขึ้นครับจะสอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่กำหนดว่าหน่วยงานของรัฐเวลาจะของบมันต้องเขียนเรื่องผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเราก็ทำแผนแล้วก็เขียนต่อไปว่าให้ผู้ว่าการตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ

ซึ่งตอนที่ของงบประมาณดำเนินการมาเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจครับจากการตรวจเพื่อเป็นการตรวจเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพหรือไม่ตามไปดูเรื่องความคุ้มค่าเรื่องไปแผนการตรวจสสง.ก็จะมุ่งเน้นในเงินกำหนดตรวจเพิ่มขึ้นรายงานก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่องส่วนในการตรวจของสสง.ปกติเมื่อตรวจเสร็จก็จะแจ้งให้หน่วยรับตรวจดำเนินการซึ่งมีกำหนดระยะเวลาให้หน่วยรับตรวจปรับปรุงแก้ไขภายใน60วันมี60วันถ้าหัวหน้าหน่วยไม่ดำเนินการก็จะมีความผิดวินัยการเงินการคลังเพราะนั้นเนี่ยในการสภาพบังคับก็คือเราจะแจ้งข้อบกพร่องข้อเสนอแนะผู้รับตรวจต้องดำเนินการแก้ไขถ้าไม่ดำเนินการนี่คือวิธีการเนี่ยนะครับว่าทำสอบแล้วพบข้อบกพร่องซ้ำๆบ่อยๆตอนนี้เรากำลังตรวจเขาเรียกว่า non audit product แทนที่เราจะตรวจแล้วเราจะแจ้งไปที่หน่วยอย่างเดียวเรากำลังแจ้งไปยังผู้กำกับหลายๆเรื่องเราแจ้งในลักษณะป้องปรามป้องกันไปยังหน่วยงานกำกับเพิ่มขึ้นเพื่อกำหนดมาตรการต่างๆเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของการตรวจสอบเราก็ดำเนินการในลักษณะป้องกันในการเชิงรุกมากขึ้นเพื่อให้ก็ทำผิดโดยเฉพาะกฎหมายของเราในการตรวจสอบถ้าเจ้าผิดและไม่เกิดความเสียหายนี่ก็เป็นคำตอบดึงว่าต่อไปสสง.เราไม่ได้ตรวจจับผิดสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีเจตนาทุจริตสสง.ประเมินแต่แจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของที่สำคัญแต่ที่เราทำเรื่องสำคัญก็คืออบรมอย่างที่ท่านให้กับท้องถิ่นทั้งส่งบุคลากรไปตามที่จังหวัดต่างๆเพื่อให้สมาชิกของท้องถิ่นได้รู้ได้เข้าใจในระเบียบแล้วปีนี้ครับเรามีการมีการมอบรางวัลเราเรียกว่า FFDA ให้กับท้องถิ่นที่เป็นตัวอย่างที่ทำที่ดีมีธรรมาภิบาลที่ดีในการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยเราทำทั้งตรวจนะครับแล้วก็ถ้าไม่ทุจริตเราก็ดูแลเราใช้คำว่าตรวจยังขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติหลายๆท่านที่แนะนำให้มีการแก้ไขกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเราซึ่งอันนี้เนี่ยเรากำลังปรับทั้งรูปแบบการทำงานของเราให้สอดคล้องกับเรื่องนั้นในภาพเรากำลังจะใช้ดิจิทัลใช้แพลตฟอร์มของเราเพื่อต้องเรียนว่าจริงๆเราป้องกันถ้าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเห็นในรายงาน2,899 ล้านหรือ 3,000 ล้านเนี่ยเป็นการตรวจสอบเชิงป้องกันไม่ให้มีการใช้งบประมาณที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐส่วนตัวเลขหนึ่งคือตัวเลขที่เรียกคืนก็เป็นไปตามที่กำหนดครับขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่พยายามจะบอกให้เราว่าสสง.ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจซึ่งเรากำลังปรับคล้องกับนโยบายคณะกรรมการสอดคล้องกับการทำงานของสสง.ของเราเน้นความแนะนำตรวจสอบเชิงรุกเชิงป้องกันเพื่อทำให้ไม่เกิดปัญหาในภาพรวมสิ่งที่เป็นปัญหาที่เราบอกว่างอต้องอนุญาตกราบเรียนอย่างนี้ครับกราบเรียนอีกครั้งว่าเรื่องเราเนี่ยเป็นตึกขนาดใหญ่พิเศษไม่ใช่ตึกคำนานทั่วไปซึ่งวิธีการเกิดการก่อสร้างก็จะแบบเปลี่ยนออกไปเราจ้างออกแบบจ้างบริษัทมาออกแบบตึกจ้างบริษัทมาก่อสร้างจ้างบริษัทมาตึกก็ต้องกราบเรียนทีครับเพราะ

เรียนมาหลายครั้ง 2,500 ล้านประมูลบริษัทที่ประมูลได้ 2,400 ล้านโดยประมาณต่ำกว่างบในการก่อสร้างที่บริษัทก่อสร้างแล้วเราจ้างคนมาคุมงานก็ดำเนินการก่อสร้างเพิ่งมีการเบิกจ่ายไป900ล้านไม่ได้เบิกจ่ายทั้งหมดเราไม่ได้งบเป็นปีงบผูกพันเบิกจ่ายไป900ล้านที่28เมื่อเกิดเหตุการณ์ตึกถล่มวันที่20นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นหรือรัฐบาลในขณะนั้นมีการตั้งคณะสสง.เลยครับมีอยู่3ส่วนส่วนที่1ครับส่วนราชการมีหน่วยงานไหนบ้างครับส่วนราชการเป็นหน้าที่ทั้งประธานและเลขาหน่วยที่2คือกรุงเทพมหานครเป็นในคณะทํางานชุดนี้หน่วยงานที่3สมอยู่ในคณะทํางานชุดนี้ร่วมตรวจสอบส่วนที่2ค่ะวิทยาลัยของรัฐก็จะมีมหาวิทยาลัยของรัฐที่เกษตรศาสตร์บางมดลาดกระบังและที่ด้านแผ่นดินไหวนี่คือองค์ประกอบที่2องค์ประกอบที่3ครับเป็นเอกชนคือสภาวิศวกรกับวิศวกรรมสถานเพราะฉะนั้นกรรมการที่30มีนาครับไม่ได้มีคนสสง.เลยตั้งจากคนนอกทั้งหมดกทม.นี่ครับผลการตรวจสอบของรัฐบาลตรวจสอบและแถลงเมื่อวันที่30มีนาครับคำแถลงรัฐบาลไม่ใช่คำแถลงของสสง.นะครับต้องกราบเรียนอย่างนั้นโดยนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นท่านแถลงผลการสอบของคณะทำงานว่าสาเหตุของตึกถล่มเนื่องจากการออกแบบผิดกฎหมายและการก่อสร้างผิดหลักวิชาชีพนี่แถลงคำแถลงของรัฐบาลนะครับและการควบคุมงานไม่เป็นไปตามกฎหมายแถลงเสร็จวันที่7มีนาครับรัฐบาลก็ทำสำนวนสอบสวนพนักงานสอบสวนรวบรวมสำนวนสอบทั้งสตง.สอบทั้งคนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วมีความเห็นส่งอัยการฟ้องบริษัทเอกชน3บริษัทที่เราจ้างมาออกแบบจ้างมา23รายเมื่อศาลได้ประทับรับฟ้องและไต่สวนเมื่อวันที่2มิถุนาประเด็นปัญหาอยู่ตรงนี้ครับสตง.ก็อยากรู้ว่าผลการรายละเอียดการสอบเป็นยังไงเราทำหนังสือขอไปตั้งแต่ถึงคณะพนักงานสอบสวนทำหนังสือถึงอัยการขอรายงานข้อที่จริงจากการตรวจสอบเรื่องตึกถล่มทั้ง3เป็นสำนวนคดีในศาลไม่สามารถมอบให้นี่คือข้อจำกัดของสสง.ครับสสง.ก็อยากรู้ผลการเดียวกันแต่ทั้งอัยการทั้งพนักงานสอบสวนทั้งคณะทำงานที่รัฐบาลแต่งตั้งบอกว่าเป็นเอกสารในสำนวนไม่สามารถให้สตง.ได้เราก็เลยคำร้องขอเป็นโจทย์ร่วมซึ่งตอนนี้ไม่รับเราเป็นโจทย์เพราะเราอยากได้เอกสารเพื่อมาใช้ในการดำเนินการในส่วนของเราทั้งเรื่องของการฟ้องทางแพ่งการดำเนินคือประเด็นของรายงานผลการตรวจสอบครับต้องขอบคุณจริงๆแนะนำเรื่องพวกนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนต้องกราบเรียนท่านอรรถวิทย์นะครับต้องกราบเรียนท่านอย่างนี้ครับเอกสารที่ทางท่านจุติไกรฤกษ์ในฐานะประธานขอไปขอรายงานสอบข้อที่จริงเรื่องตึกถล่มการสอบข้อที่จริงเรื่องเหล็กของกระทรวงอุตสาหกรรมให้กับคณะกรรมาธิการในเอกสารที่ส่งไปนะครับ

0: ขออยู่2เรื่องครับขอรายงานผลการตรวจสอบคณะทำงานกับขอรายงานผลของกระทรวงอุตสาหกรรมสสง.จึงต้องตอบว่าเราบอกว่าเอกสารทั้งหมดเนี่ยเราจริงๆคือไม่มีอยู่ที่เราอะครับที่จะส่งให้กรรมาธิการเราก็เลยตอบมาว่าเราอะไม่สามารถส่งเอกสารให้ได้อันแรกคือด้วยข้อกฎหมายอันที่2เป็นเอกสารของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ขอบคุณครับที่ท่านมีเอกสารของกระทรวงอุตสาหกรรมก็ขอบคุณจริงๆนะครับแต่ท่านขอให้เราส่งเอกสาร2อย่างนั้นเราให้ท่านให้โทษทีให้ไม่ใช่ท่านให้คณะกรรมการเราจึงไม่สามารถส่งให้ได้หนังสือคุณถ้าท่านจะมีเอกสารให้เรานวลหมดแล้วครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวศาลก็คงดูกันแต่เราไม่ยังสามารถทำเรื่องนี้ได้เมื่อเราไม่ใช่เป็นโจทย์ร่วมครับ
1: จะเพิ่มเติมไหมครับครับ
2: ท่านครับสืบเนื่องนะครับผมอัธวิทย์สุวรรณภักดีสมาชิกสร้างชาติบัญชีรายชื่อท่านครับผมนะครับใช้งบประมาณปีนี้ปี6ผมขอสั้นๆนะครับเพื่อจะได้สร้างความเข้าใจร่วมจริงๆเราถามเพื่อจะบอกชี้ว่าให้ท่านไปขอเอกสารจริงๆเราจะส่งให้เราก็ได้หรือไม่ส่งให้เราก็ได้ครับแต่ท่านเองในฐานะผู้เสียหายเนี่ยท่านต้องมีเพราะท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัทที่รับจ้างก่อสร้างอย่างนี้นะครับเราต้องพูดกันภาษาเดียวกันก่อนตอนนั้นตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อกี้ท่านได้พูดมาแล้วว่ามีรายชื่อใครบ้างนะครับที่เกี่ยวพันน่ะชุดนั้นเนี่ยเขาให้ความเห็นว่ามันไปเกี่ยวกับการแล้วก็เหตุหลักเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเหล็กไม่ได้เกี่ยวกับปูนนั่นคือข้อมูลที่แถลงต่อสาธารณะแต่ว่าผลภายในขณะสตง.เองยังไม่มีเลยเมื่อกี้ท่านพูดแล้วเรื่องของมาตรฐานคือวันนี้ผมมีหลักฐานการตรวจสอบให้ท่านชัดว่าเหล็กเบอร์ไหนบ้างที่ท่านซื้อมาล็อตไหนบ้างที่ท่านซื้อมาทั้งที่มีตามอกมันท่านจะทรงแล้วข้อมูลขาเนี้ยท่านไม่เคยมีท่านอยู่ที่บริษัทก่อสร้างอยู่ที่ออกแบบแต่ท่านไม่ก่อนตัวผมเนี่ยถูกตั้งเป็นประธานตรวจสอบเรื่องวัสดุอุปกรณ์เรื่องปูนกับเหล็กในขณะนั้นเนี่ยผลเฉพาะเหล็กออกผลปูนยังไม่ได้ออกพอดีมีประกาศตรงนี้และมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลไปแล้วท่านผู้ว่าครับมี3บริษัท2บริษัทผ่าน1บริษัทไม่ผ่านเบอร์ชัดเจนหมดเอกสารอยู่นี่ให้ท่านเรียกไปนะครับหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมออกโดยสำนักงานมาตรฐานเลขที่ทับ3522ลงวันที่2เมษายน2วันเอกสารชุดนี้เนี่ยมีการระบุชัดเจนว่าเหล็กที่เก็บจากในสตง.เป็นอย่างนี้นะครับมีผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ M-Tech และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยร่วมเข้าสังเกตการเก็บตัวอย่างโดยมีเจ้าหน้าที่สองเหตุนะครับแล้วก็เก็บตัวอย่างประเทศไทยปรากฏกล้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานมันระบุชื่อเอาเผยแพร่สาธารณะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรผมเอ่ยชื่อไม่ได้ครับเพราะเอกสิทธิ์มันนี้ขอให้ท่านผู้ว่าสตง.ท่านลุกขึ้นมายืนสิครับแล้วท่านบอกผมว่าแล้วก็ปึ้งนี้ทั้งปึ้งนะครับท่านครับเหล็กต่อเส้นต่อตกเท่าไหร่เคมีตกเท่าไหร่บั้งระยะห่างของบั้งตั้งเหล็กข้ออ้อยท่านรู้ไหมถ้าบั้งมันไม่ได้เนี่ยการยึดติดกับปูนมันไม่ได้ครับท่านผมถึงย้ำท่านอีกครั้งครับท่านพูดหน่อยเลยครับตรวจแล้วว่าเป็นเพราะการก่อแบบก่อสร้างแต่วัสดุอุปกรณ์เนี่ยอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมท่านจะขอหรือท่านจะเอาจากผมไหมครับแค่

0: ะครับเพราะว่าเราด้วยแล้วเรากำลังจะพูดในงบประมาณปี2568หมายถึงว่ารายงานปีถ้าท่านขอผมจะเดินไปหาท่านแล้วถ้าท่านรับว่าจะทำหนังสือดูผลสอบแบบนี้ท่านถึงจะมีสิทธิ์เรียกร้องกับบริษัทเอกชนครับท่านประธานที่เคารพครับผมมีเท่านี้ครับอยากให้ท่านผู้ว่าสตง.ช่วยนะครับเราช่วยกัน
1: ประธานคตง.ท่านได้บอกว่ายินดีแล้วก็ขอเอกสารจากท่านแล้วท่านส่งมาได้เลยครับส่งมอบได้เลยครับเชิญครับครับมอบให้ท่านประธานคตง.ได้เลยครับครับขอบคุณมากครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันแล้วก็หวังว่าทางสตง.ก็ในการดำเนินการต่อไปนะครับก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกคนที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อรายงานของทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินท่านประธานคตง.ท่านผู้ว่าแล้วก็คณะกรรมการผู้แทนหน่วยงานทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ
2: ท่านประธานครับ
1: สักครู่ครับสักครู่ท่านประกรณ์วุฒิที่ประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองกระบวดจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนำโดยท่านเสมอกันเที่ยงธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีพรรคภูมิใจไทยเข้าฟังการติดท่านนะครับก็สภาผู้เชิญนั่งได้ครับครับเชิญท่านประกรณ์วุฒิครับ
2: กับพรรคประชาชนครับก็ทั้งสองฝ่ายให้ท่านประธานรับทราบแล้วก็ให้เพื่อนๆสมาชิกรับทราบไปทั่วกันนะครับก็จริงๆเมื่อการประชุมวิปฝ่ายค้านนะครับมีมตินะครับว่าจะมียติด่วนด้วยวาจาเนี่ย2เรื่องซึ่งเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องที่กำลังจะเสนอถัดไปคือเหตุการณ์น้ำท่วมที่บริเวณภาคเหนือนะครับแต่ว่ายังมีอีกเรื่องนึงนะครับก็คือสถานการณ์ซึ่งก็ทุกฝ่ายเนี่ยก็เข้าใจกันดีว่าวันนี้เนี่ยที่ประสบเหตุที่ภาคเหนือเนี่ยก็มีผู้อภิปรายเยอะนะครับเวลาคุยกับวิปรัฐบาลนะครับว่าในสัปดาห์ที่ด่วนเรื่องของสถานการณ์จะขอให้ทางวิปรัฐบาลเนี่ยได้ผมคิดว่าเรื่องสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ก็มีความสำคัญนะครับแล้วก็อยากจะขอให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เข้ามาร่วมรับฟังความเห็นของทางผู้แทนราษฎรด้วยในสัปดาห์หน้าครับขอบคุณครับ
3: ท่านประธานครับร่วมธรรมคำนุรักษ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะวิปรัฐบาลนะครับก็จากที่ท่านประกรณ์วุฒินะครับตัวแทนจากวิปฝ่ายค้านได้หารือท่านประธานเมื่อสักครู่นะครับทางพรรคภูมิใจไทยนะครับรวมถึงฝ่ายรัฐบาลเราเองก็เห็นตรงแล้วก็เรื่องสำคัญเนี่ยก็มีอยู่2ประการตรงกันนะครับประการที่1ก็คือเรื่องปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดพื้นที่ที่จะตามมาหลังจากนี้นะครับอีกประเด็นก็คือเรื่องของปัญหานะครับด้วยการหารือนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นรวมถึงด้วยเวลาที่จำกัดของการพิจารณาของสภาของเรานะครับก็เห็นตรงกันว่าวันนี้ปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมขณะนี้เนี่ยมีเพื่อนที่จะเสนอยติเนี่ยลงชื่อกันไปแล้วเนี่ยกว่า39ท่านนะครับก็คงประสานงานนะครับแล้วก็ได้มีการหารือกันนอกรอบเบื้องต้นว่าสัปดาห์เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้เข้ามาพิจารณาสารให้มีหน่วยงานนะครับหรือว่าทางรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้ามาซึ่งวันนี้เองนะครับก็ท่านรัฐมนตรีนะครับก็ตั้งใจที่จะเข้ามารับฟังข้อเสนอแนะของกรมนำเรียนท่านประธานครับ
1: ครับขอบคุณทาง

0: ผู้ประสานงานทั้งสองฝ่ายนะครับเชิญครับเชิญท่านอภิสิทธิ์ครับ
1: ครับท่านที่เคารพครับผมเป็นหนึ่งในบุคคลที่ประสงค์จะเสนอยติได้นะครับแล้วก็ยินดีที่จะให้สภาเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านเพื่อที่จะเรียนไปยังทางฝ่ายจริงๆแล้วในส่วนของผู้แทนรัฐบาลเนี่ยเราเดียวแต่อยากให้มีโอกาสมาชี้แจงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ได้เรียนทางไปประสานงานแล้วว่าในกรณีที่รัฐบาลใดที่มีความละเอียดอ่อนถ้าจะเป็นการประชุมลับเนี่ยตัวผมเองไม่ได้มีความขัดข้องเลยเพื่อประโยชน์สูงสุดนะครับอยากให้ทางฝ่ายรัฐบาลช่วยประสานงานสำหรับสัปดาห์หน้าครับ
0: ครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ทั้งฝั่งรัฐบาลและฝั่งฝ่ายค้านเห็นสัปดาห์หน้าเราดำเนินการ
2: ท่านประธานครับ
0: เชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมณัฐพงศ์ ฤมัญญาวุฒิผู้แทนชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรตามข้อบังคับการประชุมการเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบท่วมในภาวะวิกฤตและมาตรการที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนเพื่อให้รัฐบาล
0: ผู้นำฝ่ายค้านเสนอยัตครับ
3: นี่ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่เขต2ครับพรรคภูมิจะด่วนด้วยวาจาครับเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านและพื้นที่ภาคเหนือและการเฝ้าระวังเพื่อให้รัฐบาลรับไปดำเนินการ
0: ครับเนื่องจากว่ามีผู้เสนอยติเป็นยติด่วนด้วยวาจานะครับเนื่องจากติให้สภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วนนะครับซึ่ง
4: เรียนท่านประธานที่เคารพผมนายประสิทธิ์โนทะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านเขต2พระกล้าธรรมผมขอเสนอยติด้วยวาจาเรื่องขอให้สภาแนวทางป้องกันแก้ปัญหารวมถึงการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดน่านที่ขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ครับผู้รับรองถูกต้องครับเชิญครับ
5: เรียนอธิดาเทพสุทินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างเป็นระบบและยั่งยืนกรณีจังหวัดน่านเพื่อให้รัฐบาลรับไปดำเนินการค่ะ
0: ครับผู้รับรองถูกต้องครับมีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับไม่มีนะมีผู้เสนอญัตติซึ่งตามข้อบังคับข้อ54วงเล็บ1แล้วก็กำหนดให้ต้องพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระที่จัดไว้เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอื่นที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับท่านกรวีจะเสนอญัตติแล้ว
6: ครับท่านประธานที่เคารพครับผมกรวีปริศนา
0: ช
6: คุณครับขออนุญาตท่านประธานนิดเดียวครับเนื่องจากว่าพอไปดูในระเบียบวาระที่เป็นยติที่ค้างพิจารณาอีกหลายยติครับที่คิดว่าเกี่ยวข้องและเป็นประเด็นเดียวกันในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็คิดว่าเพื่อเป็นการประหยัดเวลาของสภาก็คิดว่าอยากจะเสนอให้รวมยติที่เกี่ยวข้องกับระบบในการจัดการน้ำเนี่ยเข้ามาพิจารณา

0: ียติที่ 5.12 นะครับอีก3ยติซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับก็คิดว่าเพื่อเป็นการประหยัดเวลาของสภานะครับก็จะได้รวมยติอีก3ยติเนี่ยเข้าไปสู่การประชุมครับขอผู้รับรองด้วยครับ
1: รวีครับเนื่องจากว่าผู้เสนอยติที่ 5.1.2 และ 5.2.1 เนี่ยต้องถามท่านผู้เสนอยติเนี่ยจะเห็นด้วยหรือไม่ที่จะได้นำยติมารวมนะครับเราเลยคงก็ต้องถามผู้เสนอยติก่อนครับเชิญท่าน
2: ท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อครับท่านประธานครับในยติที่เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาพยานนั้นเนี่ยเป็นยติของผมครับณัฐวุฒิบัวประทุมเป็นแบบนี้ครับว่าประเด็นที่ผมเสนอยตินี้เนี่ยเนื่องจากว่าทั้ง2สมัยที่ผ่านมาก็มียติผมเช่นเดียวกันครับแต่ยังไม่ถูกการพิจารณาเลยครับและประเด็นของผมเด่นน้ำท่วมซึ่งจริงๆผมก็เตรียมอภิปรายนะครับว่าน้ำท่วมจังหวัดอ่างนั้นเนี่ยควรจะมีการบริหารจัดการอย่างไรอีกทั้งประเด็นเรื่องของผมเนี่ยนะครับมันคือการจัดการน้ำทั้งระบบและก็มีลงรายละเอียดเฉพาะประเด็นเรื่องน้ำเน่าเป็นการเฉพาะฉะนั้นในส่วนของผมเองเนี่ยกรณีของยติที่ 6.8 เนี่ยผมคิดว่าถ้าจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็ต้องเตรียมการหรือต้องตั้งประเด็นให้ชัดว่าเป้าหมายสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนี่เป้าหมายแน่นอนครับผมเองก็อยากให้มีการตั้งคณะกรรมการแต่ว่ายติเรื่องน้ำท่วมซึ่งเป็นยติด่วนด้วยวาจาณขณะนี้รัฐบาลโดยทันทีฉะนั้นในส่วนของ6ติถึงแม้อยากจะพูดใจจะขาดนึกเนี่ยก็พูดได้แต่ผมคิดว่าไม่สามารถจะรวมประกบในวันนี้ได้ครับซึ่งก็อยากเชิญชวนท่านกรวีเสนอยติแบบเดียวกันครับก็จะได้ดูกันว่าน้ำเจ้าพระยาของจังหวัดขอบคุณครับ
1: ท่านกรวีครับ
0: ครับก็เอาตามที่ท่านประธานว่านะครับเพราะว่าจะมีเพื่อนสมาชิกที่เป็นผู้เสนอแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่ประชุมเนี่ยไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้สิทธิ์ของเพื่อนสมาชิกที่ได้ผมขออนุญาตถอนยติครับแล้วก็ฝากถึงพี่ณัฐวุฒินะครับในประเด็นเรื่องของน้ำท่วมก็ที่จะพิจารณาได้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาของสาวเดียวด้วยนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับดีครับก็คงจะถามที่ประชุมครับว่าตามที่ท่านผู้เสนอยติเป็นยติด่วนเนี่ยนะครับมีท่านใดจะเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณายติที่เสนอมานี้เป็นเรื่องด่วนตามข้อบังคับการประชุมข้อ88นะครับผมจะเชิญทางท่านผู้เสนอยตินะครับซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น4ท่านได้นำเสนอนะครับท่านแรกเชิญท่านณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ
3: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับท่านประธานครับผมเชื่อว่าวันนี้เพื่อนสมาชิกที่ร่วมอภิปรายกันหลายคนทุกคนคงมีหัวใจที่เป็นห่วงพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆมีอีกหลายพื้นที่ครับอีกหลายจังหวัดที่กำลังได้รับปัญหาอุทกภัยด้วยเช่นเดียวกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากฝากท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกรวมถึงรัฐบาลด้วยก็คือสิ่งที่สภาพวกเราต้องพิจารณาในวันนี้ครับผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของมาตรการในการถามว่ามีความสำคัญมีความจำเป็นไหมมีความสำคัญมีความจำเป็นแน่นอนครับในการเยียวยาฟื้นฟูนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในขณะมากกว่าก็คือนะครับพวกเราจะทำอย่างไรที่ไม่ให้พี่น้องประชาชนจะต้องประสบปัญหาอุทกภัยแบบซ้ำแล้วซ้ำอีกต่อเนื่องไปในอนาคตเพราะว่าทุกท่านก็ทราบครับ67 68

ีนี้ปี69ก็ถึงแม้จะมีในรายละเอียดว่ารูปแบบของปัญหามันมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ตามนะครับสิ่งที่ผมอยากชวนเพื่อนสมาชิกทุกคนมาร่วมกันถกเถียงมาร่วมกันส่งข้อเสนอไปยังรัฐบาลก็คือในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้ตัวผมเองแล้วก็เพื่อนสมาชิกจากพรรคสะท้อนปัญหาแล้วก็นำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาในส่วนนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับส.ส.เจริญอภิพัฒน์ธระโกศลลงพื้นที่กับผมนะครับในวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยตนเองถ้าระบบการแจ้งเตือนภัยถามว่าระบบการแจ้งเตือนภัยที่ยันคืออะไรครับต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยที่ผมได้ลงพื้นที่ไปที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านฝายบ้านเฮียบ้านเก็บนะต้องบอกผู้สะท้อนเป็นเสียงเดียวกันครับท่านประธานถึงแม้น่าจะท่วมมาแล้ว67 68และปีนี้เป็นปี69ก็ตามแต่ประชาชนจาก3บ้านนี้ในอำเภอปัวพูดตรงกันว่าอุทกภัยที่ท่วมฉับพลันแบบนี้ในรอบ100ปีครับเสียงสะท้อนของประชาชนที่บอกว่าไม่ตั้งรับได้ทันเนี่ยมันสะท้อนเรื่องอะไรครับมันสะท้อนว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนไปมันสะท้อนเรนบอมครับที่ตกมาทีเดียวนะครับ300มิลลิเมตรใน3ชั่วโมงทำให้ประชาชนไม่ทันได้ตั้งตัวมันสะท้อนให้พวกเราเห็นว่าวิธีในการแจ้งเตือนวิธีในการรับมือวิธีในการเผชิญเหตุจะต้องปรับเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันครับกรณีของน่านครับท่านประธานไล่ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำครับตั้งแต่อำเภอปัวไหลลงมาที่ท่าวังผาภูเพียงอำเภอเมืองและบนลงล่างครับถ้าเราสังเกตให้ดีพื้นที่ที่มีเวลาในการรู้ตัวก่อนนานๆคือประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวตามลำดับจากข้อสังเกตในข้อนี้ครับมันเลยทำให้พวกเราระบบการแจ้งเตือนนะครับที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสถานการณ์และลดความสูญเสียของพี่น้องประชาชนได้ผมขอภาพบนสไลด์ในหน้าถัดๆไปนะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะครับที่อยู่ในบ้านเก็บนะครับบ้านหลังนึงที่ทรุดไปทั้งหลังนะผมก็ได้ลงไปพูดคุยนะครับกับเจ้าของบ้านโดยตรงนะเขาก็พูดด้วยน้ำตานะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเก็บหอมรอมในการที่จะสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมานะวันเกิดเหตุเองบ้านหลังนี้ด้วยก็โชคดีครับที่มีการแจ้งเตือนที่ทันนะครับถึงมีการที่เคลื่อนย้ายออกมาจากบ้านหลังนี้ได้ตัวอย่างนะครับก็คือในบริเวณอำเภอที่ในรูปซ้ายล่างเนี่ยมีบ้านหลังนึงนะครับที่ทรุดลงไปนะครับริมตลิ่งเลยตอนที่ผมไปถามทางเจ้าของบ้านนะครับจริงๆทั้งสองฝั่งนะครับภาพอาจจะไม่ได้แสดงให้เห็นลงไปเช่นเดียวกันนะครับเจ้าของสภาพลำน้ำเนี่ยไม่ได้เขากว่าที่จะถึงริมตลิ่งเนี่ยมีระยะอีกหลายเมตรครับแต่ทุกท่านเห็นว่าขณะที่ผมลงพื้นที่ไปแล้วตอนนั้นน้ำเริ่มลดแล้วนะครับทั้งแรงนะครับแล้วก็ทำให้สุดท้ายอาคารนกสุดตุ๋มหยิบมาสะท้อนให้ฟังเนี่ยมันคือเรื่องอะไรครับท่านประธานเจ้าของบ้านในคืนวันเกิดเหตุวันที่น้ำป่าไหลหลากมาครับบังเอิญว่าบริเวณบ้านของเขาเนี่ยนะครับพวกเราเองไม่ได้ต่อต้านในเรื่องของการสร้างฝายแต่อย่างใดนะครับสูงขึ้นเพื่อประโยชน์ในการนำไปอุปโภคบริโภคใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรครับแต่พี่น้องในพื้นที่ก็บอกว่าตั้งแต่สร้างฝายมาเขาเองก็อาจจะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากฝายพอเกิดน้ำป่าไหลหลากมาครับระบายน้ำและก็เป็นปัญหาที่ทำให้เกิดการตีน้ำขึ้นมากัดเซาะริมตลิ่งที่เราเห็นอยู่นะครับสิ่งนี้ที่ผมอยากจะสะท้อนนะครับผ่านท่านประธานการน้ำทั้งระบบเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านณัฐวุฒิก็บอกใช่ไหมครับเราต้องดูทั้งในเรื่องของการใช้ประโยชน์น้ำในเรื่องของการจัดการน้ำเสียการระบายน้ำทุกอย่างต้องคิดทั้งระบบครับฝายเองถูกสร้างมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์น้ำครับแต่ในมุม

คาดคิดเมื่อน้ำป่าไหลหลากมามันอาจจะกลายเป็นสิ่งกีดขวางได้ดังนั้นก่อนที่จะมีการตัดสินใจดำเนินการโครงการอย่างใดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นเลยครับสำรวจวางแผนนะครับคิดว่ามันอาจจะเกิดสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ตัดภาพมาที่ข้อเสนอภัยนะครับในจังหวัดน่านนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนี้เกิดขึ้นจากเรนบอมนะครับที่ตกนะครับถามว่าระบบการแจ้งเตือนอะไรล่ะครับที่จะเป็นระบบการแจ้งเตือนที่มีใช่ไหมนะครับผมต้องบอกว่าเซลบอร์ดแคสต์ทำได้ดีอยู่แล้วขอให้ทำดีขึ้นไปนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเซลบอร์ดแคสต์ไม่เพียงพอครับกับพี่น้องในพื้นที่กับผมเช่นเดียวกันเนี่ยทุกคนสะท้อนให้คืนวันเกิดเหตุครับท่านประธานเสียงแรกที่เขาได้ยินไม่ใช่เสียงแรกจากบอร์ดแคสต์ครับเสียงแรกที่เขาได้ยินคือระฆังที่ผู้นำชุมชนเสียงแรกที่เขาได้ยินคือเสียงที่ผู้นำชุมชนมาเดินเคาะประตูหน้าบ้านครับว่าน้ำมาแล้วให้หนีออกจากบ้านหลังน้ำมาแล้วเนี่ยครับตัวแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสต์ค่อยตามมาตามหลังสาเหตุที่เกิดขึ้นแบบนี้เพราะว่าอะไรครับไม่ใช่ว่าเป็นเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกดปุ่มแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสต์เนี่ยละเลยต่อหน้าที่มีเรนบอมตกมาแบบนี้เนี่ยมันยากต่อการคาดการณ์ครับมีอย่างไรนะครับแต่มันยากเหลือเกินที่แล้วทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแบบเฉียบพลันบริเวณไหนบ้างมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ระบบที่ตอบโจทย์มากกว่าครับเราเรียกว่าระบบหรือโดยชุมชนครับนะครับที่ในภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า disaster risk management หรือว่า CBDRMนะครับจะฝากให้กับทางรัฐบาลนะครับลองไปท้องถิ่นหรือระบบการแจ้งเตือนโดยฝากไว้ในเรื่องของการแจ้งเตือนผ่านเสียงว่าหน่วยงานที่มีความสำคัญให้ออกจากบ้านได้อย่างทันท่วงทีในกรณีนี้เนี่ยนะครับก็คือหน่วยงานที่อยู่ในท้องถิ่นดังนั้นเองเนี่ยนะครับให้อำนาจหน่วยงานท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์กรครับมีอำนาจในการกดปุ่มแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์ในพื้นที่ของตัวเองได้ด้วยนะผมเชื่อว่าการปรับปรุงการแจ้งเตือนทั้งสองส่วนก็คือการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนโดยการในพื้นที่ในการกดปุ่มแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์ในพื้นที่ตัวเองได้เนี่ยก็จะทำให้เราลดอนาคตนะครับถัดลงมานะครับจากอำเภอปัวก็คือเนี่ยนะครับพวกเรามีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้า6ชั่วโมงคำว่า6ชั่วโมงคืออะไรครับจะมาพอรู้แล้วว่าที่ปัวท่วมเดี๋ยวท่าวังผาน้ำมาแน่นอน6ชั่วโมงเต็มๆครับท่านประธานแต่คำถามที่ทำให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนครับผมไม่ได้โทษใครไม่อยากให้ขันเสียครับแต่ทุกท่านทราบไหมว่าเกิดขึ้นที่มีผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากอพยพออกมาจากบ้านไม่ทันเพราะนานชั่วโมงที่ผ่านมานั้นหน่วยงานของรัฐเราทำอะไรที่ยังอาจจะยังไม่ดีพอที่ไม่ได้เข้าไปอพยพกลุ่มเปราะบางออกมาจากพื้นที่ซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นเหตุนะครับถัดจากท่าวังผามาดูที่ตัวอำเภอเมืองแล้วก็ภูเพียงครับท่าวังผาเนี่ย

ในเรื่องของโมเดลในการคาดการณ์ใหม่เพราะทุกการคาดการณ์ที่เนี่ยอาจจะมีความสูญเสียที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆผ่านช่องทางอื่นๆมาล่วงหน้าแล้วก็เลยเตรียมการได้อย่างดีนะครับโดยสรุปเตือนนะครับก็คืออยากให้รัฐบาลหน่วยงานในพื้นที่ถัดไปดูกันที่เรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัติครับสิ่งตั้งแต่น้ำท่วมเชียงรายน้ำท่วมหาดใหญ่มาจนถึงน้ำท่วมน่านครับระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติแบบรวมศูนย์โดยใช้แผนสิ่งที่เราควรจะต้องรู้ทุกไหนท่วมก่อนไหนท่วมหลังถูกอพยพไปแล้วกี่คนถ้าไม่ขออพยพขออยู่ครับหน่วยงานของพวกเราทีมกู้ชีพเพื่อที่จะได้ไม่ปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกันข้อเท็จจริงครับจากการที่ผมได้เข้าท่วมหน้าล่าสุดเนี่ยก็ยังพบว่าเรายังขาดศูนย์บัญชาการได้อยู่แน่นอนชื่นชมครับผมมีการตั้งศูนย์บัญชาการข้อมูลอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือรวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ที่เนี่ยก็ยังประสานได้กันอย่างมีปัญหามีข้อจำกัดอยู่จริงๆท่าวังผานี่แหละครับที่ผมได้นำเรียนท่านประธานไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเรามีเวลา6ชั่วโมงถ้าหน่วยงานรัฐรู้ว่าบ้านทุกหลังตรงไหนมีกลุ่มเปราะบางอยู่เข้าไปเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะสามารถลดความพวกเรายังไม่ต้องพูดถึงเทคโนโลยีอื่นๆหรอกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิจิตอลทวินนะครับเรื่องของโดรนแมปปิ้ง GOAI ที่ต่างประเทศใช้กันนะครับผมว่าเอาแค่เรื่องพื้นฐานก่อนก็เหตุการณ์เนี่ยนะครับที่รวมศูนย์การตัดสินใจและก็ใช้ฐานได้เนี่ยเอาเรื่องพื้นนี้เอาเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องพื้นฐานก่อนเราก็จะสามารถลดความสูญเสียของพี่น้องประชาชนได้อีกมากมายมหาศาลแล้วประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการมีศูนย์อย่างที่ผมเฉพาะในเรื่องของการแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการเผชิญเหตุในการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือในเรื่องของการท่านประธานทราบไหมครับในขณะที่เราเห็นตามหน้าข่าวนะครับว่าตัวแทนรัฐบาลเองบอกว่าไม่ต้องใช้เอกสารในการขอเงินเยียวยาแต่ไปตรงครับวันนี้ทุกคนจะขอเงินเยียวยายังต้องกรอกแบบฟอร์มกรอกกระดาษแผ่นนี้อยู่เลยนะครับซึ่งผมเองก็มีรูปภาพนะครับที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าเปิดนะก็เป็นพี่น้องที่อยู่ในอำเภอปัวนะครับอยู่หมู่สี่แบบฟอร์มนี้เสร็จกว่าจะผ่านกระบวนการกว่าจะได้เงินเยียวยาเนี่ยบางทีก็รู้สึกเจ็บปวดใจนะครับก็อยากให้นึกถึงวันนี้เขาสูญเสียบ้านนะครับโคลนหนาเป็นหลักเมตรนะครับที่ฝังกลบอยู่ที่บ้านเขาอยู่เนี่ยนะครับการที่จะได้รับเงินเยียวยาอย่างเร็วและตรงจุดที่สุดก็ผมเสนอตรงนี้ไว้เล็กน้อยครับท่านประธานนะก็คือในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี GISหรือระบบ geocoding ครับที่จริงๆผมฝากไว้ตั้งแต่ในปี2567นะครับตอนนั้นผมได้ตั้งกระทู้ถามครับหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจอย่างเช่นในเรื่องของไปรษณีย์ไทยเนี่ยเขามีข้อมูลทะเบียนบ้านที่แมปกับ geolocation นะครับรู้ที่ตั้งบ้านอยู่แล้วถ้าเราเอามาซ้อนทับกับแผนที่สถานการณ์ที่ทำให้เกิดเหตุน้ำท่วมเนี่ยเราอาจจะแบ่งการบริหารจัดการประชาชนออกเป็นกลุ่มๆได้ประชาชนที่ประสบเหตุในพื้นที่ชื่อเขาตรงกับทะเบียนของเราเราสามารถอย่างเช่นบ้านเช่านะครับที่ชื่อเขาอาจจะไม่ได้ตรงกับทะเบียนในพื้นแบบที่ต้องอาศัยการยืนยันจากผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้นะเพื่อที่เราจะได้จ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ไปได้ก่อนนะผมก็ฝากข้อเสนอตรงนี้ให้การฟื้นฟูกับท่านประธานนะครับจริงจังอภิปรายมากนะครับอีกหนึ่งอย่างที่เครื่องมือครับหน่วยงานไหนมีรถแบ็คโฮกี่คันนะครับมีรถตักกี่คันนะตอนนี้เนี่ยก็มีความจำเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ครับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้การจัดการภัยพิบัติเราเองก็

0: ก็ห้ามมองเฉพาะหน้าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมขอฝากทิ้งท้ายประมาณ 2-3 เรื่องใช้เวลาไม่มากนะครับท่านประธานแห่งชาติครับที่กำลังจะฉบับปัจจุบันนี้ครับกำลังจะสิ้นสุดในปี2570และตอนนี้หน่วยงานเองก็กำลังจะร่างแผนที่มาใช้ในช่วงของปี71ถึงปี75นะครับก็อยากจะให้รัฐไทยทบทวนนะเพื่อทำจริงเนี่ยผมฝากไว้อีก2ข้อครับเกี่ยวข้องกับกฎหมาย2ฉบับที่รอผ่านสภานะครับกฎหมายแรกก็คือพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเอียดเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องที่ผมบอกมาตั้งแต่การแจ้งเตือนการเผชิญเหตุและการเยียวยาครับถามว่างบประมาณเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนต้นแหละครับท่านประธานวันนี้หาเฉพาะหน้าแต่ต้องมองกันไปยาวๆว่าเราจะบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างไรนะครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีผังน้ำมีแผนแต่ถ้าระบบงบประมาณเรายังคงล้มเหลวต่างหน่วยงานต่างทำไม่ได้ประกอบกันเป็นภาพใหญ่ไปแน่นอนนะครับดังนั้นผมการช่วยสนับสนุนในเรื่องของพรบวิธีการงบประมาณนะเพื่อทำให้ระบบงบประมาณเราเนี่ยนะครับสามารถตอบโจทย์นะครับในภาพใหญ่นะครับตอบโจทย์วิธีการแก้ไขปัญหาของประชาชนให้ถูกจุดได้นะครับสุดท้ายแล้วครับท่านประธานไม่เกิน1นาทีแน่นอนนะครับก็คือในเรื่องของที่ผมคิดว่าเห็นภาพชัดที่สุดเกี่ยวข้องกับผมก็อยากจะฝากคำถามไปยังตัวแทนของรัฐบาลนะครับว่างบประมาณในปี70อย่างไรในการปรับปรุงฝ่ายธงน้อยนะครับในลุ่มน้ำน่านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดเพราะตอนนี้เองเนี่ยฝ่ายธงน้อยก็อยู่ในความรับผิดชอบของอนุรักษ์พลังงานซึ่งสังกัดบนไม่ได้อยู่กับกระทรวงเกษตรนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นข้อเสนอนะครับที่มาโดยตรงนะครับก็อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกเอาไปลองปรับปรุงนะครับในการจัดทำการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบต่อไปครับ
1: ครับต่อไปท่านผู้เสนอยติท่านต่อไปนะครับท่านชนาทิพย์สุภัส
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่ผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมแทนราษฎรจังหวัดแพร่เขต2พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้กับผมขอใช้สิทธิ์ในการร่วมเสนอและอภิปรายขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านและพื้นที่ภาคเหนือและการเฝ้าระวังน้ำเพื่อให้รัฐบาลรับไปดำเนินการในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรของจังหวัดเชื่อมโยงติดกับจังหวัดน่านครับท่านประธานความเจ็บปวดและความทุกข์ยากของพวกเราชาวจังหวัดแพร่มีความเป็นห่วงกันอื่นใดผมขอฝากข้อความสั้นๆไปยังพี่น้องจังหวัดน่านครับชาวจังหวัดแพร่ด้วยตัวแทนของส.ส.ทั้ง3คนครับวันนี้หมู่เฮาขอส่งกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดน่านครับสู้ๆครับท่านประธานครับภาพมวลน้ำทะลักกิจตลาดชุมชนริมน้ำและพื้นที่เกษตรกรรมในหลายอำเภอของจังหวัดน่านปัวเชียงกลางเพียงและเวียงสาต่างเป็นในฐานะคนแพร่ครับผมจำภาพน้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นกับจังหวัดแพร่ในปี67และปี68 2ปีติดกันได้เป็นอย่างดีอย่างไม่มีวันลืมน้ำท่วมแต่ละครั้งครับไม่ได้มาแล้วก็ไปที่พ่อแม่พี่น้องหามาทั้งชีวิตสร้างบาดแผลทั้งจิตใจก้าวนี้จังหวัดแพร่เรายังไม่เผชิญวิกฤตหนักแต่หัวอกของคนล้านนาด้วยกันครับเมื่อเห็นบ้านเรือนของพี่น้องชาวจังหวัดน่านต้องจมน้ำต้องสูญเสียข้าวของสูญสิทธิ์ในการสูญเสียครั้งนี้เป็นอย่างดีครับและผมขอใช้เวทีแห่งนี้สะท้อนข้อเท็จจริงแทนพี่น้องภาคเหนือไม่ว่าคนภายนอกนะครับอาจจะมองเข้ามาแล้วตั้งน้ำท่วมเพราะพวกเราตัดไม้ทำลายป่าน้ำท่วมเพราะภูเขาหัวคนแพร่ครับและพูดแทนชาวน่านด้วยคนภาคเหนือทั้งหมดครับพวกเราต่างรู้ดีว่าพี่น้องภาคนี้เราพยายามฟื้นฟูป่า

เราพยายามปลูกป่าทดแทนกันอย่างหนักสัดส่วนของป่าไม้ในจังหวัดแพร่และจังหวัดน่านยังมีสูงกว่า 64% ของจังหวัดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในรอบนี้ครับคือฝนตกหนักสะสมระดับสูงกว่า300ถึง380มิลลิเมตรจากอิทธิพลของลานิญาและร่องมรสุมต้องบอกตามตรงนะครับว่าวันนี้ดินที่อุ้มน้ำจนอิ่มตัวแล้วครับท้ายที่สุดน้ำก็หลากลงมาไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้ครับถ้าเกิดเหตุเรนบอมแบบนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนจะรับมือได้เพียงลำพังครับท่านประธานครับสิ่งหนึ่งสิ่งอื่นใดที่ต้องพูดก่อนอันดับแรกคือต้องขอชื่นชมครับคนทำดีจะขอชื่นชมสัก2นาทีคงไม่ว่ากันนะครับต้องขอชื่นชมอย่างจริงใจในการเทอมงานเชิงรุกต่อและไร้รอยต่อครับของฝ่ายบริหารและรัฐมนตรีหลายๆท่านในมิติที่1ครับเชิงรุกก่อนเกิดเหตุในวันที่15สิงหาคมครับมนตรีท่านพระดอนปริศนานันทกุลครับรัฐมนตรีที่ว่าแต่ท่านยังมีวิสัยทัศน์ที่ดีอีกด้วยครับท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านท่วม3วันเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำยุทธศาสตร์ทั้งการตรวจสอบความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนอำเภอภูเพียงและน้ำน่านจำนวน18จุดระยะทางรวมกว่า 13.5 กิโลเมตรนี่คือวิสัยทัศน์ที่มองเห็นความเสี่ยงล่วงหน้าและเตรียมผลักดันมิติที่2ครับการบัญชาการที่รวดเร็วในคณะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐได้ลงพื้นที่บัญชาการส่วนหน้าได้ตัวท่านเองตั้งแต่วันน้ำหลากสั่งระดมเครื่องจักรหนักเครื่องสูบน้ำเรือเฮลิคอปเตอร์จากปภ.เขตใกล้เคียงตั้งโรงครัวแจกอาหารกว่า6สั่งการล้างโคลนฟื้นฟูชุมชนทันทีที่น้ำลดในมิติที่3ท่านเจเศรษฐยังประกาศชัดอีกว่าเงินเยียวยาต้องถึงมือประชาชนเร็วที่สุดครับท่านผลักดันให้ช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อหลังคาเรือนและเท่าที่ผมได้ยินมาคือสั่งลดภาระเอกสารของชาวบ้านให้ตรวจสอบจากรูปถ่ายเพื่อเบิกจ่ายได้ทันทีนะครับในมิติที่จากหลายภาคส่วนลงพื้นที่ทันทีครับนอกจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาครับท่านดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ที่ลงพื้นที่อย่างเข้มข้นและรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลเดินทางกลับมาจากการเยือนต่างประเทศเพื่อให้กำลังใจพี่น้องและกำชับการบูรณาการทุกกระทรวงให้ทำงานร่วมกันนี่คือตัวอย่างของการบริหารจัดการภัยพิบัติที่ใส่ใจทั้งก่อนเกิดเหตุลุยบัญชาการขณะเกิดเหตุและเยียวยาจริงครับท่านประธานสภาที่เคารพครับการบรรเทาทุกหน้างานแบบเร่งด่วนผมว่าเราทำได้ดีแล้วครับแต่เราจะปล่อยให้พี่น้องภาคเหนือต้องมานั่งลุ้นกันทุกๆปีไม่ได้เด็ดขาดถึงเวลาแล้วครับที่รัฐบาลจะต้องวางระบบชนประธานโครงสร้างสำหรับภาคเหนือตอนบนอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมครับเสนอแนวทางและขอวิงวอนต่อรัฐบาลข้อที่1เปลี่ยนแผนเร่งด่วนให้เป็นงบประมาณจริงทันทีครับโครงการที่ท่านรัฐมนตรีพระดอนได้ลงไปชี้เป้าไว้ทั้งการปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนและการขุดลอกน้ำน่านระยะทางกว่า 13.5 กิโลเมตรได้รับการจัดสรรงบกลางลดครับไม่ต้องรอขั้นตอนของราชการให้มันข้ามปีไปครับข้อที่2ครับพัฒนาระบบอ่างเก็บน้ำขนาดกลางแก้มลิงชะลอน้ำลำน้ำสาขาครับต้นตอของน้ำท่วมน่านนะครับไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่เกิดจากแม่น้ำสายหลักครับแต่ภาคเหนือของเรานั้นมีลำน้ำสาขาหลายลำน้ำรัฐบาลจะต้องเร่งรัดโครงการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำและแก้มลิงธรรมชาติบนลำน้ำสาขาครับเพื่อตัดยอดน้ำหลากไม่ให้ไหลเข้าเพื่อนพื้นที่เขตเมืองนะครับแล้วก็อย่าลืมแพร่ด้วยนะจัดสรรงบประมาณชนประธานเป็นกรณีพิเศษในงบประมาณปีขอเป็นพิเศษเลยครับขอวิงวอนนะจากรัฐบาลนะครับของบประมาณปี2570ให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสำคัญที่สุดครับอย่าลืมแพร่ด้วยนะครับท่านประธานครับภาคเหนือเป็นต้นน้ำของแม่น้ำสายหลักของประเทศ

0: ศที่ผ่านมากับขาดแคลนในการตัดยอดน้ำและเก็บกักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้งครับการให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านชลประทานและการบริหารจัดการน้ำเป็นกรณีพิเศษจังหวัดแพร่และกลุ่มภาคเหนือตอนบนซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำครับและมีรอยต่อป่าลุ่มน้ำยมร่วมกับลุ่มน้ำน่านร่วมกันครับโครงการอาขาฝายชะลอน้ำและโครงข่ายระบบน้ำในน่านและแพร่และภาคเหนือต้องได้รับการผลักดันควบคู่กันไปครับท่านประธานครับนอกจากเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมชลประทานที่ผมได้กล่าวมาแล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่จะแก้ไขปัญหาระยะยาวคือการแก้ปัญหาที่รากเหง้าของวิถีชีวิตคนต้นน้ำอย่างเป็นรูปธรรมผมขอเสนออย่างนี้ครับคนภาคเหนือเราอยู่กับภูเขาและผืนป่าเราแบกรับต้นทุนการดูแลรักษาต้นน้ำให้คนหมายชี้ชัดครับว่าภาคเหนือเนี่ยยังมีที่สุดในประเทศคือ 64% นะครับซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกันกับที่จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่มีนะครับแต่โครงสร้างทางกายภาพของภาคเหนือเราเป็นภูเขาสูงชันระบบชลประทานยังมีน้อยมากไม่มีทางเลือกนอกจากเราต้องปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นหลักถ้าประเทศต้องการให้คนต้นน้ำนะครับรักษาป่าและหยุดวงการต้องไม่ปล่อยให้คนต้นน้ำแบกรับภาระเพียงลำพังนะครับต้องนำกลไกเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับสากลที่เรียกว่า Payment for Ecosystem Service หรือการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการบริการทางระบบนิเวศมาใช้เป็นนโยบายระดับชาติซึ่งผมศึกษามาว่ามีหลายประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศคอสตาริกานะครับเป็นประเทศคอสตาริกาได้ตากฎหมายหักภาษีน้ำมันและค่าใช้น้ำเข้าแล้วนำเงินมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายปีต่อไร่หาจนประเทศสามารถพลิกฟื้นป่าไม้เปอร์เซ็นต์เป็น 60% ตัวอย่างต่อไปครับประเทศเวียดนามครับเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานี่เองได้ออกกฎหมายให้โรงไฟฟ้าพลังน้ำเที่ยวปลายน้ำจ่ายค่าธรรมเนียมระบบนิเวศและรัฐโอนเงินตรงไปให้กับชุมชนภูเขาต้นน้ำเป็นค่าจ้างในการลาดตระเวนและรักษาผืนป่าปีละหลายพันล้านบาทตัวอย่างต่อมาครับประเทศจีนครับประเทศจีนใช้โมเดลที่เรียกว่า Grain for Green รัฐบาลจัดสรรงบประมาณและแจกสัมปทานบนภูเขาลาดชันเพื่อแลกกับการหยุดปลูกพืชเชิงและเปลี่ยนมาเป็นการปลูกป่าและไม้ยืนต้นตัดวงการศึกษาเรื่อง PES กันมาอย่างยาวนานมีงานวิจัยมากมายแต่ยังติดล็อกระเบียบการคลังที่ไม่เคยผลักดันเป็นกฎหมายระดับชาติอย่างจริงจังลองพิจารณานำโมเดลนี้มาเริ่มนำร่องในตอนบนจัดตั้งกองทุนบริหารจัดการระบบนิเวศงบประมาณอุดหนุนท้องถิ่นต้นน้ำให้มากเป็นพิเศษเพื่อเป็นเงินทุนชดเชยในการเปลี่ยนผ่านจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาสู่วรรณเกษตรเป็นค่าตอบแทนให้ชาวภาคเหนือที่ช่วยกันรักษาผืนป่านี่คือความยุติธรรมเชิงโครงสร้างครับท่านประธานที่จะทำให้คนต้นน้ำอยู่รอดมีรายได้จากการและคนปลายน้ำได้รับความมั่นคงลดน้ำท่วมมีป่าเพิ่มท่วมซ้ำซากความทุกข์ของประชาชนรอไม่ได้แล้วครับท่านประธานครับวันนี้ฝ่ายบริหารได้แสดงความมุ่งมั่นตามที่เกิดวิกฤตจากนี้ไปจะเป็นบทพิสูจน์ในการแก้ปัญหาปลอดภัยและรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวภาคเหนือแพร่น่านและชาวภาคเหนือตอนบนอย่างยั่งยืนครับขอบคุณครับ
1: โนทะครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายประสิทธิ์โนทะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านเขต2พรรคกล้าธรรมแต่เนื้อสิ่ง

่านผมจึงขอเสนอแนวทางแก้ปัญหาระบบน้ำในหัวข้อขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวปัญหาน้ำท่วมจังหวัดน่านอย่างเป็นระบบทั้งจังหวัดครับท่านประธานวันนี้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับจังหวัดน่านในน้ำท่วมแต่มันคือวิกฤตที่กำลังจะท่วมทั้งบ้านเรือนถนนโรงเรียนโรงพยาบาลพื้นที่การเกษตรร้านค้าและเศรษฐกิจของจังหวัดน่านและที่สำคัญที่สุดมันกำลังจะท่วมความหวังของพี่น้องต้องเผชิญกับภัยพิบัติซ้ำแล้วซ้ำอีกจังหวัดน่านถูกน้ำท่วมปีเว้นปีปี2ปีเว้นปีซึ่งน้ำท่วมแต่ละครั้งนั้นสร้างความเสียหายสุดที่จะประเมินค่าได้ท่วมบ้านเรือนเลือดสูบพี่น้องเป็นวงกว้างอย่างหลายอำเภอครับท่านประธานครับคำถามคือน่านจะต้องท่วมน้ำน่านจะต้องท่วมซ้ำซากอีกกี่ครั้งทุกครั้งที่น้ำมาเรามีการตั้งศูนย์บัญชาการทุกครั้งที่น้ำลดเรามีการสำเร็จภัยพิบัติเราพูดถึงครับแต่ผมขอถามผ่านสภาแห่งนี้ไปยังรัฐบาลว่าพี่น้องชาวน่านจะต้องเป็นบทเรียนให้รัฐบาลถอดอีกกี่ครั้งเราไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยการแจกถุงยางชีพเพียงอย่างเดียวเราไม่สามารถรอให้น้ำเข้าบ้านประชาชนก่อนแล้วเราไม่ควรใช้งบประมาณจำนวนมากทุกๆปีเพื่อซ่อมความเสียหายซ้ำเดิมหากเราไม่ลงทุนอย่างจริงจังเพื่อการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำแล้วซ้ำเล่ากระผมขอยืนยันว่าการช่วยเหลือเฉพาะหน้าประเทศไทยต้องเปลี่ยนจากระบบแก้หลังเกิดภัยการเกิดภัยครับกระผมจึงขอเสนอแนวทางต่อรัฐบาลในสภาแห่งนี้5เรื่องสำคัญดังนี้ครับต้องจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำจังหวัดน่านทั้งระบบจังหวัดน่านมีน้ำจำนวนมากอยู่บนพื้นที่ภูเขาน้ำจากลำน้ำสาขาหลายสายจะไหลลงสู่น้ำน่านอย่างต้องมองตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำพื้นที่ชะลอน้ำฟื้นฟูป่าต้นน้ำและสร้างระบบกักเก็บน้ำที่เหมาะสมกับภูมิประเทศกลางน้ำต้องขุดลอกลำน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางเพิ่มประสิทธิภาพการไหลระบายของน้ำและสำรวจจุดคอขวดทั้งสะพานฝั่งทางน้ำปลายน้ำต้องมีพื้นที่รองรับน้ำเพียงเพื่อไม่ให้เกิดมวลน้ำจำนวนมหาศาลไหลขึ้นขีดพร้อมกันผมขอให้รัฐบาลตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำจังหวัดน่านแบบบูรณาการงานด้านการจัดการน้ำกรมชลประทานปภ.กรมทางหลวงชนบท อบจ.และองค์การบริหารทำแผนร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างมีคนการต่างคนต่างมีงบประมาณแต่สุดท้ายประชาชนยังคงท่วมเหมือนเดิมครับเรื่องที่สองเตือนภัยให้ประชาชนรู้ก่อนน้ำมาภัยน้ำของจังหวัดน่านไม่ได้มีเฉพาะน้ำต้นตะลิ่งแต่ยังมีน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มซึ่งบางพื้นที่เตรียมตัวไม่ถึงกี่ชั่วโมงหรืออาจน้อยกว่านั้นเราต้องมีข้อมูลปริมาณฝนและระดับน้ำแบบเรียลไทม์วัดในน้ำในสาขาสำคัญต้องหมู่บ้านและเมื่อพบความเสี่ยงต้องแจ้งประชาชนผ่านผู้นำชุมชนและช่องทางออนไลน์พร้อมกันปั๊มจะมาไม่ใช่รู้เมื่อน้ำมาถึงหน้าบ้านแล้วครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงเด็กที่ชัดเจนใครรับผิดชอบใครไปรับ

0: สถานที่พอเพียงไหมอุปกรณ์รองรับอุปกรณ์ต่าง
1: ๆเรื่องที่3
0: ต้องรวดเร็วง่ายและสะท้อนความเสียหายจริงประชาชนถามผมมากที่สุดคือถนนหนทางที่ชำรุดสับที่ตกตัดขาดต้องได้บางบ้านเรือนที่ได้รับรัฐมีแต่มาตรการเดียวแก้ไขอย่างไรจะได้รับเงินทันได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือค่าเครื่องครัวเครื่องนุ่งห่มและเครื่องนอนรวม 6,000 และจะมีการเร่งเยียวยากระผมขอคำว่าเร่งด่วนครับหมายถึงเร่งด่วนจริงๆประชาชนที่บ้านเสียหายต้องได้รับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่พืชผลเสียหายต้องได้รับการที่เครื่องไม้เครื่องมือและสินค้าถูกทำลายต้องมีมาตรการช่วยเหลือและขอให้ลดขั้นตอนด้านเอกสารที่ไม่จำเป็นอย่าให้คนที่เพิ่งเสียบ้านสารไปพิสูจน์ความเดือดร้อนของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกครับ
2: ท่านประสิทธิ์ครับขอขัดจังหวะท่านประสิทธิ์สักครู่หนึ่งเนื่องจากว่าน้องๆ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการการประชุมนานแล้วผมขอเป็นตัวแทนต้อนรับกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงประจำปี2569กิจกรรมสคูล120คนนะครับเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและก็เช่นเดียวกันครับยินดีต้อนรับคณะจากสถานทูตญี่ปุ่นนะครับนำโดยท่านภูนศักดิ์จันจันชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาผู้แทนดีต้อนรับทุกท่านนะครับเชิญนั่งได้ครับเชิญท่านประสิทธิ์ต่อครับขอ
0: ท่านประธานครับเรื่องที่4ต้องมีมาตรการฟื้นเศรษฐกิจน่านหลังน้ำลดทันทีท่านประธานครับน้ำลดไม่ได้แปลว่าวิกฤตจบสำหรับประชาชนวิกฤตทางเศรษฐกิจเพิ่งเริ่มต้นสินค้าใหม่เข้าร้านเกษตรกรไม่มีเงินเริ่มเพาะปลูกใหม่ครอบครัวต้องเสียเงินซ่อมบ้านซ่อมรถซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทำมาหากินกับผมจึงขอให้รัฐบาลจัดมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดน่านเป็นก่อเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือแรกพักชำระหนี้ให้กับเงินเยียวยาหมุนเวียนแก่ผู้สนับสนุนเม็ดพันธุ์พืชลดต้นทุนปัจจัยการผลิตและเครื่องมือแก่เกษตรกรรวมถึงจัดกิจกรรมกระตุ้นกายในจังหวัดน่านหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเพราะจังหวัดน่านไม่ได้ต้องการเพียงฟื้นบ้านแต่เราต้องการฟื้นงานฟื้นอาชีพความหวังให้พี่น้องประชาชนด้วยครับเรื่องที่5ต้องมีงบประมาณชัดเจนกระผมขอให้รัฐบาลสำรวจโครงการป้องกันอุทกภัยของจังหวัดน่านทั้งหมดโครงการใดที่พร้อมสรรงบประมาณโครงการใดหรือติดพื้นที่ให้ตั้งคณะอย่างเร่งด่วนและโครงการต้องกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าปีไหนศึกษาออกแบบปีไหนจัดงบประมาณและปีไหนประชาชนจังหวัดน่านจะได้ใช้ประโยชน์อย่างจริงๆเพราะสิ่งที่พี่น้องชาวน่านต้องการไม่ใช่คำว่าจะรีบดำเนินการแต่พี่น้องประชาชนตั้งจังหวัดเมื่อไรจะเสร็จและสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมของประธานที่เคารพครับตลอดหลายวันที่ผ่านมากับผมได้ลงพื้นที่มองเห็นปัญหาด้วยตาแม้ประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักแต่สิ่งหนึ่งที่ยังเข้มขัดแข็งมากคือน้ำใจของพี่น้องประชาชนในงานนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้

0: ให้เขาไปช่วยเยียวยาพี่น้องจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ขอพระคุณพักกล้าธรรมท่านอัคราพรหมเผ่าท่านสมาชิกสภาที่ได้ลงพื้นที่นำองค์คาพยพเครื่องจักรคนหลายๆอย่างเข้าแก้ไขในพื้นที่ปัญหาที่พี่น้องประชาชนทิ้งด่วนน้ำใจคนน่านเราจะเห็นเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารตำรวจกู้ภัยอาสาสมัครภาคเอกชนภาคประชาชนช่วยกันทำอาหารขนถุงยังชีพล้างบ้านเปิดถนนและช่วยกันพาคนออกจากพื้นที่ผมขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณทุกมือทุกแรงและทุกหัวใจที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนคนจากประชาชนจะช่วยกันเองตลอดไปไม่เวลาแล้วที่รัฐบาลต้องเปลี่ยนความเป็นระบบป้องกันภัยที่ยั่งยืนครับสุดท้ายนี้กระผมขอฝากไปถึงรัฐบาลอย่ารอให้น้ำท่วมครั้งหน้าพูดเรื่องเดิมอีกน้ำท่วมครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนขอการบริหารหยุดวงจรน้ำมาบ้านพังแจกถุงยังชีพจ่ายเงินเยียวยาถอดใหม่และเปลี่ยนเป็นรู้ก่อนเตือนก่อนป้องกันก่อนช่วยทันฟื้นฟูเร็วและกันแก้ปัญหาระยะยาวครับกับผมไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้เพื่อเรียกร้องเพียงครั้งเดียวแต่กับผมขอเรียกร้องให้รัฐบาลสักชนคนจังหวัดน่านไม่ต้องกลับมาเป็นผู้ประสบภัยซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะทุกบทบาทที่ลงทุนกับการป้องกันในวันนี้คือลดความเสียหายในวันหน้าเพราะทุกชีวิตที่เราปกป้องไม่มีค่าเลขถึงเวลาแล้วครับไขอย่างจริงจังไม่ใช่แค่ลงมือแก้ไม่ใช่แค่เยียวยาหลังน้ำลดแต่ต้องป้องกันก่อนน้ำมาและไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนยืนรัฐบาลต้องยืนข้างประชาชนและสภาแห่งนี้ด้วยเหตุนี้กระผมจึงขอเสนอญัตติด่วนด้วยว่ารับญัตตินี้ไว้พิจารณาและส่งข้อมูลไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งกำหนดมาตรการป้องกันการเยียวยาปัดน่านอย่างเป็นรูปธรรมและต้องไม่กลายเป็นข่าวเดิมที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกทุกปีต่อไปครับขอบคุณครับ
1: ท่านผู้เสนอญัตติท่านสุดท้ายนะครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาสุทินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายญัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านค่ะก่อนอื่นดิฉันต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งค่ะต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนพื้นที่เกษตรเครื่องมือทำมาใหม่อีกครั้งค่ะท่านประธานคะเหตุการณ์ที่จังหวัดน่านครั้งนี้ไม่ใช่น้ำท่วมธรรมดาค่ะจังหวัดน่านแต่เป็นปัญหาร่วมกันระหว่างวันที่19ถึง22สิงห์อำเภอ42ตำบล356หมู่บ้านประชากร 1,800 ครัวเรือนค่ะรวม 67,100 คนมีผู้เสียชีวิต4ก็เจ้าหน้าที่อาสา1รายซึ่งอยู่ระหว่างการวินิจฉัยสาเหตุการเสียมีปริมาณฝนสะสมใน24มิลลิเมตรก่อให้เกิดน้ำและดินสไลด์อย่างรุนแรงทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนค่ะว่าฝนอาจไม่ได้ตกต่อเนื่องทั้งเดือนเหมือนในอดีตค่ะแต่ตกหนักมากในพื้นที่จำกัดภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงจนดินอุ้มน้ำไม่ทันและมวลน้ำรวดเร็วค่ะนี่คือสภาพที่ตกหนักอย่างรุนแรงในช่วงเวลาสั้น

สำหรับพื้นที่ภูเขาค่ะฝนลักษณะนี้ไม่ได้สร้างความเสี่ยงเพียงน้ำท่วมค่ะแต่เพิ่มความเสี่ยงพร้อมกันถึง3ขั้นก็คือน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและเส้นทางดังนั้นการแก้ปัญหาจะมองเฉพาะระดับน้ำในแม่น้ำน่านฝนความอิ่มตัวของดินเส้นทางน้ำชุมชนริมฝั่งไปจนถึงพื้นที่ปลายน้ำให้เป็นระบบเดียวกันค่ะท่านประธานเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะคะปภ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยชื่นชมการดำเนินงานของรัฐบาลนะคะโดยเฉพาะท่านศาสตราจารย์ลงพื้นที่สั่งการให้เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคและติดตามมวลน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะดิฉันเชื่อว่าการลงพื้นที่จะทำให้ท่านได้เห็นปัญหาจริงของพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะในการที่จะผลักดันนโยบายทั้งประเทศต่อไปค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ต้องขอชื่นชมการดำเนินงานมีการขอรับความช่วยเหลือโดยที่ไม่ต้องถ่ายสำเนาบัตรประชากับพี่น้องประชาชนนะคะก็มาตรการเหล่านี้ค่ะมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะในระยะเร่งด่วนแต่ไม่เพียงพอค่ะสภาแห่งนี้ต้องการช่วยทำอย่างไรไม่ให้ประชาชนอยู่ภายวันนี้ค่ะประเทศไทยจึงต้องเปลี่ยนจากการบริหารเหตุการณ์ค่ะดิฉันมีข้อเสนอต่อรัฐบาล7ประการดังต่อไปนี้ค่ะประการบริหารความเสี่ยงจังหวัดและทางลุ่มน้ำค่ะจังหวัดเสี่ยงภัยจำเป็นต้องมีแผนที่ความเสี่ยงเดียวกันนะคะซึ่งต้องรวมข้อมูลฝนระดับน้ำพื้นน้ำจุดคอขวดถนนและสะพานที่เสี่ยงถูกตัดขาดกลุ่มเปราะบางนะคะทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กนะคะงานค่ะไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำนะคะสสน.จิสด้ากรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทนะคะแล้วก็องค์กรนะคะระบบจึงควรพัฒนาไปสู่การมีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเป็นศูนย์กลางข้อมูลแล้วก็คำสั่งที่ชัดเจนภายใต้หลักการ1พื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังควรมีการจัดการน้ำท่วมค่ะดินโคลนถล่มเป็นภัยที่มีเงื่อนไขต่างออกไปนะคะและอาจเกิดขึ้นหลังฝนหยุดแล้วค่ะเพราะดินยังอิ่มตัวด้วยน้ำนะคะรัฐบาลควรให้กรมทรัพยากรธรณีค่ะร่วมกับจังหวัดมหาวิทยาลัยนะคะที่ความเสี่ยงระดับหมู่บ้านค่ะสำรวจพื้นที่ลาดชันเหนือชุมชนอย่างเสี่ยงสูงควรจะมีเครื่องมือวัดฝนจุดสังเกตการโดยชุมชนนะคะล่ะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่จำเป็นและเชื่อมกับโครงข่ายขนาดกลางและขนาดเล็กค่ะให้งบฟังก์ชันขนาดใหญ่ดิฉันอยากให้รัฐบาลค่ะกลับมาดูมาสเตอร์แพลนของลุ่มโครงการขนาดใหญ่ที่มีความจำเป็นนะคะเช่นในบางลุ่มน้ำค่ะน้ำจำนวนมากค่ะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งซ้ำซากนะคะโครงการที่ศึกษาแล้วโครงการที่คุ้มค่าผ่านข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมแล้วและประชาชนยอมรับก็ควรรีบดำเนินการและกำหนดไทม์ไลน์ให้ชัดเจนค่ะแต่โครงการขนาดใหญ่อย่างเดียวก็ไม่เพียงพอค่ะพันอย่างมากนะคะเราจำเป็นต้องพัฒนาเครือข่ายคลองย่อยเชื่อมต่อกับระบบนะคะเพราะว่าโครงสร้างเหล่านี้จะช่วยในเรื่องของการระบายน้ำในช่วงน้ำหลากค่ะแล้วก็การชลประทานส่งน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงน้ำแล้งด้วยค่ะสิ่งที่เราเจอแทบทุกจังหวัดก็คือการขาดงบประมาณบำรุงรักษาระบบชลประทานเราจะเห็นปัญหาคลองตื้นเขินมีสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำประตูระบายน้ำเปิดปิดไม่ได้นะคะมันหลายพันล้านบาทค่ะแต่การจัดการอย่างต่อเนื่องนะคะดิฉันจึงเสนอให้ชลประทานทุกจังหวัดโยธาธิการและผังเมืองนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็เสี่ยงนะคะมี waterway audit หรือว่าการสำรวจเส้นทางน้ำค่ะเพื่อช่วยให้การระบายน้ำในภาพรวมดีขึ้นค่ะประการที่3ค่ะคนในพื้นที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการน้ำค่ะท่านประธานคะ

รัฐจำเป็นต้องสร้างแนวคิดและกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการสร้างองค์ความรู้ค่ะและการเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการน้ำได้นะคะเพราะว่าไม่มีใครรู้จักน้ำในพื้นที่ชาวบ้านรู้ค่ะว่าคลองต้องระวังให้ประชาชนมีส่วนน้ำตนเองค่ะศึกษาเส้นที่จุดเสี่ยงร่วมกำหนดโครงการแล้วก็ดูแลระบบนะคะข้อมูลจากชุมชนจะต้องถูกเชื่อมเข้ากับข้อมูลของหน่วยงานต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นชลประทานปภ.มี1พื้นที่1ฐานข้อมูล1แผนบริหารจัดการน้ำพัฒนาระบบตัวเตือนภัยที่รวดเร็วแม่นยำและนำไปปฏิบัติได้ค่ะอย่าให้ประชาชนต้องได้รับเพียงคำเตือนว่าให้เฝ้าระวังการเตือนว่าฝนจะตกหนักระวังน้ำป่าไหลหลากเท่านี้ยังไม่เพียงพอค่ะน้ำจะมาถึงพื้นที่ใดเวลากี่เท่าไหร่อพยพเมื่อใดไปที่ไหนนะคะและระยะเวลาประชาชนเคลื่อนย้ายทรัพย์สินไปอยู่ในที่ปลอดภัยได้ทันค่ะพยากรณ์ควรต้องเข้มข้นขึ้นแม่นยำขึ้นรู้ล่วงหน้านานขึ้นมีเกณฑ์อพยพที่ระบุไว้ชัดเจนค่ะการเตือนภัยต้องส่งผ่านหลายช่องทางค่ะทั้งโทรศัพท์มือถือคนและอาสาสมัครนะคะเพราะบางหรือไฟฟ้าอาจจะถูกตัดค่ะต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษค่ะพร้อมอพยพก่อนฤดูฝนทุกปีค่ะป่าต้นน้ำจะต้องสร้างทั้งฟูป่าต้นน้ำมีความสำคัญนะคะท่วมนี้มาจากการตัดไม้ทำลายป่ายืนของป่าต้นน้ำอย่างเป็นระบบค่ะแนวทางในการรักษาป่าอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องให้คนที่อยู่กับป่าดิฉันเสนอให้ประเทศไทยศึกษารูปแบบ sustainable forest แม้อย่างเยอรมนีค่ะบริหารป่าโดยมองป่าเป็นทั้งระบบเราสามารถใช้ประโยชน์จากป่าการตัดแบบเลือกต้นนะคะหรือว่าหมุนเวียนในพื้นที่นะคะแล้วก็และรักษาป่าให้สามารถสลายทางชีวภาพได้ค่ะเราจะออกแบบป่าชุมชนป่าเศรษฐกิจต้นน้ำแบบหมุนเวียนได้หรือไม่นะคะเริ่มจากพื้นที่ขนาดเล็กค่ะกำหนดสัดส่วนการแล้วต้องปลูกฟื้นฟูตรวจสอบด้วยดาวเทียมและให้รายได้กลับสู่ชุมชนผู้ดูแลป่าค่ะเปลี่ยนจากแนวคิดคนกับป่าต้องแยกออกจากการได้จากการรักษาป่าค่ะป่าที่สมบูรณ์ป่าก็จะมีเจ้าของที่ช่วยดูแลหลายพันหลายที่แข็งแรงคือโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำที่มีค่าที่สุดของประเทศดิฉันคิดว่าสทนช.ไม่ควรมีภาพจำเพียงหน่วยงานที่ศึกษาทำแผนและประสานแผนค่ะแต่ต้องมีบทบาทนำในการตอบให้ได้ว่าโครงการการใดควรรื้อฟื้นกฎหมายใดเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่และจะดำเนินการเมื่อใดนะคะเป็นเจ้าภาพที่ผลักดันให้แผนเกิดขึ้นจริงพร้อมกันนั้นนะคะรัฐบาลก็ควรทบทวนพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำและพระราชบัญญัติป้องกันบรรเทาสาธารณภัยค่ะว่าเมื่อเผชิญการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีข้อจำกัดต่อการทำงานเชิงป้องกันหรือไม่และมีการล่าช้าเกินควรค่ะผู้ประชาชนและเศรษฐกิจนี่นะคะรวม 6,700 บาทค่ะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะคะแต่การฟื้นฟูชีวิตประชาชนรัฐบาลควรเร่งสำรวจความเสียหายบ้านเรือนพื้นที่เกษตรปศุสัตว์เครื่องจักรร้านค้าร่วมกันระหว่างจังหวัดหน่วยงานต่างๆรวมถึงโรงพยาบาลภาครัฐของประชาชนเกษตรกรต้องได้รับทั้งเงินช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ปัจจัยการผลิตแผนฟื้นฟูดินหลังน้ำลดค่ะสุขภาพจิตนะคะของผู้ประสบภัยเพราะผลกระทบจากภัยพิบัติไม่ลดค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะสุดท้ายปัญหาน้ำของประเทศไทยขึ้นอยู่กับ political view ค่ะดิฉันทำงานเรื่องน้ำมาระยะหนึ่งนะคะและยิ่งพบว่าประเทศไทยไม่ได้ขาดหรือแบบจำลองค่ะเรามีความสามารถสิ่งที่เราขาด

0: ในบางช่วงเวลาค่ะคือพลังจริงการแก้ปัญหาน้ำจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลและนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพียงใดค่ะเพราะต้องใช้ทั้งงบประมาณอำนาจในเรื่องความรู้เพื่อทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและประชาชนเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันค่ะดิฉันจึงอยากฝากถึงรัฐบาลว่าเราไม่ได้ต้องการเพียงการศึกษาอีกแล้วแก้ปัญหาจริงๆกล้าตัดสินใจตามงานลงพื้นที่ไหนแล้วไปปลดล็อกให้ค่ะที่สำคัญเมื่อฝนหยุดก็การทำให้ประชาชนสูญเสียน้อยที่สุดก่อนที่น้ำจะมาค่ะและเป้าหมายสูงสุดของเราไม่ควรเป็นเพียงการทำให้จังหวัดน่านกลับมาเหมือนเดิมค่ะแต่ต้องพร้อมกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมและอยู่กับน้ำได้ยั่งยืนกว่าเดิมค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยอย่างจริงจังค่ะขอบคุณค่ะ
1: มติได้เสนอยติครบทุกท่านแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการอภิปรายของท่านสมาชิกฝ่ายฝั่งฝ่ายค้าน18ท่านแล้วก็ฝั่งฝ่ายรัฐบาลที่ท่านเจริญอภิพัฒน
2: ์กราบเรียนประธานสภาที่เคารพผมเจริญอภิพัฒน์ธารโกศลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านเขต3ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวประชาชนชาวจังหวัดน่านที่ประสบอุทกภัยและขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเร็วนะครับเมื่อวันที่19สิงหา2500ตกหนักเป็นระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่3ถึง4ชั่วโมงสะสมเกือบจะถึง400มิลลิเมตรทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากที่การเกษตรสร้างความเสียหายอย่างหนักในจังหวัดน่านโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวมีพื้นที่ที่ได้รับป่าไหลหลากเข้าท่วมชุมชนและพื้นที่กันจำนวนกว่า 4,000 ครัวเรือนและประชากรที่คนและยังรวมจำนวนชุมชนของพี่น้องชาติพันธุ์ที่อยู่บนดอยครับที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์ถนนไฟฟ้าประปาถูกตัดขาดอีกจำนวนหลายชุมชนและเหตุน้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดน่านรอบนี้ถึง4รายด้วยนะครับท่านประธานครับบันนะครับสภาพภูมิอากาศโลกได้เปลี่ยนไปมากและมีแนวโน้มว่าจะเกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับหากดูสถิติปริมาณน้ำฝนพบว่าจังหวัดน่านนะครับปี2567มีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงสุดอยู่ที่เกือบ200มิลลิเมตรปี2568มีปริมาณน้ำฝนสูงสุดอยู่ที่เกือบ300มิลลิเมตรและปีแล้ววันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเกือบ70จังหวัดน่านครับมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทุกครั้งที่มีฝนตกหนักจะเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมชุมชนเป็นประจำและเมื่อสภาวะอากาศโลกเปลี่ยนไปหน้าฝนมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นทุกปีจังหวัดน่านจึงประสบปัญหาน้ำท่วมใหญ่ติดต่อกันตั้งแต่ปี2567จนถึงปีติดต่อกันและล่าสุดครับมีความรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีของจังหวัดน่านสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมายมหาศาลตั้งแต่เข้าของเครื่องรถยนต์ที่ดินตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานหลักเช่นระบบน้ำประปาพี่น้องหลายคนเรียกได้ว่าต้องสิ้นเนื้อประดาตัวและที่กระทบหนักที่สุดคือความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจที่มีมูลค่าหลักท่านประธานครับในขณะที่พวกเรากำลังประชุมอยู่ที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวครับทุกภาคส่วนกำลังทำงานกันอย่างหนักเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากชาวจังหวัดน่านขอใช้

โอกาสนี้ชื่นชมครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนพี่น้องประชาชนที่ได้ทุ่มเทสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดน่านผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่เพื่อคืนความเป็นอยู่พื้นฐานให้กับผู้ประสบภัยให้เร็วที่สุดท่านประธานพี่น้องผู้ประสบภัยชาวจังหวัดน่านขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านดังนี้ครับระยะเร่งด่วนสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดทำความสะอาดพื้นที่เคลียร์ดินโคลนสิ่งปฏิกูลอื่นเพื่อให้พี่น้องผู้ประสบภัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตพื้นฐานได้ให้ได้เร็วที่สุดนะครับเร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคเร่งกู้ระบบไฟแซมเส้นทางคมนาคมที่ถูกตัดขาดเพื่อให้นอกจากนี้ดูแลสุขภาพกายและจิตใจสูญเสียทุกอย่างแม้กระทั่งบ้านและที่ดินผืนสุดท้ายจำเป็นต้องได้ใกล้ชิดรวมถึงดูและผู้พิการไม่พูดถึงเลยไม่ได้เลยก็คือการเยียวยาอย่างเงินทดลองราชการและเงินเยียวยาก้อนแรกตามระเบียบของทางราชการนะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทและค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับเน้นว่าต้องรวดเร็วนะครับซึ่งล่าสุดก่อนที่ผมจะเดินทางมาได้รับการร้องเรียนว่ากระบวนการยังต้องกรอกเอกสารเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านและยังต้องสอบสวนความเสียหายอยู่แต่ละรายเป็นตัวเลขสูงไม่ได้เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทางรัฐบาลครับได้สั่งการให้การเยียวยานะครับเป็นไปโดยเร่งด่วนนะครับในระยะที่2นะครับกลางหลังจากที่ได้เร่งฟื้นฟูได้ใช้ชีวิตได้แล้วนะครับสิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการต่อคือการฟื้นฟูซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนตลอดจนเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่หน่วยงานรัฐต้องสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างตามจริงอย่างเร่งด่วนเนื่องจากอำเภอปัวเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดน่านและมีรีสอร์ทตลอดจนโฮมสเตย์ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเป็นจำนวนมากการเร่งซ่อมแซมสร้างสิ่งปลูกสร้างพร้อมรับมือฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึงในอีก1เดือนข้างหน้าจึงเป็นมาตรการจำเป็นเร่งด่วนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยฟื้นฟูภาคเกษตรกรรมและธุรกิจท่องเที่ยวหน่วยงานช่วยเยียวยาเกษตรกรเพื่อจ่ายเงินชดเชยตามเกณฑ์ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและข้อเสนอในระยะยาวนะครับระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการภัยพิบัติให้สามารถเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไปยังพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าอาจจะต้องมีประสิทธิภาพแม่นยำแล้วก็ชำระมือภัยพิบัติจะต้องสะท้อนขอสะท้อนแผนรับมือภัยพิบัติไม่ได้เนื่องจากไม่มีการแบ่งหน้าที่ไม่มีการบัญชาการที่ชัดเจนการทำงานซ้ำซ้อนนะครับทำให้เสียเวลานะครับเครื่องต้องรอจากจังหวัดซึ่งใช้เวลาเดินทางอย่างน้อย1ชีพกู้ภัยได้ทันต่อเหตุการณ์นะครับเพราะฉะนั้นขอให้รัฐบาลนะครับเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยด่วนแล้วก็โดยเฉพาะ

0: ที่นะครับผมเชื่อว่ารัฐมนตรีได้ลงพื้นที่นี้ไม่ต่ำกว่า10คน
1: ท่านเจริญครับ
0: เพราะฉะนั้น
1: ท่านใช้เวลาเกินมาเกือบ2ใช่2
0: นาทีนิดเดียวครับ
1: ขอสรุปเลยครับ
0: 30วิครับท่านครับผมสิ่งสำคัญที่สุดครับคืองบประมาณในการฟื้นฟูนะครับความเสียหายรัฐบาลครับให้ความสำคัญแล้วก็ให้งบประมาณในการฟื้นฟูแก่พื้นที่เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาได้กลับมาเป็นปกติสุขนะครับรัฐบาลรัฐมนตรีทุกท่านที่ได้ลงไปได้เห็นความเสียหายจริงแล้วเพราะฉะนั้นขอให้รัฐบาลนะครับให้ความสำคัญในการฟื้นฟูพื้นที่ด้วยขอบคุณมากครับ
1: เนื่องจากว่าขณะนี้40กว่าคนนะครับต้องใช้เวลาจากนี้ไปอีกประมาณ5ชั่วโมงขอความกรุณาเห็นใจท่านผู้อภิปรายที่ครับจะต้องรอเวลาอีกนานเพราะฉะนั้นขอความกรุณาแล้วก็ควบคุมระยะเวลาของการอภิปรายท่านให้อยู่ในท่านนะครับต่อไปท่านสมบัติยศินครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพกับผมสมบัติยศินนะครับสมาชิกสภาผู้พักภูมิใจไทยแสดงความเสียใจกับพี่น้องจังหวัดน่านนุชและทรัพย์สินของตัวเองแล้วต้องแสดงความเสียใจกับจังหวัดตัวเองด้วยนะครับก็มีผู้เสียชีวิตเหมือนเท่าน่านนะครับแล้วก็ปัญหาของจังหวัดน่านกับแม่ฮ่องสอนเพราะว่าภูมิประเทศเนี่ยมันก็ต้องยืนยันว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดน่านมีก่อนอื่นผมต้องขอบคุณนะครับภาคส่วนครับทุกภาคส่วนที่เข้าไปดูแลจังหวัดน่านหรือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยปีนี้รู้สึกว่ามีความพร้อมองค์กรสุขคนทุกถิ่นก็เหมือนกันมีความพร้อมนะครับแล้วก็พวกเนี่ยก็มาช่วยกันนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างเคียงก็มาช่วยกันครับปีนี้ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่พวกเราเนี่ยให้ภัยตัวนี้มันผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับนะครับของทั้งสองจังหวัดเนี่ยจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดมันเป็นภูเขาสูงเสร็จแล้วตรงที่จะมีพื้นที่ทำกินของพี่น้องเกษตรกรและชาวบ้านอยู่เวลาเกิดเวลามันสั้นมากเหตุการณ์ที่เราคิดว่าเรนมันไม่สามารถที่คาดเดาได้เลยว่าจะเกิดเมื่อไหร่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยนะครับอันนี้ต้องเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆทีแรกๆเนี่ยมันก็รับน้ำได้ประมาณ100กว่าเนี่ยรับต่อวันเนี่ยรับได้พอปลายฤดูฝนมาแล้วนะครับถ้าเกินร้อยเมื่อไหร่น้ำมาทันทีครับไม่สามารถที่จะรับน้ำได้เดียวกับที่น่านเลยนะครับเช่นเดียวกันครับเวลาที่เราจะแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนและเวลาน้ำมาเนี่ยไม่สามารถทำได้เลยสังเกตเห็นว่าเวลามันมาทีเนี่ยไม่มาน้ำอย่างโคลนมาเต็มเลยมีเศษไม้มีเศษวัสดุซึ่งมันมากับน้ำตอนนี้เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนะครับหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็

0: ของปภ.ที่ผ่านมาเนี่ยบางทีประกาศไปก็คือผมคิดว่าการเตือนภัยเนี่ยต้องให้ละเอียดมากกว่านี้แจ้งภาพรวมเนี่ยเขาไม่ตื่นตัวครับท่านประธานไม่มีใครทราบเลยว่าปริมาณฝนเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าความชัดเจนในการเตือนภัยเนี่ยต้องมีครับท่านประธานอันที่สองความเตรียมพร้อมของการที่จะอพยพเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยผมก็ต้องบอกว่าต้องถ้าส่วนราชการเขาเตือนแล้วเนี่ยต้องฟังบ้างครับส่วนราชการหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านอบท.เตือนแล้วไม่ฟังนะครับในการที่จะทำให้รับความเสียหายอีกอันนี้ก็คือเราต้องมีความประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้อมูลแนะนำไว้อันนี้คือเราต้องมีความพร้อมแล้วอุปกรณ์อีกนะครับที่จะมาดูแลเนี่ยว่าจะต้องอพยพตรงไหนมีพี่น่านเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีช่วยท่านเจษฎาได้เข้าไปก็ดูแลแล้วดูแลผมคิดว่าเป็นสุดแล้วตั้งแต่ที่เกิดเหตุมาก็เหมือนกันนะครับทุกหน่วยงานเขาช่วยกันก็อันไหนที่มันไปไม่ได้เนี่ย5ชั่วโมงเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางได้ก็เป็นความเสียหายแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดินก็แนะนำนะครับผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยก็จะพี่น้องประชาชนมีการอบรมซ้อมเตือนภัยที่เสี่ยงภัยเนี่ยทุกให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่างดีการบริการของภาคส่วนให้มากขึ้นถ้ารู้ว่าภาคเหนือตอนบนเนี่ยอุทกภัยนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมในจังหวัดภาคกลางเอ่ยเพื่อที่จะไปช่วยกันในอดีตนะครับอย่างผมยกตัวอย่างของจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมเนี่ยมีน้อยมากเขาบอกติดขัดเรื่องเกี่ยวกับไม่สามารถข้ามจังหวัดได้เงี้ยครับเขามีเครื่องไม่เกิดภัยเนี่ยการที่เราจะแก้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับแล้วอีกอย่างประเด็นที่สำคัญผมขอให้อย่างเดียวครับว่าผังเมืองให้โยกย้ายนะครับไม่ให้อยู่กับติดลำน้ำสายหลักและสายรองเนี่ยเราต้องทำผังให้หมดนะครับภาคส่วนเนี่ยว่าเราต้องมีผังเมืองที่จะคอยดูแลทั้งแหล่งน้ำที่จะลำน้ำสาขาที่จะไปให้ที่ชุมชนนะครับท่านประธานครับที่ให้เวลานะครับขอบคุณคร
1: ับ วงอาเคือบุญสนครับ
2: เคารพดิฉันนางสาววงอาเคือบุญดอนจังหวัดสกลนครพักร่วมขอร่วมอภิปรายนะคะในยติในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันคือจังหวัดน่านค่ะตั้งแต่วันแรกที่น้ำท่วมค่ะและตลอด2วันที่เถียงนั้นนะคะทำให้ได้เห็นว่าผลกระทบจากทำให้ประชาชนค่ะสูญเสียแล้วก็สิ้นหวังเป็นชั้นได้มาจากการลงพื้นที่ไม่ใช่ตัวเลขหรือมูลค่าความเสียหายแต่เป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนค่ะเสียงของคนที่บ้านถูกน้ำท่วมเสียงของคนที่บ้านของเกษตรกรที่มองพื้นที่ทำกินแล้วไม่รู้เจอนี้เลยค่ะเป็นสิ่งที่ดิฉันขอนำเสียงเหล่านั้นสะดอนในวันที่ภัยพิบัติพรากทุกอย่างไปค่ะความดุ

ความจริงอันโหดร้ายที่ชาวปัวต้องเผชิญท่านประธานคะสำหรับพวกเราในสภาแล้วค่ะอุทกภัยเรานำมาอภิปรายแต่สำหรับร้อนนี้คือชีวิตในฐานะดิฉันค่ะเป็นลูกอีสานอ่อนดิฉันนะคะเคยประสบอุทกภัยแต่ไม่เคยดินโคลนถล่มที่วิกฤตหนักขนาดนี้ผมกล้าทำนั้นคนในพื้นที่ดิฉันท่านกำนันยุทธยาต้นเสาคนไทยไม่ทิ้งกันนี่คือหัวใจของคนอีสานที่ส่งต่อสู่คนน่านว่าเราสิ่งที่ดิฉันได้เห็นนั้นหนักหนาเห็นคือคราบน้ำตาและความฉันจึงขอนำเสียงของประชาชนที่นั้นมาสะท้อนต่อสภาแห่งนี้ค่ะเรื่องที่อยู่อาศัยเอา 8,000 ครัวเรือนซึ่งบ้านของพวกเขาไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างความปลอดภัยดิฉันนะคะได้เดินทางไปยังหมู่บ้านเพียงซึ่งนะคะมีคุณแม่ท่านหนึ่งถูกบ้านถูกน้ำซัดนะคะเหลือไว้เพียงแค่ส้วมเท่านั้นแต่ยังมีคนที่ชอบต่างหน้าเลยนะคะซัดไปทั้งบ้านค่ะวันนี้เรื่องการเยียวยาของรัฐบาลเมื่อมีมาตรการออกมาแล้วดิฉันอยากเร่งนะคะรวดเร็วค่ะในประเด็นที่2ค่ะกรบเกษตรกรค่ะได้รับผลกระทบกว่า 6,500 ล้าน 15,000 ไร่ในจังหวัดน่านนะคะสิ่งที่พวกเขาต้องการค่ะไม่ใช่แค่การชดเชยเยียวยาแต่คือโอกาสทำมาหากินถุงยังชีพทนได้เพียงแค่ไม่กี่วันการผลิตและทุนจะช่วยและวันพรุ่งนี้ในข้างหน้าเสียงสะท้อนในเรื่องของกลุ่มเปราะบางที่ถูกทอดทิ้งจังหวัด 107,000 กว่าครัวเรือนควรถูกนับเป็นผู้ประสบภัยแข็งแรงสามารถหนีน้ำได้ทันแต่ผู้สูงอายุผู้หรือเด็กเล็กไม่สามารถช่วยเหลือค่ะจึงไม่เพียงแค่เป็นการแจ้งเตือนและให้ประชาชนอพยพค้นหาและช่วยเหลือเชิงรุกค่ะในแต่ละชุมชนว่ามีใครในยามที่วิกฤตค่ะมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าโดยท่านธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมได้นำเครื่องจักรรถตักดินรถดูดโคลนเข้าไปลุยเคลียร์พื้นที่นะคะเพื่อบรรเทาทุกข์อีกทั้งยังลดห้องน้ำเคลื่อนที่ยังไม่รวมถึงนะคะการช่วยเหลือเครื่องสาธารณูปโภคหรือปัจจัยชาวนานต้องการดังนั้นค่ะนี่จึงเป็นสิ่งที่ยังไม่เพียงพอและนอกเหนือจากนี้ค่ะดิฉันได้อ่านจดหมายที่ส่งผ่านท่านส.ส.ประสิทธิ์โนท้าจังหวัดน่านในพื้นที่นะคะที่เขียนขอบคุณท่านอัคราพรหมเผ่าในวันที่เขาเดือดร้อนที่สุดค่ะคนที่อยู่เคียงข้างเขาทำให้เขาอุ่นใจและประทับใจไม่รู้ลืมจดหมายแล้วก็มีการเขียนว่าเขารู้สึกอุ่นใจและอบอุ่นใจเพียงใดจอดเวลา5วันนี่ไม่ใช่แค่กระดาษแผ่นเดียวค่ะแต่คือความนี่คือบทเรียนราคาแพงค่ะถ้าประชาชนยังต้องพึ่งนั่นหมายความว่าระบบช่วยเหลือของรัฐบาลยังไม่เพียงพอดิฉันภาครัฐภาคเอกชนอาสาคนที่ลงไปดิฉันขอขอบคุณค่ะว่ารัฐบาลแต่ยังดีไม่พอค่ะท่านประธานเพราะความเดือดร้อนของประชาชนที่นอนของเด็กเล็กที่ไม่มีที่อยู่คนชราที่ไม่มีบ้านขั้นตอนของราชการได้ดิฉันข้อ1ค่ะคือให้เร่งเยียวยาบ้านเรือนที่เสียหายให้เร็วที่สุดลดทุกขั้นตอน2ค่ะให้เร่งฟื้นฟูที่ดินทำกินสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เพื่อให้เกษตรกลับมาตั้งตัวดัง

0: ทั้งในระบบนอกระบบค่ะเมื่อประชาชนขาดรายได้ยังมีใน4ค่ะขอให้เร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานสะพานถนนถนนซ้ำซ้อนในระยะยาวและ5เรื่องนี้ต้องมีเจ้าภาพและกรอบเวลาที่ชัดเจนประชาชนต้องรู้ความช่วยเหลือว่าจะต้องได้รับจากใครลงไม่กี่วันค่ะแต่ความเดือดร้อนของประชาชนยังคั่งค้างอยู่เป็นเดือนหรือนับปีวันนี้ความจากน้ำลดแต่วัดที่การบริหารจัดการวัดว่าเด็กมีบ้านพื้นที่ทำมาหากินจีฉันจึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลขอให้เร่งเยียวยาฟื้นอย่าให้คนน่านต้องรอนานอย่างไร้ความหวังขอขอบพระคุณค่ะ
1: ต่อไปท่านบุญระวียมจินดาครับ

0: จ้าหน้าที่ช่วยดูด้วยครับ
1: ท่านประธานที่เคารพกระผมบุรวียมจินดาสมาชิกสภาหัวหน้าพรรคร่วมใจไทยกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าคงเชื่อนะครับว่าน้ำมันท่วมเพราะฝนตกฝนตกเพราะกบมันร้องใช่ไหมครับท่านอาจจะดูงงๆหรือบางคนนั่งใจลอยเดี๋ยวผมจะไขนี่ครับจะใช้เวลาไม่มากเพื่อรักษาเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เป็นสสอย่างนี้ก็มีข้อมูลที่ตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่18ที่ปัจจัยสำคัญก็คือฝนตกหนักและก็หนักมากกรมอุตุบอกว่าเกิดจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือค่อนข้างแรงส่งผลให้น้ำป่าหลากฉับพลันหลายพื้นที่อันนี้ขอให้เป็นบทเรียนรัฐบาลต้องส่งเสริมการปลูกป่าครับเริ่มเลยครับอย่างน้อย10ล้านไร่ตั้งแต่เดี๋ยวเหตุมาตลอดเราไม่ได้แก้ปัญหากันที่ต้นเหตุครับนี่มันก็เป็นอย่างนี้มันถึงวาระแล้วครับที่เราจะต้องปลูกป่าซึ่งเป็นวาระแห่งชาตินั่นก็คือเหตุการณ์ที่เราเสียใจกันที่จังหวัดน่านห่างจากจังหวัดน่านไปอีกจันทบุรีผมเป็นคนจังหวัดระยองตรงนั้นกำลังจะเกิดกรณีโครงการอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดที่อำเภอแก่งหางแมวจันทบุรีประชาชนได้อะไรครับช่วยเกษตรกรหรือครับเกษตรกรหรือครับคนเขาจะปลูกท่าแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือการเอื้อเตอร์ซึ่งพี่น้องชาวจันทบุรีกำลังทุกข์กันมากมีความทุกข์กันมากครับเพราะรัฐบาลได้อนุมัติโครงการนี้ซึ่งเป็น Data Center ในสี่ห้างคนไทยบ้างไหมบริษัทจีนช้างซึ่งมีประมาณสักไม่ต่ำกว่า200ตัว200เชือกสัตว์ป่านับร้อยนับพันไก่กองฉะนั้นการบริหารการจัดการนั้นเป็นการบริหารการจัดการน้ำที่มาถูกทิศถูกทางหรือเปล่าผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานโดยยกหรือนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหรือพระพันปีหลวงอ่านแก่ราษฎรบ้านถ้ำติ้วอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครเมื่อ20ท่านความว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างจะสร้างป่าเห็นไหมครับน้ำกับป่าต้องอยู่คู่ปัจจุบันท่านประธานครับประเทศไทยมีป่า 31.46% หรือประมาณ101ล้านไร่ได้คัดคืออย่างน้อยมันต้องมี 40%

0: ฉะนั้นที่ผมกราบเรียนท่านเมื่อกี้เนี่ยฝนตกเพราะกบมันร้องรัฐบาลใช้ทฤษฎีกบต้มแล้วมันช่วยอะไรได้ไหมก็มีแต่กบตายเพราะกบตายกบมันไม่ร้องกบมันฝนมันก็ไม่ได้อยู่ตัวมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรฉะนั้นสิ่งที่กระผมได้พูดมาได้แสดงความคิดเห็นมาเนี่ยเพื่อต้องการป่ามันต้องแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุเราแก้กันที่ต้นเหตุบ้านน้ำท่วมหาดใหญ่เดี๋ยวก็กลับมาอีกน้ำท่วมน่านเดี๋ยวก็กลับมาอีกวันนี้อยู่สุโขทัยอยู่พิษณุโลกที่ไหนมันเป็นอย่างนี้ตลอดเวียนวนกันไปตลอดฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงที่ผมกราบเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังรัฐบาลมันเป็นความจริงครับว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุตลอดการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลอย่างถูกทิศถูกทางการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมามันสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวครับท่านประธานครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอีกหลายจังหวัดก็ดีมันก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้อีกเพราะอะไรครับเพราะธรรมชาติกำลังเอาคืนครับธรรมชาติกำลังเอาคืนมนุษย์กำลังทำลายธรรมชาติทุกที่เขาหัวโล้นทั้งนั้นหลายจังหวัดป่าไม้ฉะนั้นบทเรียนที่ท่านได้รับกันทั่วประเทศวันนี้ให้ท่านจำไว้น้ำจะต้องอยู่คู่ไม่มีป่ามีแต่น้ำบ้านเมืองอยู่ไม่ได้ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านสาธิตท่านประธานที่เคารพผมสาธิตวงศ์นองเตยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์การเกิดปัญหาเรื่องของซึ่งต้องถือว่าเป็นภัยพิบัติใหญ่ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้ที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอปัวอำเภอภูเพียงและต่อมายังอำเภอเมืองจังหวัดน่านจริงๆหลายฝ่ายขณะนี้ก็ได้ระดมความช่วยเหลือต่างๆเข้าไปหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนนะครับก็ได้ระดมกันไปให้ความช่วยเหลือประชาธิปัตย์นั้นวันนี้ท่านเลขาธิการพรรคท่านชัยวุฒิบรรณวัฒน์นะครับกับคณะเมื่อสักครู่นี้ก็ยังอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งก็ได้เล่าให้ฟังหัดในเชิงของการที่จะต้องไปแต่สิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมก็คือการให้ความช่วยเหลือของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นของการกู้ภัยส่วนของการไปช่วยเหลือพร้อมเพรียงมากอีกประการหนึ่งที่อดที่จะพูดถึงไม่ได้ก็คือเที่ยวนี้ต้องยอมรับว่าการเตรียมรับมือของส่วนราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำได้ค่อนข้างดีซึ่งก็เป็นเรื่องที่ควรที่จะมีการเตรียมการดีแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องลงไปอยู่ในพื้นที่หลายคนตั้งแต่ระดับรองนายกรัฐมนตรีระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านควรที่จะพิจารณาจากประเด็นนี้ก็คือว่าสถานการณ์ภัยพิบัตินั้นนับวันจะมีความสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นมาแต่เดิมอย่างมากเราจะเรียกว่าเป็นอุทกภัยซึ่งก็จะเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบ้างท่วมทุกแต่ในช่วงหลังมามันมีความเปลี่ยนแปลงมันมีความรุนแรงมันมีความฉับพลันเกิดขึ้นที่จังหวัดน่านก็คือสถานการณ์ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสถานการณ์ที่นั่นเนี่ยเกิดขึ้นเรียกว่าหนักหนาสาหัสมากแล้วก็คาดการยากการเข้าไปจัดการภัยพิบัติก็ทำได้ยากแล้วก็เกิดผลกระทบหยุดที่เพิ่งเคยเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในโลกอย่างกรณีที่ซึ่งก็เป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่ต้องถือว่าน่าตกตะลึงมากคำถามที่ผมจะตั้งกับสภาวันนี้และเป็นข้อเสนอในส่วนของพรรคประชา

0: สถานการณ์สารปัญหาภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่คาดการยากแล้วมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการสูญสร้างการรับมือภัยพิบัติภาครัฐของเรายังถือว่าเหมาะสมอยู่หรือไม่เท่าที่เป็นอยู่มีอยู่ในขณะนี้กับสถานการณ์ต้องยอมรับนะครับปัญหาภัยพิบัติจากนี้ไปเรื่องของความมั่นคงระดับโลกของทุกประเทศเพราะฉะนั้นการจัดทุกวันนี้ครับประเทศไทยเรามีโครงสร้างภาครัฐที่เป็นการจัดการภัยพิบัติอยู่โดยอาศัยกฎหมายฉบับเดียวเป็นหลักนั่นคือพระราชสถานภัยปี2550ซึ่งโดยกฎหมายฉบับนี้แม้มีกรรมการประธานและมีหน่วยงานอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็ตามแต่อำนาจหน้ากลับอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งฝากทุกอย่างเป็นหลักไว้กับกรมกรมหนึ่งคือกรมหรือปอพอแต่ความเป็นจริงเมื่อเกิดภัยพิบัติท่านประธานครับสั่งการกู้ภัยอยู่ที่มหาดไทยจริงไปทำงานเรื่องภัยพิบัติกลับอยู่ที่กระทรวงกลาโหมครับเป็นกำลังระวังแจ้งเตือนอยู่ที่กรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดีดูแลเรื่องน้ำอยู่ที่กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมทรัพย์น้ำกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาสาธารณูปโภคกระทรวงคมนาคมเรื่องของโครงสร้างพลังงานเป็นการพอมาถึงเรื่องช่วยเหลือฟื้นฟูก็มีเรื่องกระทรวงสาธารณสุขมีกระทรวงพม.พัฒนาสังคมและมีกระทรวงแรงงานในการประสานความร่วมมืออื่นที่เข้ามาอย่างเช่นองค์กรกู้ภัยนี่คือโครงสร้างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ปัญหาที่เห็นได้ชัดเนี่ยที่น่านมีการเตรียมการที่ดีนะครับแต่อย่างหาดใหญ่นี่เห็นได้ชัดเลยหน่วยศูนย์งานไม่ได้พอศูนย์กลางจากกรุงเทพลงไปจัดการคนละศูนย์การประสานงานเกิดขึ้นสื่อสารการคมนาคมเกิดปัญหาหมดครับเพราะถึงเวลาหรือยังที่เราการจัดการภัยพิบัติภาครัฐโดยการปรับปรุงแก้ไขตัวพร่ำหยัดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกที่ได้รับมอบหมายและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกตามเฝ้าดูแจ้งเตือนสถานการณ์เป็นซิงเกิลคอมมานด์ที่จะสั่งการลงไปขณะเดียวกันในระดับพื้นที่ถึงเวลาหรือยังที่การปรับปรุงตัวกฎหมายฉบับนี้จัดการภัยพิบัติในส่วนพื้นของชุมชนและองค์กรสาธารณประโยชน์หรือหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมสั่งการอย่างเดียวนี่คือโครงสร้างตามแนวคิดที่พรรคเยปัดเคยเสนอแล้วคิดว่าเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างเหล่านี้เพื่อนำไปสู่การจัดการภัยพิบัติซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้นและปฏิเสธไม่ได้ว่าโอกาสและความเสี่ยงนี้มันจะเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วนี้ไปถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าถึงแม้แนวคิดการจัดการโครงสร้างภัยพิบัติภาครัฐมาเป็นศูนย์กลางที่เป็นศูนย์บัญชาการงานไว้ที่นั่นเพื่อให้การจัดการภัยพิบัติจะลดความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงที่เร็วที่สุดครับขอบพระคุณครับ
1: ครับท่านสมาชิกครับผมขอปิดการลงชื่อเพื่ออภิปรายนะครับต่อไปเชิญท่านจักรภพเป็นแขครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจักรภพเพ็ญแขบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยขออนุญาตเสริมประเด็นทำประเด็นมากนักกับเพื่อนสมาชิกที่ผ่านมาร่วมขนาดใหญ่กระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนั้นเป็นอย่างมากอันดับแรกผมขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหวังอย่างยิ่งว่าเราจะช่วยกันเตือนสติไม่ให้เนื่องจากทุกวันนี้วงจรข่าวสารถึงแม้

ีความสำคัญอย่างไรก็ตามนั้น2หรือ3อาทิตย์ซึ่งทำให้งานต่างๆที่จะติดตามมาได้รับผลกระทบเกิดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะปัญหาภัยพิบัตินั้นกระบวนการกู้ภัยแต่กระบวนการฟื้นฟูใช้เวลานานกว่ามากอย่างกรณีน้ำท่วมที่หาดยาถึงครึ่งปีในการฟื้นฟูเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราต้องนำบทเรียนในอดีตมาศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นและโยงมาสู่การแก้ไขแต่ท่านประธานครับมิติที่ผมขออนุญาตที่จะเสริมในขณะที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติไม่กี่สัปดาห์ต่อมาความจริงก็คือเมื่อ2วันที่ผ่านมานี้เองได้เกิดภัยพิบัติครั้งร้ายแรงในจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศเนปาลกับคนทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากที่แบ่งเป็นผู้อยู่ท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นย่านการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญตามเหตุการณ์ทั้งที่จังหวัดน่านของเราและเหตุการณ์ที่จุดเชื่อมต่อระหว่างเนปาลกับจีนก็เกิดความรู้สึกว่ามันเปรียบเทียบกันได้หลายเรื่องนี่คือเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากด้วย climate change ของเนปาลและทิเบตนั้นเป็นเรื่องของปัญหาที่ขณะนี้เรียกกันว่า GLOF คือเรื่องขึ้นจากน้ำท่วมรุนแรงฉับพลันชาติถูกทำลายลงแปลไทยเป็นไทยก็คือแผ่นน้ำแข็งถล่มที่เราเห็นในคลิปต่างๆอย่างน่ากลัวเหลือเกินนั้นมันเป็นความฉับพลันที่เกิดขึ้นมากกว่าที่เคยปรากฏมาก่อนผมอยากจะเสนออย่างนี้ครับท่านประธานครับผมคิดว่าเราและปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกนี้ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศใดน่านโมเดลของเราก็สามารถจะเป็นบทเรียนให้กับเนปาลทิเบตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เนปาลทิเบตก็เป็นบทเรียนสำหรับใจมากเหมือนกันผมอยากจะขอเสนอว่าจัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระดับระหว่างประเทศหลังจากการทำงานเฉพาะหน้าสิ้นสุดลงแล้วนะครับเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในทุกด้านเกี่ยวกับภัยพิบัติสองแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวว่าแต่ละฝ่ายสามารถจะเรียนรู้จากกันและกันได้ที่เนปาลที่เบตครั้งนี้ท่านประธานและท่านสมาชิกคงทราบดีว่าได้เกิดปัญหาที่เป็นบทเรียนสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าด้วยความที่น้ำท่วมนั้นฉับพลันและใหญ่โตมากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของพื้นที่ไม่เหลือเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนเลยเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ว่าเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรในแง่การเตรียมกู้ภัยหรือว่าการฟื้นฟูก็ตามในกรณีของเขานั้นคนเข้าไปสู่จุดที่จะช่วยเหลือประชาชนเนี่ยแทบไม่ได้เพราะที่อยู่ในพื้นที่ขอประทานโทษว่าได้เสียชีวิตหรือว่าเกิดความเสียหายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไปก่อนหน้านั้นแล้วไม่เหลือใครไปช่วยประชาชนเลยความร่วมมือระหว่างประเทศนั้นน่าจะทำได้ในกรอบของการพัฒนาระบบทั้งสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงอินดิเคเตอร์ว่ามีอะไรที่บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าบ้างหรือไม่และแน่นอนครับระบบการเตือนภัยที่จะตามมาหลายท่านพูดถึงการเตือนภัยแต่เราต้องไม่ลืมพูดถึงข้อมูลพื้นฐานหรือ database ว่าจะรู้จากไหนว่าจะได้เตือนภัยได้ทันจะรู้จากไหนในเหตุการณ์ที่มีการท่วมอย่างฉับพลันอย่างนั้นและเราก็ไม่อยากพูดให้ต้องกลัวกันจนเกินไปแต่นี่จะไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกและเรียนที่ต้องเรียนและทำเป็นคู่มือทำเป็น

0: ฐานที่จะทำให้เราเดินตามได้มีความจำเป็นต้องทำอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นพิจารณาว่าเมื่อเราเรียนรู้จากน่านโมเดลแล้วจะจัดการประชุมระหว่างประเทศมากมายนักเพื่อจะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้หรือไม่เราจะใช้คนของเราเช่นท่านเอกอัครราชทูตที่กาตมันดุหรือที่นิวเดลีในการประสานข้อมูลเพื่อจะช่วยเหลือได้หรือไม่เกิดขึ้นนอกประเทศก็อาจจะทำให้ของเขานั้นเกิดแผ่นดินไหวก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันเราก็ต้องสังเกตเหตุการณ์นี้ไปพร้อมกันทั้งสถานที่เคารพครับปัญหาเรื่องของความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศนั้นนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วและจะเกิดขึ้นอีกถ้าเราไม่เรียนรู้บทเรียนที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ของเราจากประสบการณ์ของเพื่อนจะเราจะไม่สามารถที่จะได้รับคำตอบที่สมบูรณ์ในการปัญหาความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิภัยพิบัติอย่างเดียวแต่หมายถึงเรื่องภัยทางเศรษฐกิจที่นำมาในรูปของการทำมาหากินการฟื้นฟูพื้นที่ทำการเกษตรโรงงานอุตสาหกรรมที่เสริมมาสู่การสร้างเศรษฐกิจใหม่หลังภัยพิบัตินั้นด้วยขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปท่านชาววิทย์อินน้อย
2: ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชาววิทย์อินน้อยสมาชิกสภาจังหวัดน่านผมขออภิปรายถึงสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านที่ผ่านมาครับในช่วงเวลาประมาณ2:00 ถึง4:00ของวันที่19สิงหาคมเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่เพาะอำเภอปัวทำให้ระดับน้ำในลำน้ำสาขาสูงขึ้นอย่างไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายพื้นที่มีพื้นที่ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 23,000 ครัวเรือนจำนวนเกือบ 7,000 คน 70,000 คนและสิ่งที่น้ำท่วม3รายครับและช่วงฟื้นฟู2รายสุดซึ้งต่อครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิตมาณที่นี้ด้วยครับทุกท่านและขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันฝ่าฟันวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้ผมได้ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกที่น้ำท่วมและได้รับเสียงสะท้อนปัญหาน้ำลดลงแล้วครับแต่ไม่ได้มาจบลงตามไปด้วยเพราะหลังจากน้ำลดสิ่งที่ประชาชนต้องเผชิญต่อคือบ้านเรือนเสียหายพัดหายไปครับเหลือเพียงแค่โถส้วมบางไผ่พื้นที่การเกษตรก็ไม่เหลืออุปกรณ์ที่ใช้ทำและยังมีทรัพย์สินอื่นๆอีกจำนวนมากดังนั้นสิ่งที่ผมอยากร้องเรียนเรียกร้องไปยังรัฐบาลในระยะเร่งด่วนคือต้องเร่งสำรวจความเสียหายและเร่งเยียวยาประชาชนให้เร็วที่สุดโดยประชาชนดำเนินการง่ายที่สุดการช่วยเหลือต้องไม่ใช่เพียงการจ่ายเงินเยียวยาแต่ต้องสามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติบ้านที่เสียหายต้องได้รับการซ่อมแซมเร่งด่วนถนนสะพานที่ได้รับความเสียหายต้องเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต้องกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วท่อนไม้ขยะและสิ่งกีดขวางอยู่รัฐบาลควรเร่งระดมสรรพกำลังทั้งทรัพยากรและเครื่องจักรหนักเข้าไปช่วยฟื้นฟูในทันทีเพราะแห้งและแข็งตัวและเพิ่มภาระให้กับพี่น้องประชาชนท่านประธานครับเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องไม่จบลงแค่แต่เราต้องตั้งคำถามกันต่อว่าเราจะบริหารจัดการน้ำในอนาคตประชาชนต้องเผชิญกับปัญหาเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมขอเสนอการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดน่านเป็น3ระยะครับระยะที่1คือระยะสั้นต้องรู้เร็วเตือนเร็วและรับมือเร็วสิ่งแรกที่รัฐบาลต้องทำคือพยายามและรวดเร็วขึ้นเพื่อให้รู้สถานการณ์ได้เร็วที่สุดและมีความเสี่ยงและเมื่อมีความเสี่ยงต้องเตือนไม่ว่าจะเป็นเซลล์บอร์ดแคสหอเตือนภัยช่องทางราชการช่องทางออนไลน์แอปพลิเคชันวิทยุชุมชนรวมถึงผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพราะยิ่งรู้เร็วประชา

0: ได้มากขึ้นระยะที่2คือระยะกลางต้องแก้จุดเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพเรารู้และเตือนภัยได้เร็วแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อคือต้องรู้ว่าจุดไหนเป็นปัญหาและรัฐบาลต้องสำรวจเส้นทางน้ำทั้งระบบว่าจุดไหนน้ำไม่ทันตรงไหนลำน้ำตื้นเขินหรือมีโครงชนหรือไม่ทั้งสะพานท่อถนนฝายประตูระบายน้ำและระบบระบายน้ำต้องถูกประเมินร่วมกันและจัดลำดับว่าจุดไหนต้องแก้ทันทีจุดไหนต้องปรับปรุงและจุดไหนต้องลงทุนใหม่ที่สำคัญต้องแก้ปัญหาโดยมองทั้งระบบเดียวกันทั้งลุ่มน้ำไม่ใช่แก้จุดหนึ่งและผักน้ำและระยะที่3คือระยะยาวต้องเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาเฉพาะน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืนระยะยาวและพัฒนาโครงสร้างที่จำเป็นสำหรับป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างจริงจังจัดลำดับความสำคัญและผลักดันแผนงานที่มีอยู่ให้เกิดขึ้นจริงเก็บน้ำพื้นที่รับน้ำทางผันน้ำหรือทางระบายน้ำเลี่ยงเมืองต้องถูกวางให้เชื่อมโยงกันเป็นระบบเป้าหมายไม่ใช่แค่แก้น้ำท่วมแต่ผมอยากให้เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้เป็นบทเรียนของรัฐบาลว่าการบริหารจัดการน้ำไม่ควรเริ่มต้นวันที่น้ำมาและไม่ควรสิ้นสุดต้องฟื้นฟูวันนี้เราต้องฟื้นฟูวันข้างหน้าเราต้องสร้างระบบที่ทำให้ประชาชนปลอดภัยและลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดและสุดท้ายนี้ผมอยากให้รัฐบาลเปลี่ยนวิธีคิดจากรอน้ำท่วมแล้วค่อยแก้มาเป็นบริหารจัดการน้ำก่อนป้องกันก่อนเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องสูญเสียก่อนแล้วรัฐ
1: ต่อไปท่าน
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันชนกนันท์สุภาสิริเขต1พรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายด่วนเรื่องน้ำถึงจังหวัดแพร่ของดิฉันค่ะและขอสนับสนุนส.ส.ชนาธิปทุกประการแรงความเสียใจและขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวน่านดิฉันและพี่น้องจังหวัดความรู้สึกของทุกท่านเป็นอย่างดีค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาค่ะภัยพิบัติเข้าสู่สภาหลังปรากฏการณ์เอลนิโญลานิญญาพายุวิภาภัยของดิฉันก็ได้รับผลกระทบทุกครั้งจนเกิดเป็นน้ำท่วมซ้ำซากที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงมรสุมพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะน่านแพร่และสุโขทัยต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มดิฉันไม่อยากมองให้เรื่องนี้เป็นที่พวกเราจะต้องเผชิญทุกปีสำหรับจังหวัดแพร่ในปีนี้ค่ะดีค่ะที่น้ำเกือบท่วมแต่ยังไม่ท่วมดิฉันงบประมาณในเรื่องของป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ว่าจะเป็นการลอกหรือสตริงบริเวณเส้นแม่น้ำยมอีกทั้งยังสั่งแพร่โดยมีผู้ว่าราชการเป็นแกนนำหลักรวมถึงผู้นำท้องถิ่นท้องที่ที่คอยอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมให้พี่น้องในพื้นที่อยู่ตลอดราชการค่ะที่เตรียมพร้อมในเรื่องครอบครัวที่ประสบอุทกภัยและที่สำคัญค่ะต้องขอขอบคุณพี่น้องจังหวัดแพร่ที่ตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนกปีนี้รอดปีหน้าจะรอดเช่นกันการบริหารจัดการภัยพิบัติที่ภัยมาไม่ควรเริ่มหลังจากบ้านเรือนของพี่น้องถูกหลังจากพื้นที่การเกษตรของพี่น้องเสียหายไปแล้วค่ะถึงเวลาแล้วที่จังหวัดแพร่ของดิฉันจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานอุทกภัยอย่างยั่งยืนและจริงจังดิฉันขอได้เริ่มคิกออฟโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยมซึ่งเป็นโครงการที่ดิฉันเคยขอให้

0: ิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและเตรียมรับมือกับสถานการณ์เพิ่มพื้นที่การหน่วงน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อชะลอหมู่และพื้นที่เศรษฐกิจอีกเรื่องที่สำคัญค่ะคือการน้ำบางส่วนจากลำน้ำยมกระจายออกทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาบริเวณอำเภอ2ถึงอำเภอเด่นชัยทำให้เราสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีระบบมากยิ่งขึ้นที่เหล่านี้ก็จะสามารถเป็นแหล่งกักเก็บน้ำกระจายน้ำให้ภาคการเกษตรได้อีกด้วยการป้องกันดิฉันเห็นด้วยและขอชื่นชมไปยังรัฐบาลจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกองทุนประกันภัยพิบัติของพรรคภูมิใจไทยซึ่งนี่จะเป็นเครื่องมือที่จะเยียวยาและบรรเทาทุกข์เบื้องต้นประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังช่วยลดขั้นตอนการมีบริษัทประกันมืออาชีพเข้ามาร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกันแม้ว่าเรากำลังจะมีหลักประกันสำหรับหายและทรัพย์สินเสียหายแต่เราต้องให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรด้วยค่ะเมื่อพื้นที่การเพาะปลูกได้รับผลกระทบเพราะว่ากว่าจะผลิตการเพาะปลูกด้านของดิฉันจะต้องลงทุนทั้งค่าแรงค่าและใช้เวลาหลายเดือนค่ะในการเพาะปลูกถ้าน้ำมาหนึ่งครั้งสิ่งที่หายไปไม่ใช่เพียงแค่ผลผลิตค่ะเสียหายของรายได้ของครอบครัวค่ะทุกครั้งที่เกิดน้ำท่วมค่ะเพราะพี่น้องปลูกข้าวโพดบนภูเขาทำให้น้ำท่วมแต่ดิฉันขอเถอะค่ะอาชีพโดยสุจริตบนที่ดินของรัฐที่จัดสรรให้กับพี่น้องอย่างถูกต้องโดยสังคมอีกเลยดิฉันอยากจะมองเรื่องนี้อยากให้ทำจังหวัดแพร่ค่ะสีเขียวมากกว่า 64% หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของจังหวัดค่ะเมื่อเทรนด์การจากภูเขาที่มีแต่การเกษตรก็มีต้นไม้มากยิ่งขึ้นการเพาะปลูกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อที่พี่น้องทุกคนสร้างเป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดในฤดูฝนพัฒนาอย่างยั่งยืนน้องของดิฉันไม่ได้อยากได้ถุงยางชีพอีกแล้วค่ะไม่ได้อยากสองหรือขึ้นๆลงๆบ้างฝนไม่ให้ตกหนักไม่ได้ค่ะใช่แต่ถ้ารัฐบาลเตรียมพร้อมในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นสัญญาณการเตือนภัยการบริหารพื้นฐานที่ยั่งยืนหลักประกันเมื่อภัยมาเราก็จะสามารถลดความเสียหายมั่นใจและคลายกังวลและที่สำคัญรู้สึกอุ่นใจท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
1: ต่อไปท่านเจษฎาดนตรีสน
2: อที่เคารพครับผมเจษฎาดนตรีสนอผู้แทนราษฎรปทุมลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับผมขออนุญาตขอสไลด์ด้วยครับเพราะนี่คือสิ่งที่ผมจะอภิปรายถัดไปก็คือสิ่งที่ขาดครับและรอวันเติมเต็มจากการบริหารจัดการภัยพิบัติหรือน้ำท่วมนะครับท่านประธานนะครับโอเคเวลามีน้อยครับท่านประธานผมขออนุญาตไปอย่างรวดเร็วครับสิ่งแรกก็คือที่อยากให้ทำก็แทนที่จำลองระดับความสูงเชิงตัวเลขนะครับเพื่อช่วยในการจัดการภัยพิบัติไหลของน้ำรวมทั้งขอสไลด์ถัดไปด้วยครับพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินถล่มนะครับโดยแนวคิดหลักๆสไลด์ถัดไปครับแนวคิดในการบริหารจัดการก็คือตัว2แนวคิดครับ CBDRR กับ CBDRM ครับก็คือโดยสรุปแล้ว2ตัวเนี้ยก็คือบริหารจัดการภัยพิบัตินะครับดึงศักยภาพท้องถิ่นออกสไลด์ถัดไปครับอันนี้ก็คือตารางนะครับ

0: พื้นที่ที่เกิดพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดภัยพิบัตินะครับโดยจังหวัดน่านเนี่ยอยู่ในระดับ4ของครับครับเมื่อเกิดภาคกลางนะครับมันต้องมีพื้นที่ที่ใช้ในการรับน้ำนะครับก็คือพื้นที่นอกแนวคับน้ำครับท่านแต่2ที่นี้ยังขาดการทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับยังขาดข้อตกลงที่ร่วมกันเงื่อนไขในการใช้ทุ่งรับน้ำนะครับรวมทั้งโครงสร้างการประตูระบายน้ำเครื่องสูบน้ำแนวคันการดีดบ้านครับการทำแนวคลองใหม่พวกนี้เรายังไม่ได้ตกลงกับประชาชนอย่างดีนะครับทำให้เกิดความไม่พอใจแล้วก็เกิดความสะบัดงานยากครับขอสไลด์ถัดไปครับในระหว่างการเกิดเหตุการณ์ครับท่านประธานเราจะต้องทำสองอย่างนะครับศูนย์ประชาการส่วนหน้าไปบริหารงานส่วนหน้านะครับโดยใช้พ.ร.บ.น้ำครับแต่เมื่อหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเพื่อให้มันมีศูนย์อำนาจสั่งการนะครับอย่างเด็ดขาดนะครับเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตรงจุดนะครับประชาชนโดยใช้พ.ร.บ.โดยทั้ง2อันเนี่ยจะต้องบริการร่วมกันครับท่านประธานถึงแม้ว่าจะเป็นซิงเกิลคอมมานด์แล้วแต่ศูนย์บริการส่วนหน้าก็ยังต้องอยู่นะครับเพื่อบริหารข้อมูลให้กับซิงเกิลคอมมานด์ต่อไปสิ่งที่ผมพูดมาตั้งแต่ปี66นะครับ DSS ครับก็คือ Decision Support System หรือระบบสนับสนุนสตช.ของงบประมาณมา650ล้านบาทครับท่านประธานแต่เราตัดออกนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากเพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับจากทุกหน่วยงานมาช่วยเป็นข้อมูลในการให้ผู้บริหารในการตัดสินจะอยู่จุดไหนเราจะสู้จุดไหนเราจะหนีน้ำมาเท่าไหร่เราถึงจะต้องอพยพนะครับลำพังคงไม่สามารถตัดสินใจได้ 100% เท่ากับข้อมูลที่มีอยู่สไลด์ถัดไปครับครับแล้วก็การใช้ดูรูปนะครับท่านประธานวันที่15สิงหาครับน้ำยังไม่มาครับพอวันที่28สิงหาท่านประธานเราสามารถใช้จุดนี้ในการเยียวยาประชาชนได้แล้วก็นะครับขอสไลด์ถัดไปครับอันนี้ก็คือหากเราสามารถเตรียมการภัยพิบัติได้ดีนะครับสิ่งที่จะทำก่อนภัยพิบัติมาเนี่ยมันจะมีหลายส่วนครับท่านประธานกับระบบ DSS นะครับการทำความเข้าใจกับผู้คนนะครับการเตรียมแผนรับมือการประซ้อมแผนเผชิญเหตุการเตรียมศูนย์ภัยพิบัติถ้าเราเตรียมการได้ดีเนี่ยในขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุเนี่ยสไลด์ถัดไปครับสไลด์สุดท้ายครับผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่น่านเนี่ยเป็นเพียงกลางฤดูกาลนะครับที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อน้ำท่วมภาคเหนือผ่านพ้นไปก็จะเข้าภาคอีสานนะครับแล้วก็ไปสู่ภาคใต้ในตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนมกราเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำที่กำลังจะมาถึงต่อไปในภาคกลางคงมิใช่เพียงการเตรียมการรับมือภาคเหนือแล้วจบไปนะครับเพื่อรับมือก็อยากฝากรัฐบาลว่าช่วยเตรียมการล่วงหน้านะครับไม่ใช่เกิดเหตุแล้วเตรียมการครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปท่านสุดารัตน์พิทักษ์พรพันลบ
2: กับดิฉันนางสาวสุดารัตน์พิทักษ์พรพันลบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยค่ะท่านประธานคะเมื่อพูดถึงวิกฤตการณ์อุทกภัยในปัจจุบันค่ะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่คือปัญหาใหญ่และกัดเซาะชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องท่วมในจังหวัดน่านเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเห็นภาพความเสียหายค่ะทั้งบ้านเรือนข้าวของเงินทองที่หามาทั้งชีวิตจมคมนาคมที่ถูกตัดขาดและพื้นที่เกษตรกรรมที่พังพินาศไม่เกิดขึ้นกับใครก็ไม่รู้ค่ะซึ่งดิฉันขอส่งกับที่ประสบภัยทุกคนค่ะดิฉันอยากจะให้รัฐบาลค่ะมองปัญหาอุทกภัยในภาพใหญ่ของประเทศเพราะว่าปัญหาเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและหนึ่งในนั้นค่ะคือจังหวัด

0: ซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่น้ำจะต้องท่วมทุกปีค่ะท่านประธานคะดิฉันขอยกตัวอย่างพื้นที่ของดิฉันค่ะเศรษฐกิจซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เฉพาะเรียกว่าแม่น้ำสองสีค่ะเป็นบริเวณที่แม่น้ำมูลไหลลงสู่แม่น้ำโขงเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงหนุนสูงค่ะทำให้รายได้ตามปกติส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลสูงขึ้นและเมื่อประกอบกันกับฝนที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำล้นตลิ่งจนเกิดเป็นภาพบ้านเรือนสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและจิตใจอย่างมหาศาลนี่จึงไม่ใช่เพียงปัญหาของฝนตกหนักแล้วน้ำท่วมค่ะแต่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบลุ่มน้ำทั้งระบบเพราะอุบลราชธานีค่ะไตรสายของลุ่มน้ำสำคัญทั้งแม่น้ำชีแม่น้ำโขงพื้นที่ที่ต้องรองรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนที่จะระบายลงสู่แม่น้ำโขงข้อมูลของจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีของเรามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในระดับสูงค่ะท่านประธานทั้งจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งโดยหนักต่อเนื่องค่ะดังนั้นการนี้ดิฉันคิดว่าเราจะมองเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำและที่สำคัญค่ะเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากรอให้น้ำท่วมแล้วค่อยแก้น้ำจะมาเพราะสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วค่ะเมื่อบ้านถูกน้ำท่วมความเสียหายผ่านแต่หมายถึงรายได้ที่หายไปพืชผลทางการเกษตรที่เสียหายถนนสัญจรราชการได้รับผลกระทบทั้งหมดท่านประธานครับปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำใสว่าเราไม่อาจจะรอให้ภัยมาถึงแล้วค่อยหาทางแก้ไขได้อีกต่อไปการตั้งโลกในปัจจุบันที่เราต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศวิกฤตครั้งนี้ค่ะทำให้เราได้เห็นถึงรุกและวิสัยทัศน์ของผู้นำที่เล็งเห็นความสำคัญค่ะของการเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างแท้ชื่นชมและยกย่องท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยความเด็ดเดี่ยวในการทำงานด้วยการเตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมดิฉันเห็นกับตาค่ะท่านประธานและได้ไปร่วมกิจกรรมกับท่านที่ท่านได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยราชธานีหรือเรียกว่าอุบลดีเม็กซ์ค่ะซึ่งใส่พี่น้องประชาชนชาวอุบลมากค่ะว่าภัยพิบัติคือข้าศึกพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแนวคิดนี้ไม่ใช่เพียงแค่เป็นวาทกรรมค่ะแต่ถูกแปลเปลี่ยนให้เป็นการปฏิบัติงานจริงผ่านการกำหนดพื้นที่เป้าหมายบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งพลเรือนตำรวจทหารและอาสาสมัครค่ะทำให้มีการซักซ้อมเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลหนักค่ะอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะท่านประธานคือหัวใจทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเราหลบหลีกภัยธรรมชาติไม่ได้ค่ะแต่การเตรียมความพร้อมที่ดีและการทำงานนี้ถือเป็นความหวังครั้งสำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนได้ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพรักค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะท่านสภาค่ะท่านประธานค่ะดิฉันขออภิปรายร่วมยติหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านเสนอโดยส.ส.ประสิทธิ์โนทะเจ้าของพื้นที่ในจังหวัดน่านนะคะดิฉันต้องบอกว่าในฐานะที่ดิฉันเป็นส.ส.ของจังหวัดภูเก็ตได้มีประสบการณ์ในการลงพื้นที่ด้วยตัวเองพร้อมกับเพื่อนตัวแทนส.ส.พรรคกล้าเท่าท่านอัครพรหมเผ่าตั้งแต่วันที่24ถึง25สิงหาคมสิ่งที่เห็นนี้คือ

ของดิฉันค่ะสิ่งที่เห็นที่เสียหายมันทั้งมีทั้งโคลนมีทั้งต้นไม้มีคราบน้ำตาที่อยู่ในนั้นวันนี้ค่ะดิฉันท่านเพื่อนสมาชิกได้มีการอภิปรายกันไม่ว่าจะเป็นระบบการเตือนภัยการถอดบทเรียนการนำเสนอผังเมืองหรือการจัดสรรงบประมาณหรือไม่ว่าจะเป็นใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นฟลัดเวย์บทนี้คือการสร้างระบบการป้องกันภัยในอนาคตแน่นอนค่ะป้องกันก่อนเหตุเกิดมันย่อมดีเสมอค่ะท่านประธานแต่วันนี้อีกเรื่องนึงอยากให้สำทุกยากที่เกิดขึ้นจริงค่ะขออนุญาตสไลด์ถัดไปของพี่น้องที่อยู่ไกลมากแม้กระทั่งสัตว์ของบ้านห้วยไฮดิฉันอาจจะเรียกไม่ค่อยเก่งนะคะเพราะเป็นคนใต้ภาษาไฮมันเรียกยากนิดนึงค่ะของจังหวัดน่านนะคะบ้าน9กิโลค่ะเวลามากกว่า20นาทีแล้วค่ะตรงเชื่อมทางต่อจากตรงนี้นะคะซึ่งบ้านนี้อยู่ในอำเภอเมืองค่ะท่านคะหลายๆท่านที่นี่อยู่กัน108ครัวเรือนกระทบ26หลังคาเรือนแต่ว่าบ้านหายไปเหมือนบ้านหลังหนึ่งเหลือแต่โถส้วมดิฉันไปเจอมาแล้วค่ะคุณแม่เดินมาบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงถ้าน้ำมาจะก็เกิดนะคะในภาพที่เห็นคือสะพานเชื่อมไปยังสันติสุขก็ไปไม่ได้นี่คือตัวอย่างของความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นดิฉันพูดแค่นี้นะคะแต่จริงๆสิ่งที่ดิฉันไปคืออำเภอเปี๊ยะไม่ว่าจะเป็นบ้านร้องไม่ว่าจะเป็นบ้านเกตบ้านร้องนี้ทุกคนยังร้องไห้อยู่เลยนะคะท่านเพราะว่าน้ำยังท่วมขังดิฉันเห็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างดีแต่ก็เครื่องมือเครื่องจักรที่จะต้องฟื้นฟูโคลนที่ถล่มโคลนที่หนาท่านคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาอยากจะแค่สอบถามว่าวันนี้ด้วยมาตรฐานเดียวกันมันจะได้หรือเปล่าบ้านหายไปทั้งหลังถ้าเราเยียวยาที่จะสร้างบ้านมีชีวิตอีกหรือเปล่าคะหรือบางคนที่ธุรกิจฟิตหายไปหมดเลยค่ะเหลือไว้แค่เสาของฟิตเนสนี่คือเรื่องของน่านที่จะต้องเยียวยาดิฉันก็อยากจะเสนอให้ทางรัฐบาลลำดับการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นเล็กกลางใหญ่เพื่อจะได้บรรเทาภัยหรือชาวจังหวัดอื่นๆที่ประสบภัยเช่นกันค่ะนอกเหนือจากนี้ตามภายใต้ความยากลำบากพวกเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคกล้าธรรมและก็หลายๆท่านที่ได้ลงพื้นที่ไปในจังหวัดน่านก็น้องชาวน่านทุกท่านเห็นไหมคะวันที่ทุกคนบอกจะมีถังน้ำรองน้ำไม่ต้องอาบน้ำที่ลำหนักถ่ายเบาที่ลำห้วยทุกคนบอกว่าเสียงของความปลื้มปิ่มมาทันทีค่ะสิ่งที่เราทำอยู่นี้เป็นแค่

0: ขอให้รัฐบาลมีมาตรการวางแผน
1: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายศิรภพสมผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคกล้าธรรมครับท่านประธานครับเมื่อพูดถึงสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนทุกๆปีเราต้องมาคอยลุ้นกันว่าภัยธรรมชาตินี่แจ็คพอตจะไปออกอยู่ที่จังหวัดไหนพื้นที่ไหนจะเป็นพื้นที่ที่ไหลหลากและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่พวกเราได้ยินกันช่วงหลังๆมานี้ที่ไหนจะเป็นพื้นที่ที่เกิดฝนตกหนักเฉพาะจุดหรือเรนบอมเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งครับว่าปัญหาน้ำท่วมในหลายๆเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสุขังเมืองและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ผิดพลาดครับเป็นเรื่องปกติที่เมื่อมีคนมากขึ้นชุมชนและสิ่งปลูกสร้างก็ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นถนนหนทางขยายตามปัญหาคือการขยายตัวเหล่านั้นเติบโตแบบไร้ทิศทางมิหนำและก็ถนนขวางลำน้ำหรือเส้นทางน้ำหรือน้ำตามธรรมชาติครับเราขาดการทำผังเมืองเชิงนิเวศที่คำนวณความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและนี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้อำเภอปัวฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรงเมื่อราวสัปดาห์ที่ผ่านสะสมสูงกว่า300มิลลิเมตรนะครับมวลน้ำก้อนมหาศาลจากดอยภูคาพร้อมด้วยซากไหลพุ่งตรงสู่แอ่งกระทะในตัวเมืองปัวด้วยความเร็วสูงทางน้ำกลายเป็นเหมือนเขื่อนชั่วคราวพอน้ำทะเลทะลักเข้ามาได้นะครับก็กวาดล้างเอาทุกสิ่งทุกอย่างราบลงเป็นหน้ากลองนี่คือตัวอย่างของความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างผังเมืองที่เราสร้างกับธรรมชาติที่กับหาที่เคยเกิดขึ้นเช่นเดียวกับหลายๆพื้นที่ในอดีตใกล้ๆนี้ก็อย่างเมืองหาดใหญ่ครับจังหวัดสงขลาเมื่อปีที่แล้วและถ้าเกิดไกลออกไปอีกเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2ท่านประธานครับประเทศไทยไม่ใช่ประเทศแรกที่เจอปัญหานี้และเราสามารถเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาจากต่างประเทศได้ครับยกตัวอย่างที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภูมิประเทศเขาเป็นภูเขาและก็เชิงเขาเหมือนกับที่อำเภอปัวและหลายอำเภอในภาคเหนือของน้ำป่าและก็ดินโคลนถล่มกวาดล้างหมู่บ้านจนราบเป็นหน้ากลองเหมือนที่เราจะทำก็คือการประกาศใช้ Hazard Map หรือผังเมืองตามพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างเด็ดขาดและเขาแบ่งโซนอย่างชัดเจนครับเป็นพื้นที่สีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองพื้นที่สีแดงคือทางน้ำป่าไหลหลากและจุดเสี่ยงดินโคลนถล่มครับรัฐบาลเขาห้ามก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ทุกชนิดโดยเด็ดขาดบ้านหรือจัดสรรพื้นที่ให้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนพื้นที่สีแดงทั้งหมดนั้นเป็นพื้นที่แม้สวิตเซอร์แลนด์จะเจอฝนตกหนักรุนแรงแค่ไหนความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในเชิงพื้นที่ของเขากลับกลายเป็นศูนย์หรือแทบไม่มีเลยครับเพราะเขาเอาคนออกจากทางน้ำแล้วก็เอาธรรมชาติอีกตัวอย่างนึงนะครับนั่นก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์อยู่กว่าเคยเชื่อว่าการสร้างเขื่อนหรือผนังกั้นน้ำคอนกรีตสูงๆจะชนะธรรมชาติได้จนกระทั่งเกิดน้ำท่วมใหญ่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์จึงเปลี่ยนความคิดใหม่แบบหน้ามือเป็นหลังมือด้วยการริเริ่มโครงการที่ชื่อว่า Room for the River หรือการคืนพื้นที่ให้แม่น้ำครับแทนที่เขาจะสร้างกำแพงกั้นน้ำให้สูงขึ้นเขากลับใช้วิธีการขยายความกว้างย้ายคันกั้นน้ำให้ถอยร่นออกไปและรื้อสะพานที่กีดขวางทางน้ำกว้างขึ้นเพื่อเปิดทางให้มวลน้ำมหาศาลสามารถไหลผ่านเมืองไปได้เร็วที่สุดบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ยุโรปเมื่อปี2560อย่างเยอรมันและก็เบลเยียมเนี่ยตกอยู่ใต้น้ำจมอยู่ใต้น้ำนะครับเนเธอร์แลนด์กลับรอดพ้นวิกฤตมาได้อย่างน่าทึ่งเพราะเขาออกแบบเมืองเพื่อยอมให้อยู่ร่วมกับน้ำได้ครับท่านประธานที่เคารพครับหากเรามองไปที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเคยเจ็บปวดจากปัญหาผังเมืองขวางกล้าหาญที่จะผ่าตัดใหญ่เมืองของเขาครับอย่างของไทเปมีแอ่งกระทะมีภูเขาล้อมมีพายุเข้าเนี่ยไทเปจะเสี่ยงจมอยู่ใต้บาดาลทันทีพอเกิดพายุฝุ่นอย่างเช่นนาริในปี2544สร้างความเสียหายมหาศาลแต่รัฐบาลไต้หวันไม่ยอมปล่อยให้ประชาชนต้องจมน้ำซ้ำซากเขาแก้ปัญหาด้วยการสร้างอุโมงค์ผันน้ำเจาะทะลุภูเขาเพื่อดักมวลน้ำป่าจากแม่น้ำจีหลงตั้งแต่

0: แปซิฟิกโดยตรงไม่ให้น้ำมหาศาลไหลทะลักเข้าสู่ตัวเมืองนะครับแล้วก็ออกกฎหมายปรับผังเมืองทำทางเท้าสนามเด็กเล่นในโรงเรียนลานจอดรถและก็ถนนหนทางใช้วัสดุที่น้ำซึมผ่านได้ฟองน้ำขนาดยักษ์คอยซับน้ำฝนแทนที่จะให้ไหลบ่าไปรวมกันและอีกหนึ่งตัวอย่างครับคือกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ครับเมื่อก่อนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อของซองคลองชองกะเยชอนนะครับคลองสายหลักกลางเมืองแต่ด้วยความเจริญเขาก็ทางด่วนยกระดับลงไปแทนผลคือทางด่วนกลายเป็นท่วมขังทุกครั้งที่ฝนตกครับจนกระทั่งปี2546รัฐบาลเกาหลีตัดสินใจทำสิ่งที่ท้าทายมากที่สุดคือทุบทางด่วนทิ้งแล้วก็ขุดเอาคลองทำให้คลองสายนี้ทำหน้าที่เป็นทางด่วนระบายน้ำยามเกิดพายุแล้วก็เป็นสวนท่านประธานครับสิ่งที่ไต้หวันและเกาหลีใต้ได้ทำสอนให้เรารู้ว่าการต่อสู้ใช่การสร้างกำแพงกั้นน้ำให้สูงขึ้นเรื่อยๆแต่คือการคืนพื้นที่ให้น้ำและปรับผังเมืองให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้แต่ประเทศไทยของเราหลายพื้นที่ยังคงมีสร้างถนนหรือสร้างหมู่บ้านจัดสรรขวางทางน้ำหลากอยู่เลยครับท่านประธานครับธรรมชาติไม่เคยเปลี่ยนเส้นทางเขาแค่กลับมาทวงเส้นทางน้ำของเขาคืนครับแต่เป็นเราต่างหากที่เอาบ้านเอาเมืองเอาถนนเราต้องสูญเสียงบประมาณมหาศาลแค่ไหนในแต่ละปีกับการต้องมานั่งเยียวยาซ่อมถนนซ่อมสะพานแจกถุงยังชีพแจกเงินชดเชยทำไมเราไม่จัดสรรงบประมาณเหล่านั้นมาแก้ไขปัญหาที่ต้นตอด้วยการเสียใหม่สักทีกับผมขอฝากความหวังกับท่านประธานผ่านรอให้ใช้คำว่าน้ำท่วมรอการระบายหรือภัยพิบัติสุดขั้วมาลองในการวางผังเมืองอีกต่อไปและถึงเวลาที่เราจะต้องประกาศวาระแห่งชาติเรื่องการปฏิรูปผังเมืองให้พร้อมรับเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1: ไปท่านธงธรรมเวชยชัย
2: ครบครับผมนายธงธรรมเวชยชัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับที่ได้รับผลกระทบวันนี้นะครับเมื่อน้ำลดเนี่ยภารกิจสำคัญของเขาก็คือการกลับเข้าบ้านครับแต่ว่าสำหรับผู้ประกอบการครับน้ำลดไม่ได้หมายความว่าวิกฤตจบครับที่ผู้ประกอบการเพิ่งเริ่มนับว่าธุรกิจมีความเสียหายเท่าไหร่ต้องใช้เงินและใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะกลับมาเปิดกิจการได้อีกครั้งครับหากเรามองปัญหาของในสายตาผู้ประกอบการนะครับ SME กำลังเจอความเสียหายด้านที่1ครับคือ asset shock ครับคือวันนี้เครื่องจักรอุปกรณ์ระบบไฟสต็อกเสียหายครับอย่างที่2ครับคือ cash flow shock ครับคือเมื่อร้านปิดรายได้หยุดแต่ค่าเช่าเงินเดือนเจ้าหนี้แล้วก็ภาระหนี้ยังอยู่ครับอย่างที่3ครับคือ demand shock ครับลูกค้าและนักท่องเที่ยวยังไม่กลับมาเนี่ยรายได้ก็ยังไม่กลับครับจิตฝ่ายนะครับที่เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนออกมาตรการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาความเสียหายทั้งหมดนี้เป็นสิ่งจำเป็นครับและผมสนับสนุนครับเพราะในช่วงแรกสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องหยุดเลือดก่อนแต่คำถามสำคัญก็คือว่าหลังจากช่วยให้เขาไม่ล้มแล้วเราจะทำยังไงให้เขากลับมายืนได้ด้วยผมคิดว่าโจทย์สำคัญครั้งนี้ครับคือการช่วยเหลือต้องมีมากกว่าการพักหนี้ก่อการที่เพิ่งสูญเสียทั้งทรัพย์สินและรายได้เนี่ยไม่ควรมีทางเลือกในการฟื้นธุรกิจเพียงแค่การสร้างหนี้เพิ่มครับยิ่งไปกว่านั้นครับมาตรการเยียวยาทางการเงินวันนี้ครับถูกออกแบบสำหรับลูกค้าเดิมของธนาคารครับคำถามก็คือคนที่ไม่เคยเป็นลูกค้าธนาคารยังไงครับปัญหาของ SME หลายครั้งครับแต่คือรัฐมีมาตรการแต่คนที่ต้องการความช่วยเหลืออาจเข้าไม่ถึงมาตรการครับนำซ้ำครับถ้าร้านปิดนานครับแคชโฟลว์หมดจากวิกฤตน้ำท่วมจะกลายเป็นวิกฤตปัญหาการว่างงานและสุดท้ายครับกำลังซื้อในเศรษฐกิจดังนั้นครับมาตรการฟื้นฟูต้องไม่หยุดที่ supply recovery เท่านั้นครับแต่ว่าต้องไปถึง demand recovery ด้วยครับผมจึงขอเสนอข้อเสนอ6ข้อครับเพื่อการฟื้น SME ว่าเราจะไม่มองการช่วย SME เป็นมาตรการใดมาตรการหนึ่งครับแต่ของเส้นครับข้อที่1ครับคือเรื่องของ relief ครับภาระดอกเบี้ยผ่อนภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็การเยียวยาฉุกเฉินแล้วครับอาจควรมีมาตรฐานกลางในการช่วย

0: หนี้เมื่อเกิดภัยพิบัติครับไม่จำเป็นว่าทุกธนาคารต้องให้เงื่อนไขเหมือนกันนะครับแต่ควรมีมาตรฐานขั้นต่ำว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติ SME ควรเข้าถึงความช่วยเหลือพื้นที่2ครับคือรีสตาร์ทครับเร่งให้กลับมาเปิดกิจการให้ได้เร็วครับรัฐบาลอาจพิจารณาครับเรื่องมุ่งช่วยกลุ่มไมโครและก็ small business ที่เสียหายรุนแรงครับโดยช่วยเฉพาะต้นทุนที่จำเป็นพวกเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์หรือว่า initial stock ครับแต่เป็นไขและผู้ประกอบการก็ต้องร่วมรับผิดชอบครับหมดนะครับแต่คือการช่วยให้ธุรกิจที่ยังมีศักยภาพเนี่ยสามารถเปิดประตูร้านกลับมาได้เร็วที่สุดครับข้อที่3ครับคือ refinance ครับคือหลังซ่อมร้านแล้วเนี่ย SME ยังต้องมีเงินซื้อวัตถุดิบครับจ่ายซัพพลายเออร์จ่ายค่าแรงแล้วก็เดินธุรกิจต่อครับดังนั้นโจทย์การเปิดวงเงินไว้กี่ล้านบาทครับแต่ต้องถามว่าผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเข้าถึงเงินจริงกี่รายครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เป็นลูกค้าเดิมของสถาบันการเงินครับเพื่อการค้ำประกันและการประเมินที่เหมาะกับภาวะภัยพิบัติครับคือการรักษาคนไว้กับธุรกิจครับผมอยากให้รัฐบาลพิจารณาที่ยังมีศักยภาพเนี่ยสามารถโดยอาจช่วยสมทบต้นทุนการจ้างงานบางส่วนครับแลกกับเงื่อนไขว่าผู้ประกอบการต้องรักษาการจ้างงานไว้เพราะว่าการรักษาทุนรักษารายได้ครัวเรือนและรักษากำลังซื้อของคนในจังหวัดไปพร้อมๆกันครับข้อที่5ครับเสนอให้ส่วนท้องถิ่นนะครับรัฐบาลนะครับททและภาคเอกชนครับเตรียมแผนฟื้นดีมานด์ของจังหวัดมาจังหวัดน่านครับจัดกิจกรรมจัดประชุมในพื้นที่ส่งสร้างดีมานด์ในพื้นที่ช่วงแรกครับเพราะการช่วย SME เนี่ยไม่ควรจบในวันที่เราให้เขากู้เงินครับแต่ต้องไปวันที่เขาให้ลูกค้ากับเข้าร้านแล้วก็รายได้กับเขาที่6ครับคือ resilience ครับคือการฟื้นฟูครั้งนี้ไม่ควรแค่ซ่อมให้รับมือกับน้ำท่วมครั้งต่อไปได้ดีขึ้นครับยกระดับระบบปรับระบบการเก็บสต็อกครับทำระบบ early warning ให้ผู้ประกอบการรวมถึงสร้างระบบประกันภัยน้ำท่วมที่ SME สามารถเข้าถึงได้จริงครับและเมื่อรัฐบาลกำลังศึกษากลไกประฝากว่าขอให้ผู้ประกอบการรายย่อยครับอยู่ในสุดท้ายครับผมคิดว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีวัดความสำเร็จของการเยียวยาภัยพิบัติครับอย่าวัดเพียงว่าเราจ่ายเงินให้กับเขาไปกี่บาทแต่ว่าให้วัดว่า SME กลับมาเปิดกิจการได้กี่รายนะครับเราเล่ารายได้ของจังหวัดน่านกลับมาได้เร็วแค่ไหนครับผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถออกมาตรการให้ครบทั้ง6มิติน่านผ่านวิกฤตครั้งนี้ครับแต่เราอาจได้ต้นแบบการฟื้นเศรษฐกิจหลังภัยพื้นที่อื่นทั่วประเทศได้ในอนาคตครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านชัชพีวรรณาภิรัตน
2: ์กราบเรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนของคนลำพูนครับท่านประธานครับน้ำไม่เคยรู้จักเขตการปกครองจังหวัดหนึ่งไหลผ่านมาอีกที่หนึ่งแล้วก็เข้ารูท่วมบ้านเรือนของพ่อแม่พี่น้องอีกจังหวัดน้ำไม่ใช่เป็นเรื่องของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่เป็นการบริหารของลุ่มน้ำหนึ่งครับโดยมีการบริหารที่ดีตั้งแต่ต้นครับภาคเหนือของเราประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างซ้ำซากครับย้อนกลับไปเมื่อปี2567ที่จังหวัดเชียงรายที่อำเภอแม่สายน้ำมาพอทนแต่น้ำมากับโคนี้พอเลยครับท่านประธานรวมไปถึงจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนซึ่งได้รับผลกระทบจากลุ่มแม่น้ำปิงของราษฎรรวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจและล่าสุดครับเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาน้ำป่าได้ไหลหลากฉับพลันครับเข้าท่วมบ้านเรือนของสร้างการสูญเสียกว่า104หมู่บ้าน107นี่คือรายงานจากหน่วยงานราชการครับแต่สำหรับประชาชนข้างหลังคนแก่เด็กผู้สูงอายุมีไม่กี่เสี้ยววินาทีที่ต้องตัดสินใจว่าจะหนีเศร้าครับท่านประธานครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าว่าตัดสินใจไม่ทันแล้วนะครับท่านประธานครับผมจึงอยากจะถามรัฐบาลว่าทำไมเรายังต้องรอให้น้ำเข้าบ้านจึงจะเริ่มจัดการทั้งที่

0: ครับเรามีกรมชลประทานเรามีกรมทรัพยากรน้ำและเรามีสถานีตรวจวัดเรามีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำมีระบบ Early Warning เรามีปภ.และเรามีเทคโนโลยีมากเหมือนรัฐบาลมีหูมีตารัฐบาลทราบแล้วแล้วประชาชนทราบกี่โมงนะครับท่านประธานปัญหาที่ผมเห็นในวันนี้ไม่ใช่ว่าเราขาดข้อมูลนะครับแต่ข้อมูลที่รัฐมีส่งถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ผมขอชี้ครับ1รัฐมีข้อมูลแต่ข้อมูลยังไม่เป็นภาพเดียวครับวันนี้แต่ละหน่วยงานเรายมวิทยาเรามีข้อมูลสภาพฝนน้ำเรามีระบบ Early Warning กรมชลประทานเรามีข้อมูลน้ำและการบริหารจัดการน้ำและแบบจำลองปภ.มีการมีภารกิจด้านการเตือนภัยและบริหารจัดการสาธารณภัยคำถามคือข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมารวมกันเป็นภาพเดียวเพื่อจะบอกประชาชนหรือไม่ว่าน้ำกำลังจะมาแล้วเพราะในเวลาวิกฤตครับประชาชนไม่สนหรอกครับว่าบ้างเขาต้องการรู้ว่าบ้านของเขาน้ำจะท่วมหรือไม่รัฐบาลมีหลายหน่วยงานแต่ประชาชนต้องการเพียงคำตอบเดียวครับท่านประธานครับพูดตรงๆอย่างเป็นเรื่องเดียวครับ2วันนี้เรามีเทคโนโลยีเซลบอสแคสแต่ผมอยากจะถามว่าเราหันหรือจะใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือชีวิตคนหากวันนี้ข้อมูลที่ประชาชนได้รับนะครับว่าฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันประชาชนต้องทำอย่างไรต่อครับท่านประธานประชาชนต้องขนของเลยไหมต้องย้ายเด็กคนแก่ต้องเอารถไปเก็บไว้ที่ไหนสายไฟจะตัดที่ไหนถ้าอพยพแล้วต้องอพยพอย่างไรวันนี้นะครับไม่ได้ต้องบอกว่าแค่มีภัยแต่ต้องบอกว่าให้ประชาชนจากภัยกระทบในพื้นที่ไหนประชาชนต้องทำอย่างไรและต้องทำเมื่อไหร่นี่คือสิ่งที่เรียกว่า impact based warning ครับคือการเตือนที่บอกว่าผลกระทบของประชาชนที่ฝนตกหนักระดับน้ำเพิ่มมากขึ้นเพราะข้อมูลที่ดีที่สุดของนักของคนที่กำลังจะถูกน้ำท่วมครับ3ถ้าระบบดิจิตอลใช้ไม่ได้แล้วประชาชนจะได้รับคำเตือนอย่างไรท่านประธานครับเรื่องนี้สำคัญมากนะครับเราไม่สายกับโทรศัพท์มือถือเครื่องใดเครื่องหนึ่งได้หากวันนี้น้ำท่วมหักเสาส่งสัญญาณไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณได้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับคนแก่ในชนบทไม่ได้มีสมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นเราต้องมีแผนสำรองครับไม่ว่าขอกระจายข่าวตามเสียงวิทยุสื่อสารต่างๆเพื่อให้ได้เพราะในเมื่อโทรศัพท์ใช้ไม่ได้นั้นรัฐต้องบอกให้ประชาชนให้ได้ว่าน้ำกำลังจะมาและที่สำคัญต้องบอกได้ว่าให้ออกทางไหนท่านประธานครับแต่ให้ถ้าประชาชนในพื้นที่ไม่ปลอดภัยระบบทั้งหมดก็คงยังไม่สมบูรณ์ตั้งใจเฮ้อพ่อแม่พี่น้องคนจังหวัดน่านครับเพื่อผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้และเดี๋ยวอีกครั้งครับขอบคุณครับ
1: มณีกาศ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายแพทย์ลงกฎมณีกาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับวันที่9สิงหาที่ผ่านมาครับที่จังหวัดนครพนมฝนตกหนักตลอดทั้งคืนและตกต่อเนื่องนะครับเกิดภาวะเรนบอม5ครั้งจนถึง6โมงเช้านะฮะแล้วช่วง6โมงเช้าเนี่ยมวลน้ำในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมนะฮะไม่สามารถที่จะไหลลงแม่น้ำโขงได้ทันนะฮะทำให้เกิดน้ำท่วมชุมชนในเขตเทศบาลนะครับรวมถนนซึ่งในการนี้ท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนะครับได้นครพนมนะฮะได้ให้ประสานกับปภ.เขต7สกลนครนะฮะได้นำเครื่องจักรกลและก็เครื่องสูบน้ำระยะไกลมาช่วยเร่งระบายน้ำนครพนมนะฮะซึ่งเทศบาลเมืองนครพนมได้การวางเครื่องสูบน้ำไว้อยู่แล้วแต่อาจจะไม่เพียงพอนะครับซึ่งท่านบริการจังหวัดนะฮะพันตีว่าที่พันตีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณนะฮะได้ลงสำรวจพื้นที่นะฮะตรวจพื้นที่สถานการณ์นะฮะแล้วก็ทำงานร่วมกับปภ.จังหวัดร่วมกับปกครองจังหวัดร่วมกับจิตอาสารวมถึงเทศบาลเมืองนครพนมทหารจากค่ายพยอมเมืองขวางนะครับได้เร่งระบายน้ำนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนอภิบาลบัญชานะครับซึ่งเป็นถนนสายหลักถนนเศรษฐกิจ

0: การค้าของจังหวัดนครพนมนะฮะที่ผ่านหน้าโรงพยาบาลนครพนมนะฮะซึ่งการระบายน้ำทั้งหมดใช้เครื่องสูบน้ำ16 ตัว 16 เครื่องนะฮะสามารถดันน้ำโขงดันน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้ระยะเวลาไม่ถึง10 ชั่วโมงนะครับซึ่งวันเดียวกันนั่นเองนะฮะไม่เกินบ่าย 3นะฮะน้ำระดับน้ำก็กลับสู่ในภาวะปกตินะครับและในวันที่รัฐมนตรีเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะได้รับมอบหมายจากท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนะครับได้ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมนะฮะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและก็การเตรียมความพร้อมในอีสานตอนบนนะฮะซึ่งสาระสำคัญในการลงพื้นที่ของความพร้อมนะฮะป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังนะฮะแล้วก็มีการเร่งฟื้นฟูเยียวยาอย่างรวดเร็วหลังจากน้ำลดนะครับซึ่งท่านมนตรีเองก็ลงพื้นที่3 จุดเสี่ยงนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าไปรษณีย์นครพนมนะฮะหน้าวัดโพศีหรือจะว่าในช่วงนั้นเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้ประกาศเตือนนะฮะว่าจะมีฝนตกหนักอีกสิงหาคมนะฮะซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมระลอก2อยู่ที่นครพนมในการที่มาของท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐก็ทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยได้ร่วมกันนะฮะในบูรณาการร่วมกันป้องกันแล้วก็รับมือไม่เกิดภาวะน้ำท่วมในระลอกท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐนะฮะที่มาพื้นที่จังหวัดนครพนมในจังหวัดนครพนม
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์บรรพบุรุษไทย

0: 2,340 บาทสำหรับไร่นาข้าวนะฮะปริยาช่วยเหลือเนี่ย 1,340 บาทนะครับในของจังหวัดนครพนมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกิดเหตุการณ์ในวันที่9และวันที่10สิงหานะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยน้ำยังท่วมไร่นาของพี่น้องอยู่นะฮะฝากรัฐบาลตรงนี้ว่าจะสามารถช่วยจ่ายย้อนหลังให้กับพี่น้องเกษตรกรที่น้ำท่วมขังไร่ท่วมขังนาได้หรือเปล่านะครับกราบขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับ
1: อยู่ไหมท่านณัฐชนนชนะบุรณาศักดิ
2: ์เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับณัฐชนนชนะบุรณาศักดิ์ครับสมาชิกผู้แทนราษฎรของคนพิษณุโลกเขต1พรรคประชาชนครับท่านประธานครับเพื่อนๆสมาชิกหลายท่านพูดครับเราไม่สามารถวัดความสำเร็จจากการเข้าช่วยเหลือนะครับหรือว่าจากการเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับไป เรียกยอดไลค์ยอดแชร์นะครับด้วยการเข้าไปทำจัดการครับอยากให้ตั้งข้อสังเกตครับแล้วชวนรัฐบาลนะครับมานั่งคุยกันดีๆนะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับเพื่อป้องกันนะครับแทนที่จะมานั่งแก้ไขผมอยากตั้งคำถามอย่างนี้ครับว่าเมื่อน้ำมาแล้วเมื่อน้ำกำลังจะท่วมเราสามารถช่วยเหลือประชาชนก่อนหน้าได้ไวแค่ไหนเราทำอะไรไปแล้วบ้างเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียหายตั้งแต่แรกสไลด์นี้

0: ครับเป็นสไลด์ของพิษณุโลกนะครับรูปที่ท่านเห็นนะครับนี่คือถนนที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลกน้ำท่วมจังหวัดพิษณุโลกปี68นะครับนี่คือใจกลางเมืองเลยนะครับผมจะไม่ใช้เวลาเยอะครับเนื่องจากว่า เวลามีน้อยนะครับแล้วก็ไม่รบกวนเวลาสมาชิกเพื่อนขอสไลด์ที่2เลยครับผมชวนทุกท่านสังเกตแบบนี้ครับนี่คือ9มาตรการครับที่เป็นแผนรับมือน้ำท่วมนะครับของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับผมขอตั้งคำถามต่อ9มาตรการนี้แบบนี้ครับแต่คาดการแล้วประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงจริงหรือเปล่าผมคิดว่าเซลล์บอร์ดแคสต์ดีครับแต่มันไม่ควรวัดว่าเมื่อมีว่าหน่วยงานประกาศแล้วเราควรวัดกันว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเขารับรู้เขาเข้าใจเขามีเวลาพอที่จะได้เก็บของที่จะได้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินหรือไม่เรื่องที่สองครับคือเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำครับเมื่อฝนกำน้ำขึ้นสูงใครเป็นคนตัดสินใจครับว่าจะกักน้ำเท่าไหร่ระบายน้ำเท่าไหร่และระบายเมื่อไหร่แพกระทบชาวประมงกระทบคนปลูกข้าวกระทบระบบประปาครับประชาชนที่อยู่ปลายน้ำเขารู้หรือยังครับว่าการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจะส่งผลต่อชีวิตเขายังไงข้อที่3ครับเครื่องจักรพร้อมไหมเครื่องกู้ภัยมีจำนวนเท่าไหร่อยู่ที่ไหนครั้งครับที่เราพยายามจะป้องกันเหตุก่อนที่น้ำจะท่วมครับแต่เครื่องจักรมีอยู่ที่อีกหน่วยงานนึงจะเอามาใช้ต้องเติมน้ำมันเองมันไม่มีการบูรณาการร่วมกันมันมีการตั้งงบประมาณร่วมเรื่องที่4ครับเขื่อนและโครงสร้างป้องกันน้ำเรารู้ว่าครับว่ามันมีความเสี่ยงเรารู้ครับว่าต้องมีเขื่อนต้องได้รับการดูแลยังไงแต่หลายครั้งครับที่งบประมาณยังไม่เคยถูกจัดสรรมาอย่างเป็นจริงเป็นจังทั้งระบบข้อ5ครับเราระบายน้ำอย่างเป็นระบบหรือเรากำลังแก้ไขปัญหาน้ำก่อนที่น้ำจะเดินทางผ่านตำบล1ผ่านหลายท้องที่เราต้องใช้ว่าจุด A แก้ได้แล้วน้ำจะไม่ไปจุด Bนะครับรัฐบาลต้องตอบให้ได้ว่าเรามีแผนระบายน้ำทั้งระบบหรือยังไม่ใช่แก้ปัญหาแผนทีละจุดครับข้อที่6ครับศูนย์บริหารจัดการน้ำอำนาจบริหารจริงตกที่มีโอกาสนะครับที่จะให้คุณให้โทษกับกฎเกณฑ์ต่างๆได้เมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นจริงประชาชนเขาอยากรู้ครับว่าอำนาจอยู่ในมือของใครใครจะเป็นเจ้าภาพใครแต่ต้องแสดงข้อมูลให้กับประชาชนได้รู้นะครับข้อที่7ครับเราจะจัดเก็บน้ำอย่างไรจังหวัดพิษณุโลกครับพื้นที่ไหนท่วมซ้ำซากครับพื้นที่ไหนแล้งแล้งซ้ำซากบางพื้นที่ครับแค่ถนนกั้นเส้นเดียวฝั่งซ้ายท่วมฝั่งขวาแล้งเราละใหม่คำถามก็คืออย่างนี้ครับประเด็นก็คือว่าเราไม่สามารถจบที่การระบายห่วงน้ำสร้างแหล่งเก็บน้ำและสร้างระบบการจัดเก็บที่ดีด้วยของระบบครับไม่ใช่ผู้รอรับชนอาสาท้องถิ่นประชาชนรู้พื้นที่ของพวกเขาดีที่สุดเขาก่อนเกิดภัยอย่างสม่ำเสมอหรือไม่การดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและต้องทำอย่างไรมีศูนย์ประสานงานที่มั่นคงแน่นอนชัดเจนเกิดขึ้นทุกปีหรือไม่มีแผนเสริมอย่างไรจะจัดงบประมาณอย่างไรจะเป็นหน่วยงานไหนที่ต้องเพิ่มและสุดท้ายครับเราเคยเรียนรู้อะไรจริงๆจังจากน้ำท่วมหลายๆครั้งที่ผ่านมาบ้างทุกครั้งที่น้ำลดเรามีบทเรียนมากมายครับแต่บทเรียนนั้นเมื่อไหร่จะถูกเปลี่ยนเป็นงบประมาณเมื่อไหร่จะถูกเปลี่ยนเป็นความสำคัญลำดับต้นๆผมอยากว่าสิ่งที่ดีที่สุดครับไม่ใช่วัดผลว่าเราทำอะไรไปแล้วแต่สิ่งที่ดีอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่ปีผ่านไปหรือเปล่าอยากตามผลการประเมินอย่างจริงจังน้ำท่วมครั้งต่อไปต้องไม่แก้ปัญหาแบบเดิมที่สำคัญกว่านั้นครับผมจะไม่ยอมให้ประเทศนี้ถอยหลังอีกแล้วผมคิดว่าประเทศไทยต้องอีกต่อไปขอบคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปท่านรวีเล็กอุทัย
2: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายรวีเล็กอุทัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายยติด่วนเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมในพื้นเหนือนะครับท่านประธานครับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้เกิด

0: ครั้งโดยเฉพาะที่ภาคเหนือของประเทศไทยเราครับซึ่งตัวผมเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวจังหวัดน่านนะครับรวมถึงขอให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยทุกท่านและขอชื่นชมทางรัฐบาลนะครับทางรัฐมนตรีทุกท่านโดยเฉพาะท่านนนท์วงศ์สวัสดิ์นะครับที่ท่านได้ลงเข้าไปสั่งการตั้งซิงเกิลโฮมมาในพื้นที่ด้วยท่านเองด้วยตัวท่านเองนะครับลงพื้นที่อย่างหนักนะครับน้ำไม่อาบเสื้อผ้าไม่ยอมเปลี่ยนด้วยนะครับก็ขอหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนด้วยนะครับทั้งอาสาสมัครที่เข้าไปช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับท่านประธานครับมีประเด็นที่ผมอยากจะเชื่อมโยงครับระหว่างจังหวัดน่านกับจังหวัดอุตรดิตถ์ของผมนะครับซึ่งอุตรดิตถ์เองเนี่ยก็มีเกิดเหตุการณ์ก็เลยอยากจะนำความเหมือนของทั้งสองจังหวัดที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหาเรื่องเหล่านี้อย่างไรได้บ้างความเหมือนอย่างแรกครับนั่นคือเรื่องของการน้ำท่วมที่เกิดขึ้นครับเกิดจากการฝนตกหนักในเฉพาะจุดในเฉพาะของพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงพื้นที่ของต้นน้ำและพื้นที่ของภูเขานั่นจึงเป็นสาเหตุครับว่าการแก้ไขด้วยการขุดลอกแม่น้ำสายหลักหรือการครับต้องมีการจัดการลำน้ำสาขาห้วยต้นน้ำรวมถึงพื้นที่ลาดชันด้วยครับซึ่งการแก้ระเบียบของการให้ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถใช้งบประมาณในการขุดลอกต้องเกิดเหตุก่อนถึงไปทำการเอางบประมาณลงมาได้อันนี้จะเป็นทำให้ลดหรือบรรเทาการเกิดภัยพิบัติได้อย่างที่สองที่เหมือนกันครับนั่นคือน้ำในครั้งนี้มาเร็วแรงเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักมากนะครับในช่วงระยะเวลาที่ฝนตกหนักจนถึงมวลน้ำที่เข้ามาท่วมในชุมชนนั่นจึงเป็นสาเหตุทำให้พี่น้องประชาชนนั้นตั้งตัวไม่ทันครับการแจ้งเตือนให้เฝ้าต้องมีแผนการรองรับหรือการอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ด้วยผู้นำท้องถิ่นนี่แหละที่ชาวบ้านให้ความเชื่อมั่นเชื่อถือมากที่สุดครับจะเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยทำให้การอพยพนั้นสามารถเกิดขึ้นได้รวดเร็วครับอย่างที่3ที่เหมือนกันครับนั่นคือความเสียหายที่เกิดคนบ้านถนนสะพานและระบบสาธารณูปโภคครับและภูมิประเทศของทั้ง2จังหวัดนะครับยังมีบางส่วนที่ไม่เหมาะกับการรองรับมวลน้ำมหาศาลและถ้าหากว่าเราจะมีการรื้อฟื้นโครงสร้างต่างๆเหล่านี้กลับขึ้นมาใหม่จะต้องพิจารณาเรื่องของทิศทางน้ำหรือเส้นทางน้ำที่อาจจะเกิดพบกลับมาอีกครั้งถ้าหากว่ามีเกิดภัยพิบัติอีกครั้งนะครับอาจจะต้องดูว่าพื้นที่ไหนที่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าการสร้างบ้านให้กับพี่น้องประชาชนปรับเปลี่ยนไปที่เพื่อพบเจอกับภัยพิบัติอย่างนี้อีกนะครับอย่างที่4ครับนั่นคือล่วงหน้าก็จริงครับแต่ก็ยังเกิดความสูญเสียซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องอาจจะต้องมามองเรื่องการตั้ง KPI เรื่องการแจ้งเตือนใหม่ครับว่าไม่ใช่แค่การแจ้งเตือนว่าเราแจ้งเตือนได้กี่คนครับท่านมาเตือนแล้วเราสามารถช่วยผู้คนได้กี่คนครับเราสามารถทําให้ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้เท่าไหร่ KPI ตัวนี้ที่จะให้หน่วยงานพัฒนาระบบเรื่องของการแจ้งเตือนทําให้พี่น้องประชาชนอย่างที่5ครับน่านและอุตรดิตถ์ครับอยู่ในกลุ่มน้ําน่านเดียวกันตามแผนของสทช.ครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนี้ไม่ใช่เรื่องของแค่จังหวัดใดจังมองเรื่องของลุ่มน้ำเรื่องของแผนในการบูรณาการร่วมกันของทั้งลุ่มน้ำครับไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำเลยจากจังหวัดน่านลงมาถึงลุ่มน้ำสาขามาที่อุตรดิตถ์หรือแม้กระทั่งไปที่ปลายน้ำของลุ่มแม่น้ำน่านซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปได้ครับสรุปครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมอยากฝากรัฐบาลครับนั่นก็คือหาในระยะยาวต่อไปอย่างที่ผมฝากไว้และการฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่รวมถึงผู้ประสบภัยครับให้กลับมามีความมั่นคงให้พี่น้องประชาชนนั้นกลับมามีความหวังในการดำรงชีพ
1: ชนะสิทธิ์ยอดฉิม
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเคารพผมชนะสิทธิ์ยอดฉิมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีเขต4ครับความเสียใจและขอเป็น

ทุกท่านให้ฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้ไปได้ท่านประธานที่เคารพครับพื้นที่สมุทรปราการเป็นพื้นที่ปลายน้ำปิงวังยมน่านเจ้าพยาน้ำต้องมาที่สมุทรปราการเพื่อที่จะไปออกอ่าวไทยสไลด์ครับที่สมุทรปราการเรามีโครงการป้องกันน้ำกักเก็บน้ำและส่งน้ำชนรหันพื้นที่ดูแลประมาณ 500,000 ไร่ขึ้นไปทิศบนตรงปทุมขึ้นไปทิศบนตรงปทุมมีรังสิตเรามีองค์ชัยยานุชิตในการฝัดน้ำด้านสมุทรเจดีย์คือส่งน้ำสมุทรปราการสิ่งนี้คือกีนโค้ดอันที่1นะครับพื้นที่อุตสาหกรรมตรงนี้เป็นพื้นที่จุดสุดท้ายที่ที่สุดเรามีความเสี่ยงนะครับเป็นลักษณะสีเหลืองมีความเสี่ยงระดับ2คือนอกคิงไดนะครับตรงกลางและเสี่ยงระดับ3คือพื้นที่ฝัดน้ำน้ำจะเจิ่งนองกีนโค้ดที่เราจะต้องมอนิเตอร์เครื่องมือกีนโค้ดอีกอันหนึ่งสไลด์ต่อไปครับเขียวฟ้าจ้ำๆสีน้ำเงินตรงไหนจ้ำน้ำทะเลต่ำกว่าระดับน้ำทะเลพวกเราเชื่อมือท้องถิ่นครับต้องมีศักยภาพมีแผนบูรณาการที่ดีกับส่วนภูมิภาคอ่างจ้ำๆที่ผมกรอบสีแดงเอาไว้ต้องชื่นชมเทศบาลตำบลบางเสาธงนะครับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาน้ำท่วมแต่เขาใช้การบริหารบูรณาการร่วมกันน้ำไม่ท่วมอีกต่อไปสไลด์ต่อไปครับจะเอามานะครับทุกท่านเห็นภาพก่อนนี่คือเลนบอมชัดๆนะครับบนพื้นที่ราบเราเห็นเลนบอมชัดเจนถ้าสมุทรปราการเจอ3น้ำน้ำเหนือที่ลงมาเมื่อสักครู่นี้และวันไหนเจอเลนบอมเราจะเจอกับสภาพน้ำท่วมทันทีสไลด์ต่อไปครับผมได้พูดคุยกับนักอนาคตศาสตร์นะครับแล้วก็ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านทำเครื่องมือชนิดหนึ่งเรียกว่าซิมูเลชันนะครับก็คือการตกของฝน25มิลลิเมตรตลอดต่อชั่วโมงในระยะเวลา6ชั่วโมงนับก็คือ150มิลลิเมตรตลอดสไลด์วิดีโอดันได้อำเภอบางพีเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ใกล้สนามบินนะครับให้เราเห็นนะครับพื้นที่สีเขียวเข้มสีน้ำเงินนั่นก็คือระดับความลึกแบบนี้จะเกิดขึ้นในจุดที่มันมีความเสี่ยงถ้าท้องถิ่นทุกท้องถิ่นทุกอปท.มั่นใจว่าจะจัดการช่วยผู้เปราะบางผู้วิกฤตนะครับนี่คือภาพโดยภาพรวมนะครับผมอยากสนับสนุนให้มีเครื่องมือแบบนี้ทุกๆอปท.ในประเทศไทยสไลด์ต่อไปเลยครับนำมาซึ่งอ่าวกอไก่พื้นที่3สมุทรสมุทรสงครามสมุทรสาครและสมุทรปราการถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะครับพื้นที่เรากำลังจะหายไปไม่เชื่อดูจากผังเมืองครับซึ่งจังหวัดสมุทรปราการเป็นผังเมืองที่อบจ.กับโยธาธิการคลอดมาใหม่เราขีดผังเมืองตรงเส้นสีฟ้าตรงที่ระบายสีฟ้าครับแผ่นดินของเราโดนลุกคืบมาจาก climate change ปริมาณนะครับน้ำลุกคืบแผ่นดินของพวกเรามานะครับจะไล่ต่อไปครับน้ำท่วมแน่นอนท่วมบ้านแน่นอนถ้าเราทำคันกั้นน้ำเราจะเสียพื้นที่ดินไปเรายกบ้านลำบ้านปูนนะครับเราจำเป็นที่จะต้องสู้กับมันอะไรเลยพื้นที่สูตรการจะหายไปหายไปแน่นอนสไลด์สุดท้ายครับผมขอนำเสนอให้รัฐบาลต้องคิดแล้วครับและทำนะครับในวันนี้พูดคุยกันครับเขื่อนดินซีเมนต์นักอนาคตศาสตร์บอกว่านะครับท้ายที่ผมจะนำเสนอและฝากรัฐบาลนะครับร่วมกันครับนี่คือทางรอดของพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการผมขอเป็นเสียงนั้นในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้และจะนะครับสนับสนุนโครงการที่ป้องกันสาภัยทุกรูปแบบขอบพระคุณครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมยุพราชบุญอินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ภูมิใจไทยท่านประธานที่เคารพครับก่อนอื่นในนามส.ส.ของชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ขอแสดงความเสียใจและขอส่งกำลังใจไปให้พี่น้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยตลอดจนถึงจิตอาสาต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดน่านตั้งแต่วันที่เกิดวิกฤตจนถึงปัจจุบันท่านประธานครับตัวผมเองมีความเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกันทางกายภาพคือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาความคล้ายคลึงกันอีกความเหมือนกันอีกคือด้านอาชีพจังหวัดน่านนำเข้าไร่บนพื้นที่ท่านประธานคนจนที่ไม่มีพื้นที่ทำกินในพื้นราบทำกินในพื้นที่บนภูเขาท่านประธานครับอย่างไรก็ดีมีมติครม.ครับ30มิย41ซึ่งเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้คนอยู่อาศัยและทำกินในเขตพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมได้เหมือนจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่มันมีปัญหาครับท่านประธานเมื่อพี่น้องชาวไร่โดยเฉพาะชาวไร่ข้าวโพดมีการทำข้าวโพดหลายปีติดต่อกันจำเป็นต้องมีการพักหน้าดินเมื่อพักหน้าดินระยะเวลา 2-3 ปีต้นไม้ขึ้นป่าขึ้นพี่น้องมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ครับเพราะเจ้าที่มักจะมองว่าป่านั้นไม่เสื่อมโทรมดังนั้นผมจึงเห็นทางภาครัฐและสภาแห่งนี้ควรเร่งรัดให้พี่น้องที่อยู่มั่นคงทางเอกสารสิทธิ์มีความมั่นคงในที่ดินทำกินของเขาท่านประธานครับเหตุโศกนาฏกรรมดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่10จนถึงเช้ามืดวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2544ที่บ้านน้ำก้ออำเภอลมสักเสียชีวิต136รายทรัพย์สินเสียหายบ้านเรือนพังทลายไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับท่านประธานที่เคารพครับจากนั้นด้วยพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9อ่างเก็บน้ำน้ำก้อตามแนวพระราชดำริจึงเกิดขึ้นจนในปัจจุบันพี่น้องชาวน้ำก้อมีความปลอดภัยใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านสืบมาท่านประธานครับเหตุกังวลต่อน้ำท่วมจังหวัดเพชรบูรณ์เพราะที่ผ่านมาหลายปีติดต่อกันครับมีเหตุน้ำท่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ปีที่แล้วท่วมบางพื้นที่ท่วมถึง8ครั้งลักษณะเป็นน้ำป่าไหลหลากครับตั้งแต่อำเภอหลมตาดกรอยเหนือบ้านตาดกรอยใต้บ้านห้วยกลางมีดินสไลด์ดินตำบลศิลามีพื้นที่เสี่ยงภัยที่บ้านเหมืองแบ่งอ่างเก็บน้ำวังภูนีบที่ตำบลวังท่านประธานครับจากนั้นครับน้ำเหล่านั้นที่อำเภอหล่มสักเป็นปัญหาน้ำท่วมขังตั้งแต่ตำบลไทบุญครับตำบลห้วยไร่ที่บ้านแก่งยาวตำบลสักหลงที่หมู่4และหมู่9ตำบลวัดป่าตำบลตาลเดียวเทศบาลเมืองหล่มสักหนองขวางท่วมทุกปีท่วมสูง 2-3 เมตรตำบลท่วมครั้งหนึ่งมากกว่า7วันขึ้นไปท่านประธานที่เคารพครับลักษณะปัญหาปัจจุบันคือน้ำป่ามาเท่าไหร่เราไม่มีอ่างเก็บน้ำเราไม่มีแก้มลิงต้นน้ำลักษณะน้ำท่วมขังในอำเภอหล่มสักเพราะขาดการวางแผนในการขุดลอกที่ปีนี้ครับได้รับความกรุณาจากการประสานงานของท่านในอำเภอท่านผู้ว่าไปยังกรมชลประทานมีการขุดลอกในพื้นที่เสี่ยงที่ตำบลสักหลงตำบลตันเดียวตำบลวัดป่าและให้2รอบที่ผ่านมาความรุนแรงจริงน้อยกว่าปีที่ผ่านชิมลางความจริงแล้วเหตุน้ำท่วมที่อำเภอหล่มสักเนี่ยจะเกิดขึ้นและรุนแรงคือในช่วงกันยายนถึงตุลาคมท่านประธานครับการแก้ระยะยาวท่านประธานครับต้องกำหนดจุดผันน้ำครับตั้งแต่จุดที่1สะพานสักหลงจุดที่2สะพานตาลเดี่ยวจุดที่3สะพานท่ากกโพจุดที่5สะพานปากดุกจุดที่7จุดเชื่อมต่อระหว่างตำบลมะไล่และตำบลช้างทะลุดอันนี้ต้องอาศัยครับกรมปภ

0: และกรมชลประทานให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกันส่วนต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมท่านประธานครับตั้งแต่เขตลมกลางขอนจะต้องมีการขุดลอกลมสักต้องมีการขุดลอกลำน้ำป่าสักตลอดในเจ้าท่าครับท่านประธานครับที่สำคัญครับอีกนิดเดียวครับครับในระยะยาวจะต้องเกิดขึ้นดังนี้ที่อำเภอลมเก่าที่จะต้องมีอ่างหินโง่นอ่างน้ำเลาอ่างน้ำยาที่อำเภอลมสักน้อยที่สุดจะต้องมีอ่างสะดวงใหญ่ที่อำเภอเมืองจะต้องมีอ่างห้วยพรมตำบลปิดเดียวและสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้และต้องเกิดขึ้นเร็วที่สุดคือกองทุนภัยพิบัติจะต้องถูกตั้งขึ้นเพื่อประกันความเสี่ยงให้กับพี่น้องประชาชนผู้ทับเอาว่าถ้าน้ำท่วมสัก20เซนรัฐบาลใช้เครื่องแล้วชดเชยไปเลยครับ20เซนรัฐบาลจ่าย 10,000 บาทจนเพดานสูงสุดที่ 100,000 บาทท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากนำขอกราบขอบคุณครับ
1: เราจะปิดการอภิปรายประมาณ19นาฬิกานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนท่านใดใช้เวลาเยอะเพื่อนท่านไทยต่อไปเชิญท่านกรมีดีค่ะ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายกรมีดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตประชาชนก่อนอื่นกับผมใจไปยังเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานอย่างหนักอยู่นั่นคือพี่น้องประชาชนทุกท่านกับความทุกข์ยากจากวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้ท่านประธานลุกขึ้นมาอภิปรายในยัตตินี้เป็นเพราะว่าจังหนึ่งในด่านสำคัญในการเผชิญมวลน้ำมันที่จะไหลลงสู่อ่าวไทยทุกครั้งที่เกิดวิกฤตริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของจังหวัดนนทบุรีมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบบริบทของนนทบุรีวันนี้เราเป็นเมืองที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจการปล่อยน้ำหลากท่วมตามเสียหายมหาศาลเกินกว่าที่จะประเมินค่าได้ทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุเราจะเห็นภาครัฐเกณฑ์คนมาบรรจุกระสอบทรายชั่วคราวปีแล้วปีเล่าเราติดลมอยู่กายเหตุเมื่อการอภิปรายงบประมาณวาระหนึ่งที่ผ่านมามีเพื่อนสมาชิกส.ส.จังหวัดนนทบุรีขออนุญาตเอ่ยนามส.ส.ปีติดได้อภิปรายชี้ให้เห็นเหี่ยมของการจัดสรรงบประมาณที่จังหวัดนนทบุรีได้รับเมื่อเทียบกับจังหวัดลุ่มเจ้าพระยาอื่นๆท่านประธานครับทราบหรือไม่ครับโครงในจังหวัดนนทบุรีส่วนใหญ่เราเน้นสร้างป้องกันตะลิงซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันดินสไลด์กันตะลิงพังเป็นประมาณ 2,570เรามีงบสร้างเขื่อนแบบนี้ให้เขื่อนป้องกันน้ำท่วมเรากลับไม่เน้นสร้างทั้งที่เรามีปัญหาน้ำท่วมล้นตลิ่งทุกปีที่สำคัญครับเขื่อนป้องกันตลิ่งในปัจจุบัน

0: างไปโรงเรียนหรือไปทำงานหยุดชะงักทำงบประมาณที่รัฐต้องจ่ายเป็นค่าเยียวยาน้ำท่วมให้ประชาชนน้ำมันที่จะใช้สูบน้ำรวมถึงมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจของเมืองนนทบุรีแต่ละปีมารวมกันตัวเลขนี้อาจจะทงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมป้องกันน้ำท่วมแบบผมจึงขอใช้เวทีนี้ฝากเรียกร้องไปถึงรัฐบาล2ประการครับข้อที่1เร่งสำรวจและปรับปรุงแซมและพัฒนาเขื่อนป้องกันตลิ่งเดิมที่มีปัญหาน้ำรองรับป้องกันน้ำท่วมครับเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในอนาคตและปีงบประมาณต่อทุนกับการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมแทนที่จะจัดทำที่แม้จะใช้งบประมาณมากกว่าแต่มีความคุ้มค่าอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนทวนเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนก่อนที่เมืองนนท์จะจมบาดาลและประชาชนต้องทนรับสภาพน้ำท่วมขังเป็นเดือนๆเหมือนที่ผ่านมาขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านนิยมช่างพาณิชย์
2: นิยมช่างพาณิชย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกพรรคผมต้องขออนุญาตนะครับท่านประธานบอกว่าพูดสะท้อนนะครับปัญหาในพื้นที่แล้วก็สิ่งสำคัญก็ความพร้อมของรัฐบาลบอกให้ผมพูด15นาทีนะครับผมก็เตรียมพร้อมนี่นะครับผมก็พยายามที่จะรักษากติกาและพูดให้ดีที่สุดครับท่านประธานครับมาหลายรัฐบาลนะครับอยู่หลายรัฐบาลท่านประธานที่มีความพร้อมและมีความตั้งใจนะครับที่จะแก้ปัญหาให้กับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับท่านประธานช่วงที่ปิดสมัยประชุมนะครับครับท่านอนุทินชาญวีรกุลครับได้สั่งรัฐมนตรีนะครับที่อยู่ในสังกัดของพรรคภูมิใจไทยนะลงไปเพื่อรับทราบปัญหาแล้วก็สิ่งที่สำคัญในวันนี้ที่ผ่านมาเมื่อวันที่1สิงหาคมก็ได้รับความนะครับท่านรัฐมนตรีพัทรพงษ์รัฐประสิทธิ์นะครับได้ลงไปพื้นที่ไปรับทราบปัญหาเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาของพี่น้องอำเภอบารากรรมอำเภอบารากรรมนะครับโดยเฉพาะบารากรรมที่พูดว่าโมเดลผมก็อยากให้มันคือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับโดยเฉพาะถนนสายระดับนะครับแล้วก็โครงสร้างของคือการแก้ปัญหานะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะครับพี่น้องอำเภอบารากรรมได้รู้นะครับว่าน้ำเนี่ยจะระบายได้เมื่อไหร่และสิ่งสำคัญวันนี้อย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ทั้งผู้นำท้องถิ่นเองก็ดีนะครับทั้งหน่วยงานของราชการก็ดีสิ่งที่สำคัญก็คือสะพานเขาเรียกว่าหมู่บ้านวังเป็ดตำบลบารากรรมนะครับอำเภอบารากรรมเนี่ยน้ำนี่มาจากแม่น้ำยมนะครับมาถึงบารากรรมเนี่ยประมาณ500ลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็มาติดที่สะพานบารากรรมนะครับก่อนเข้าถึงอำเภอแต่ท่านประธานทราบไหมครับพอมาถึงสะพานวังเป็ดแต่พ้นจากสะพานวังเป็ดไปเนี่ย400กว่าที่จะระบายน้ำที่พัทรพงษ์รัฐมนตรีช่วยกับประชาคมแกก็ลงไปดูนะครับแล้วก็ไปขุดนะครับโดยเฉพาะให้ทางกระทรวงคมนาคมนะครับมาดูว่าถ้าจะขุดร่องระบายต่ออีกได้ไหมลำบากครับเพราะมันจะกระทบกับเกี่ยวกับก็มีการสั่งให้มีการออกแบบยกระดับสะพานนี่คือการแก้ปัญหาครับแล้วก็สิ่งสำคัญไปกว่านั้นครับท่านประธานครับผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าการแก้ปัญหานะครับโครงสร้างพื้นฐานแล้วไม่รับยอมนะครับทั้งฝั่งซ้ายก็รับการดูแลการเดือดร้อนแต่ไม่ได้รับการดูแลจากชมประธานถึงเวลาท่วมทั่วเหมือนกันครับขวาไม่ได้เพราะนั้นเองการที่จะกำหนดวิธีการเก็บเกี่ยวมากครับแล้วก็สิ่งพันพอน้ำท่วมฝั่งขวาจะขอเครื่องของชมประทานก็ได้แต่เครื่องครับเพราะไม่ได้รับไม่ได้อยู่ในระบบของชมประทานนี่ฝากไว้ครับมันจะได้สิ่งชอบนะครับเป็นพื้นที่ของชมประทานชมประทานจะช่วยได้เยอะเลยครับเพราะช่วยได้มากที่จะผันน้ำจากแม่น้ำปิงครับเรียกว่าคลองทองแดงมาได้นะครับนี่คือสิ่งสำคัญหลายตำบลด้วยครับและ

0: จะเป็นตัวระบายคู่กับแม่น้ำน่านนะครับถ้าเราสร้างเขื่อนได้นะครับเขื่อนที่ท้ายแม่น้ำน่านขึ้นได้ท่านประธานทราบไหมครับว่ามันได้อะไรขึ้นจากแม่น้ำนะครับแม่น้ำยมคือดีอาร์ท้ายเขื่อนแต่สิ่งที่เราได้มากกว่านั้นเราได้ระบบของภาคการเกษตรสามเราได้การท่องเที่ยวโลกนะครับมีถิ่นกำเนิดสุดถ้าเกิดเราสร้างเขื่อนท้ายได้ครับเราได้สิ่งหลายสิ่งหลายอย่างครับโดยที่ใช้น้ำประปานะครับทำดีนี่สำคัญไปกว่านั้นท่านประธานทราบไหมครับว่าอะไรคือวันนี้เองสร้างเขื่อนนะครับริมตลิ่งนะครับที่มันอีกหลายพันล้านครับแต่ถ้าเราลงทุนตรงนี้นะครับที่งบ71ที่จะไปเนี่ยผมร้อยกว่าล้านครับ960ล้านเขื่อนริมตลิ่งเลยครับเราจะประหยัดงบได้เยอะนี่เขาเรียกว่าแก้ที่สายที่อำเภอบางกระทุ่มก็สามารถระบายน้ำจากแม่น้ำวังทองได้โดยจะเป็นวัตยมตำบลในกลุ่มนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่สำคัญที่ที่สองนะครับก็ได้รับการดูแลนะครับโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีนะครับเกษตรไทยเศรษฐ์ไปดูถึงที่ไปเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องสองตำบลเนี่ยแล้วก็สิ่งที่อยากตัวไหนที่เป็นตัวถ่วงน้ำหน่วงน้ำท่านก็บอกให้ทางเข้าไปดูว่าเราจะยกสะพานได้ไหมสะพานหลังวัดเนินกลุ่มเหนืออย่างนี้เป็นต้นและหลายสิ่งหลายอย่างครับครับถ้าบอกกันโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยผมเรียนตรงๆเลยครับผมก็ยกยอใครไม่เป็นหรอกครับแต่สิ่งสำคัญวันนี้ไม่รู้จะพูดยังไงครับให้ลงไปรับทราบปัญหานะครับโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาเนี่ยนะครับแล้วเรียนสำคัญนะครับวันนี้หลายคนหลายท่านพูดกันนะครับว่าถ้าจะแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องแก้ที่สาเหตุครับผมเข้าใจครับปลูกป่าไอ้ของท่านนายกครับก็สั่งให้ท่านเจไทยเศษนะครับครับผมจะบอกกับท่านรัฐมนตรีบอกเราจะได้เห็นใบต้นไม้เนี่ยแกพูดกับผมว่าปลูกป่าไม่ใช่เรื่องยากแต่ปลูกจิตสำนึกมันยากกว่านี่ครับคือการแก้ปัญหาระยะยาวนะครับแก้ปัญหาที่สาเหตุถ้าทุกที่ประเทศเป็นอย่างนี้มีป่ามีอะไรผมเชื่อว่าช่วยได้แต่วันนี้ความมุ่งมั่นตั้งใจแค่ไหนนะครับผมว่ายิ่งกว่าที่ผมเคยเจอมาครับเรื่องของการที่จะเข้าลงไปให้สั่งรัฐมนตรีลงไปพื้นที่ไม่มีหรอกครับมีรัฐมนตรีลงพื้นที่แล้วเข้าไปดูปัญหานะครับแล้วก็สิ่งหลายสิ่งหลายอย่างก็รับปัญหาจำกัดผมเข้าใจครับแต่ผมอยากจะไปถึงรัฐบาลว่าแก้ปัญหาผมนี่แหละเราจะนำไปสู่ความยั่งยืนแล้วก็จะพัฒนาได้พอใจมากที่สุดหลายสิ่งหลายอย่างผมเชื่อได้ว่าวันนี้เองเนี่ยรัฐบาลการนำของท่านนายกเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของโซเชียลก็ดีสิ่งที่ไม่ได้พูดก็ทำครับครับก็คงฝากไว้เท่านี้ครับครับขอบคุณ
1: ต่อไปท่าน
2: กลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงครามพรรคประชาชนครับผู้แทนของพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเมืองสามน้ำ

0: มีมิติทางเศรษฐกิจและเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงมากเราเป็นสวนส้มโอสวนมะพร้าวของชาวบ้านนะครับความเสียหายนี้ถูกสร้างอาคารกีดขวางแปลงสภาพไปจากเดิมมีวัชพืชมีผักตบชวาปกคลุมผลที่ตามมานะครับกับน้ำทะเลหนุนนะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเรานะครับถูกทำลายไปผมจึงมีข้อเรียกร้องและข้อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3ข้อเสนอเร่งด่วนดังนี้ครับระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำทะเลหนุนเชิงรุกครับรัฐบาลต้องอุตุนิยมวิทยากรมอุทกศาสตร์กรมชลประทานและกรมปภ.เพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเมืองที่ติดทะเลล่วงหน้าให้แผนปล่อยน้ำจืดดันน้ำที่ชัดเจนว่าน้ำขึ้นระดับนี้ต้องระบายน้ำจืดเท่าใดภัยน้ำทะเลหนุนและผลพื้นที่ประสบภัยพิบัติและได้รับการเยียวยาครับเกณฑ์การเยียวยาทางเดิมมองเฉพาะน้ำท่วมขังจากน้ำฝนน้ำท่าจากน้ำเค็มรุกน้ำทะเลหนุนรัฐบาลต้องปรับปรุงเกณฑ์นะครับให้ครอบคลุมความเสียหายของพืชและของประชาชนครับข้อ3อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่าครับการสกัดเซาะทางชายฝั่งทะเลให้ยั่งยืนกว่าที่ผ่านมาในพื้นที่เศรษฐกิจที่จริงดูแลบำรุงรักษาอยู่สม่ำเสมอด้วยครับคือสนับสนุนการใช้โครงสร้างทางธรรมชาติครับเน้นการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชผักตบชวาฟูป่าชายเลนให้อุดมสมบูรณ์ครับขยายพื้นที่ป่าให้มากขึ้นครับสมุทรสงครามและจังหวัดชายฝั่งทะเลครับไม่ได้ต้องการความสงสารแต่เราต้องการการเหลียวมองการแก้ไขปัญหาให้เราแบบจริงก็คือวิกฤตเฉพาะหน้าแต่น้ำทะเลหนุนคือวิกฤตเรื้อรังที่จะกืนกินไปจากแผนที่ทีละนิดหากหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ายติด่วนในวันนี้จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหามิติทางน้ำป่าน้ำท่วมในลุ่มน้ำน้ำท่วมจากน้ำทะเลความสุขให้กับพี่น้องชาวชายฝั่งทะเลครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านชนะ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายชนะวุฒิโทสมาชิกเขต6พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับในหลายประเด็นเนี่ยสมาชิกก็ได้พูดไปในประเด็นที่ผมอยากจะนำสู่มาตรการของรัฐบาลก็คือกับผมเป็นกู้ภัยของผมเนี่ยในที่ผ่านมาที่หาดใหญ่ในกองเรือของอาสากู้ภัยของพวกเราเนี่ยลงพื้นเต็มที่มาโดยตลอดแต่สิ่งที่รัฐบาลมองข้ามพี่น้องอาสากู้ภัยของพวกเราไปตกระกำลำบากครับไม่มีแม้กระทั่งเลยแม้แต่บาทเดียวเสียในการไปทุกครั้งของพวกเราคือการไปเป็นจิตอาสาหอบเรือเติมน้ำมันกันไปเองเรือท้องแบนเรือยางหรือแม้พูดตรงนี้ได้อย่างเต็มปากเลยว่าหน่วยงานกู้ภัยซึ่งเป็นหน่วยงานของเอกลงไปช่วยพี่น้องประชาชนในบางทีอาจจะเร็วกว่าในงบประมาณของปภ.เนี่ยหลายพันล้านต่อปีมีใหญ่นะครับที่สามารถลงไปช่วยได้แต่มาติดขั้นตอนในการต้องมาขอเบิกจากของเอกสารต่างๆนานาเต็มไปหมดท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กับท่านรองสวัสดิ์ได้ลงไปควบคุมสถานการณ์ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีอันนี้ต้องขอชมเชยทุกภาคส่วนที่ลงไปช่วยนะครับในน้ำท่วมจังหวัดน่านอื่นใดผมพูดในฐานะผมอยากจะให้

0: รัฐบาลนะครับได้มองเห็นการแพทย์ฉุกเฉินณขณะนี้ยังเงินเคสต่างๆไม่ว่าจะเป็นเคสอุบัติเหตุต่างๆยังไม่ได้รับบางแห่งค้างกันมาแล้ว2ปีแค่เงินเล็กๆน้อยๆฉุกเฉินยังไม่ได้เก็บศพทำงานสกปรกทุกสิ่งทุกอย่างทำงานเป็นด่านหน้ารถยางแตกทุกสิ่งทุกมูลนิธิที่เป็นส่วนของเอกชนไปถึงก่อนนะครับผมก็แบ่งงบประมาณของปอพอแบ่งงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขกู้ภัยที่มีจิตอาสาแล้วถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงหน่วยงานของรัฐได้โปรดเห็นความสำคัญของพวกเราชาวกู้ภัยแล้วก็ได้อุดหนุนกระทรวงสาธารณสุขให้พวกเรามีเรือท้องแบนให้พวกเราได้มีอุปกรณ์ตั้งเกณฑ์ต่างๆว่ารถจะต้องสีนั้นสีนี้สติ๊กเกอร์จะต้องปิดก็หลายหมื่นแต่เงินท่านไม่เคยให้พวกเราเลยแม้แต่บาทเดียวผมขอนะครับเรียกร้องไปยังเชื่อแน่ๆว่าอุบัติภัยพดหน่วยที่ไปบุกเป็นด่านหน้าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเคียงข้างนะครับไปทางภาคอีสานเนี่ยพวกเรามีจิตอาสาอย่างเต็มที่แต่พวกเราประมาณจากรัฐบาลเลยนะครับการไปนอนกลางดินกินกลางทรายหาข้าวหาน้ำลงไปช่วยพี่น้องประชาชนนี่คือภาคนะครับโดยที่รัฐไม่ได้เหลียวแลพวกเราเลยท่านประธานที่เคารพครับผมอยากให้รัฐได้โปรดเห็นความสำคัญและสนับสนุนสวัสดิการนะครับให้กับพี่น้องชาวกู้ภัยแล้วก็อยากจะให้ของพวกเราได้เห็นความสำคัญนี้อย่าปล่อยให้พี่น้องชาวกู้ภัยของพวกเราจะต้องพบความทุกข์ยากที่มันเกิดขึ้นที่พวกเราช่วยพี่น้องประชาชนของประชาชนแทนท่านอยากให้พวกเราได้เดินตามลำพังเลยครับขอให้มาตรบาลได้เล็งเห็นความสำคัญขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านนักขนางกุลนาศ
2: เรียนนักขนางกุลนาศสิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยเขต1พรรคเพื่อไทยค่ะก่อนการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในครั้งไปยังพี่น้องประชาชนที่จังหวัดน่านพร้อมทั้งขอส่งกำลังใจที่ให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะดิฉันดอนจากจังหวัดสุโขทัยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่เผชิญกับปัญหาน้ำท่วมอยู่เป็นประจำเมืองอำเภอศรีสำโรงและอำเภอกงไกรเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าไม่ต้องการที่จะเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในทุกความรู้สึกนี้คงไม่ได้เกิดนานเท่านั้นแต่เกิดขึ้นกับพี่หลายพื้นที่ดิฉันเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านของจังหวัดน่านเท่านั้นแต่ควรเป็นบทเรียนที่สำคัญและเป็นการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยทั้งระบบเพื่อให้เราไม่ต้องมานั่งถามกันค่ะว่าแต่เราจะทำอย่างไรไม่ต้องกลับมาเผชิญกับความสูญเสียแบบเดิมอีกอย่างเป็นรูปธรรมฉันขอเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะใน3ประเด็นเพื่อเป็นไปได้นำไปพัฒนาเป็นแนวทางเชิงรุกในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดังนี้ค่ะเสนอแนวคิดการบริหารจัดการน้ำเพราะน้ำไม่รู้จักเขตจังหวัดน้ำไม่รู้จักเขตอำเภอแต่น้ำไหลไปการแก้ไขปัญหาจึงต้องมองเป็นระบบลุ่มน้ำเช่นเดียวกับพื้นที่จังหวัดสุโขทัยของดิฉันค่ะที่ต้องมองการบริหารจัดการน้ำในระบบลุ่มน้ำยมเป็นที่จะต้องเร่งเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำการชะลอน้ำควบคู่กับการลดผลกระทบแก่ความเสียหายแก่

0: พัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเช่นโครงการประเด็นที่2ค่ะเปลี่ยนจากการรอน้ำมาและเตือนด้วยข้อมูลนะคะซึ่งก็เป็นความโชคดีข้อมูลและเทคโนโลยีต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในระบบดาวสถานีวัดน้ำระบบโทรมาตร AI และแบบจำลองต่างๆที่สำคัญไม่ใช่ว่าเรามีข้อมูลหรือไม่แต่จะกลายเป็นเรานำข้อมูลเหล่านี้มาเชื่อมโยงกันเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและป้องกันความเสียหายได้เร็วแค่ไหนชนให้ได้ค่ะว่าน้ำจะมาถึงเมื่อไหร่และมีเวลาในประเด็นสุดท้ายค่ะดิฉันก็ขอฝากไปยังรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเป้าหมายป้องกันก่อนรับมือให้เพื่อไม่ให้เกิดซ้ำอีกโดยเริ่มตั้งแต่ก่อนเกิดภัยต้องมีการป้องกันด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ค่ะเพื่อคาดการพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับให้หน่วยงานภาครัฐค่ะจัดการประตูระบายน้ำพื้นที่รับน้ำเครื่องสูบน้ำและสัตว์ภัยค่ะต้องช่วยเหลือและเยียวยาให้รวดเร็วทั้งที่อยู่พื้นที่เกษตรกรรมจิตใจและที่สำคัญคือมาตรการทางการเงินค่ะสุดท้ายค่ะหลังน้ำรถต้องมีการฟื้นฟูเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำโดยการช่วยเหลือควรที่จะไม่จบเพียงแค่ว่าเป็นการจ่ายเงินเยียวยาเท่านั้นแต่เราจะต้องถอดจุดใดเป็นปัญหาจุดใดต้องได้รับการแก้ไขและสุดท้ายค่ะขอย้ำค่ะว่าการบริหารจัดการเป็นระบบลุ่มน้ำรัฐบาลควรจะมีแผนการบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบทั้งระบบกลุ่มจังหวัดและระบบลุ่มน้ำและก็ที่สำคัญต้องเป็นข้อมูลเดียวกันที่อย่างดิฉันขอยกตัวอย่างในพื้นที่ที่ดิฉันได้มีส่วนร่วมวัดสุโขทัยเราได้มีการจัดทำผังน้ำชุมชนซึ่งเป็นผังน้ำอย่างง่ายนะคะที่ให้พี่น้องประชาชนเข้าใจได้ถึงเส้นทางน้ำและทับพึ่งนะคะรวมถึงผู้นำท้องถิ่นท้องที่กำนันผู้ใหญ่บันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.นะคะซึ่งก็เริ่มต้นที่สามารถจะผลักดันในพื้นที่อื่นของประเทศไทยได้ท่านประธานคะดิฉันเห็นว่าการเยียวยาคือการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ผ่านพ้นให้เกิดครั้งต่อๆไปค่ะคือสิ่งที่สำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ไม่ต้องมาเผชิญกับความสูญเสียแบบเดิมอีกฝนให้ไม่ตกได้เราไม่สามารถหยุดน้ำให้ไม่ไหลได้แต่เราสามารถที่จะลดความเสียหายจากน้ำได้การจัดการน้ำทั้งลุ่มน้ำและลงมือทำจริงก่อนที่น้ำจะมาค่ะขอบคุณค่ะ
1: รองศาสตราจารย์อนุสรณ์ธรรมใจ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร11เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันขอร่วมอภิปรายยัดที่เกิดขึ้นขออนุญาตใช้ภาษาเหนือมึงแปะด้วยกำเนิดทินกำเนิดผมเป็นผืนป่าไม้ต้นน้ำที่ท่านสมาชิกรัฐสภาเวลานี้พรรคประชาชนช่วยกันทำกิจกรรมเพื่อวันนี้เวลานี้มีสสลำปางอยู่เขาจะทำทุกทางเพื่อให้ประเทศของเขาปลอดภัยจากน้ำท่วมน้ำหลากท่านประธานครับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากแต่เป็นผลลัพธ์เชิงโครงสร้างในการบริหารจัดการทุนธรรมชาติเพราะปัญหาและปัญหาเชื่อมโยงกับความเสื่อมโทรมของโครงสร้างพื้นฐานทางนิเวศที่สำคัญที่สุดในการ

0: การอภิปรายในค่ำวันนี้การฟื้นฟูป่าต้นน้ำพวกเราทั้งหลายต้องร่วมกับชาวเหนือเป็นต้นน้ำเป็นป่าไม้ต้นน้ำนะซึ่งมันจะให้ค่าตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมสูงมากเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของประเทศว่าประเทศเราเจออะไรความเสียหายทางเศรษฐกิจเวลาเกิดน้ำท่วมปี54ความเสียหาย 1.44 ล้านล้านบาทปีที่แล้ว 2.38 หมื่นล้านบาทปัญหาเหล่านี้ล้วนเชื่อมทางด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติความเสียหายเกิดขึ้นซ้ำๆทุกปีพื้นที่เดิมตามเส้นทางน้ำเดิมสภาพลุ่มน้ำตอนบนที่เสื่อมโทรมลงไปกันลงทุนจะอาศัยแต่ชาวบ้านอย่างเดียวไม่ได้รัฐบาลต้องทำหน้าที่ตรงนี้ถ้าเรามองในเชิงกายภาพและอุทกวิทยาถ้ามีป่ามากพอมันจะสกัดลดแรงปะทะผิวดินและชะลอเวลาที่น้ำฝนจะตกให้เกิดระบบรากดูดขึ้นจะทำให้ดินในป่าทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำอันที่3มันจะชะลอน้ำหลากอันที่4ปัญหาการที่ดินถล่มจะต้องทำและจะต้องเป็นการลงทุนโดยรัฐบาลซึ่งพรรคประชาชนเราไม่ได้เป็นรัฐบาลเราเป็นฝ่ายค้านเพราะอันนี้คือปัญหาของประเทศและปัญหาของประชาชนระขายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำในจังหวัดแพร่ลำปางหลายๆจังหวัดเพื่อรากเหง้าของปัญหาส่วนหนึ่งตรงนี้เกิดจากเรามิติทางด้านเศรษฐศาสตร์ต้นน้ำนั้นการที่เรามีป่าต้นน้ำที่อุดมสาธารณะมันเป็นสินค้าสาธารณะทุกแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนอยากจะลงทุนฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวที่จะต้องทำตรงนี้คนอาจจะมองปัญหาเฉพาะหน้าผลประโยชน์เฉพาะหน้าเอาประโยชน์จากป่าใช้พื้นที่ป่าไปทำประโยชน์อย่างอื่นทางเศรษฐกิจแต่บางทีมันไม่คุ้มหมดระยะยาวของประเทศของสังคมโดยรวมฉะนั้นเราจะต้องสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะช่วยหลายอย่างด้วยกันแล้วที่รัฐเข้ามามีบทบาทการปลูกป่าฟื้นฟูป่าต้นน้ำไม่ใช่แวดล้อมเชิงอุดมคติแต่ว่าเป็นยุทธศาสตร์การลงทุนสาธารณะเศรษฐศาสตร์ชัดเจนรองรับเราเป็นธรรมชาติที่เบี้ยประกันเนี่ยถูกกว่าขายที่เราเกิดจากน้ำท่วมน้ำหลากซ้ำแล้วซ้ำอีกและมีผู้คนและทรัพย์สินเสียหายจำนวนมากขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ชนศรีกอบเกลือ
2: ที่เคารพผมและชนศรีกอบเกลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาแคทวีอำเภอสะบ้าย้อยตำบลลำไพรของอำเภอเทพาบทเรียนจากจังหวัดน่านสู่อำเภอหาดใหญ่สู่เกราะป้องกันชีวิตในยุคโลกเดือดในอดีตนะครับเราจำความได้ครับท่านประธานที่จังหวัดสงขลาน้ำท่วมทุกรอบ10ปีแต่มีข้อบวกคนรุ่นใหม่คนรุ่นหลังนะครับว่าวันนี้เราต้องพึ่งพาเทคโนโลยี

0: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติหรือว่าสพช.และกรมป้องกันบรรเทาภัยที่ท่านเจเศรษฐ์กำกับดูแลท่านประธานครับที่จังหวัดน่านล่าสุดจากการเจอปริมาณน้ำฝนท่านประธานครับปกติน้ำฝนเนี่ยประมาณ100มิลลิเมตรแต่ที่จังหวัดน่านนะครับปรากฏว่ามีน้ำฝนสะสม3มิลลิเมตรต่อชั่วโมงมวลน้ำทางตอนเหนือก็เลยทะลักโบราณสถานและชุมชนเมืองมีการประเมินนะครับว่าความรุนแรงนี่คือสัญญาณครับท่านประธานครับทีนี้ไปดูที่บ้านผมจะเปรียบเทียบระหว่างน่านกับหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วครับวันที่19ถึงวันที่21พฤศจิกายนปี8นะครับฝนตกหนัก4เท่าครับท่านประธานสม7วันทะลุไปเท่าไหร่ครับ630มิลลิเมตรหนักที่สุดในรอบ30ปีทีนี้เราย้อนไปดู10ปีเหมือนที่ผมบอกครับท่านประธานปี31ผมอยู่ม.1ครับปรากฏว่าน้ำท่วมหนักจังหวัดสงขลามาน้ำฝนไปดูปี2543ครับปรากฏว่าอยู่ที่497มิลลิเมตรน้ำท่วมหนักหาดใหญ่ปี2553อีก10ปีต่อมาและปี68ครับพุ่งไปที่630มิลลิเมตรนะครับโดยเพิ่มมากขึ้นประมาณ200มิลลิเมตรภายในท่านประธานครับวันนี้สิ่งที่ผมจะพูดก็หน้างานจริงสำหรับคนที่เคยโดนน้ำท่วมวันนี้ท่านเจเซนนั่งอยู่ข้างหน้าผมรู้สิ่งที่ผมจะพูด8อย่างว่าโดนใจหรือความเร็วของมวลน้ำนำมาเร็วเกินกว่าที่เราจะระดมกำลังไปให้ทันครับท่านประธานข้อที่2ครับศูนย์บัญชาการสถานที่ราชการจุดรวมพลครับส่วนใหญ่จะเป็นอำเภอเป็นวัดเป็นโรงเรียนโดนน้ำท่วมหมดครับท่านประธานไฟฟ้าดับไฟฟ้าดับทั้งเมืองนะครับจะมันก็เลยตัดระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่น้ำท่วมสักข้อที่4ครับการสื่อสารขาดหายปรากฏว่าเสาสัญญาณโทรศัพท์อยู่ได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับไฟสำรองหมดเพราะฉะนั้นเมื่อการสื่อสารโทรศัพท์ไลน์Facebook ตัดขาดเลยครับข้อที่5ครับคันเรือรถบรรทุกไม่เพียงพอข้อที่6ครับวิกทานรู้ไหมครับในแต่ละอำเภอเนี่ยอาหารสดไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นไก่เป็นปลาหรือว่าเป็นผักเพราะฉะนั้นเมื่อมีเกิดน้ำท่วมขึ้นมาอุปสรรคใหญ่ก็คือการขาดเสบียงข้อที่7สำคัญมากครับหลายท่านอาจจะมองไม่เห็นนะครับว่าปรากฏว่าเมื่อเกิดน้ำท่วมการไฟฟ้าตัดไฟไหมครับไม่ได้รถที่จะไปช่วยขนส่งก็ไม่ได้เรือก็ใช้ไม่ได้เครื่องจักรที่จะไปเลื่อยไม้ก็ไม่ได้สรุปไม่มีน้ำมันที่จะใช้เพราะปั๊มปิดข้อที่8ครับโรงพยาบาลต่างๆครับท่านประธานมีน้ำมันพอประมาณแต่เมื่อไฟฟ้าตัดไฟฟ้าหมดไม่มีน้ำมันไปเติมนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น8อย่างเหล่านี้นี่ก็ชนและเพื่อนสมาชิกต้องในเรื่องของน้ำท่วมเพราะฉะนั้นนะครับในวิกฤตที่แพร่ในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาในช่วงเวลาสั้นๆนี่บอกว่าที่สงขลาน้ำท่วมมีคนตาย 1,000 ไม่ใช่เรื่องจริงครับเรื่องจริงก็คือคนที่ตายอยู่นั้นคนไปที่ตู้เก็บเลยเห็นว่าคนตายเป็นพันกว่า5คนที่หาดใหญ่สงขลาขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านนพพลเหลืองทองนาราท่านบริหาร
2: ครับกลับเรียนท่าน

ธานสภาที่เคารพครับผมนพพลเหลืองทองนาราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกพรรคเพื่อไทยคนผมพิรามครับครับในยติวันนี้ภัยที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านเมื่อไม่เป็นจำนวนมากให้กับพี่น้องนะครับในจังหวัดน่านจริงๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับว่าวันนี้เนี่ยท่านจะยอมหรือยังยอมคือทุกวันนี้เนี่ยท่านพยายามจะต่อสู้กับน้ำแล้วไทยเลยท่านจะยอมหรือยังครับผมว่าถึงเวลาที่ท่านต้องยอมเอากันง่ายๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจังหวัดน่านเนี่ยมีน้ำท่วมเนี่ยโดยเฉพาะอย่างเอาปี2555ถึง63เนี่ยมีอุทกภัย4ครั้งแล้วก็ที่มันเจ็บแสบที่สุดเนี่ยนะครับผมไม่อยากมาเนี่ยได้ใช้ตรงนี้บ้างหรือเปล่าไม่ได้เมื่อเห็นตัวเลขแล้วยิ่งที่ผ่านมา66 67และ67 68และ69ต้องประสบภาวะอุทกภัยครั้งใหญ่ทุกครั้งเลยใน3ปีนี้ผมน่าเจ็บใจสิ่งที่ผมจะต้องอยากจะให้ปรับปรุงมากที่สุดเนี่ยในเรื่องของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บัญชาการเหตุการณ์เนี่ยมีไหมครับไม่มีจะมาตั้งก้อนแจกจ่ายสิ่งของเลยนะครับเขาก็ได้ทำแผนที่นะครับเสี่ยงน้ำท่วมนะครับบอกกล่าวก่อน5วันว่าจะมีพายุผ่านเส้นนี้ศูนย์ล่วงหน้าขึ้นมาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับผิดวิสัยที่ควรจะต้องทำท่านครับการเตรียมการรับมือเนี่ยโทรมาศในเรื่องของการเตือนภัยเนี่ยทุกกรมมีทั้งนั้นมีแทบจะเป็นหมื่นจุดนะครับแต่ผมอยากให้ทางผู้บริหารเนี่ยนะครับไอ้ในหมื่นสองหมื่นจุดทั้งหลายทั่วประเทศที่มีอยู่ในระบบโทรมาศเนี่ยมั่นใจว่าไม่ถึงครึ่งก็แล้วกันท่านลองดูเชียงรายเนี่ยที่เมื่อไม่กี่ปีที่มีปัญหาน้ำท่วมหนักเนี่ยนะครับมีจุดระบบโทรมาศอยู่68จุดแต่ผลบอกชัดแล้วทุกๆปีก็มีการของบตรงนี้ไปทำมันที่คนเก่าคนแก่ได้ทำไว้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะทั้งตอนบนและตอนล่างเนี่ยนะครับมีพื้นที่ที่จะทำเป็นแก้มลิงเนี่ยนะครับอีกทั้งหมดเนี่ยนะครับ63จุดท่านลงไปดูนะครับผมไม่เคยเห็นได้พลิกมาเลยคือที่รับน้ำเนี่ยนะครับมีอยู่แค่11ทุ่ง12ทุ่งแล้วก็หยุดเลยทั้งที่มันมีเขียนบอกอยู่แล้วก็สิ่งนึงเนี่ยนะครับที่ผมอยากจะให้รัฐเนี่ยนะครับได้เร่งนะครับแล้วก็เห็นใจพี่น้องในทุ่งรับน้ำต่างๆนะครับเกณฑ์นะครับการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำและการจ่ายค่าทดแทนและชดเชยเนี่ยนะครับท่านเริ่มกันมาตั้งแต่ปี4ตั้งแต่ปีมีการประชุมเป็นขั้นตอนแต่วันนี้เนี่ยเรื่องทุกอย่างของท่านจะเอาเปรียบราษฎรไปถึงไหนแล้วอย่าลืมว่านะครับเขาไม่ได้รับค่าน้ำท่วมเพราะถือว่าคุณได้รับน้ำก่อนแล้วพื้นที่ตรงนั้นก็จะต้องเป็นพื้นที่รับน้ำใช่ถูกต้องแบบนั้นแต่ว่ามีหลายครั้งก่อนกำหนดแล้วท่านจะไม่เห็นใจครับบ้างหลังอาทิตย์เนี่ยแต่น้ำเข้ามาก่อนครับผมอยากให้มีการเร่งรัดในการที่จะพิจารณาเยียวยาพื้นที่ของพื้นที่รับน้ำนองริมตลิ่งผมไม่เชื่อว่าวันนี้เนี่ยจะไม่มีการลุกล้ำพื้นที่แล้วกรมทั้งหลายที่มีความรับผิดชอบเนี่ยในสิ่งเหล่านี้ท่านไปตรวจดูเถอะนะครับอย่าให้มันลุกล้ำเกินกว่าที่มีอยู่ปัจจุบันเลยมิฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยทางน้ำมันก็จะแคบลงแคบลงทำไมแม่น้ำน่านแม่น้ำยมเป็นทุกแม่น้ำมีอยู่ช่วงนึงรับน้ำได้ 1,600 แต่พอมาถึงช่วงใกล้ๆเมืองเหลือ600หรือ500เหมือกันทั้งนั้นครับแต่ว่ามันเนี่ยตอน

0: รีบหยุดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับยังไงเนี่ยน้ำเนี่ยเรานี่ตลอดผมขอฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบไปด้วยนะครับขอให้ทำอย่างจริงจังแล้วก็เอาใจใส
1: ่หมดผู้อภิปรายนะคะผู้เสนอมีสิทธิ์อภิปรายสรุปตามข้อเป็นท่านร่มธรรม
2: ท่านประธานครับร่มธรรมคำนุรักษ์ครับบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยครับผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆนะครับอภิปรายสรุปยติด่วนด้วยภัยซึ่งท่านส.ส.ชนะท่านประธานครับลำดับแรกต้องขอแสดงความเห็นใจและขอบัตรนะครับน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับท่านประธานครับภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากครับและนะครับโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับหรือภัยภาวะโลกรวนเนี่ยครับก็กำลังทำให้ภัยเหล่านี้เนี่ยครับรุนแรงขึ้นและเกิดถี่มากยิ่งขึ้นครับจากเหตุการณ์ที่หัดเย็นบทเรียนที่สำคัญให้เราต้องยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้ดียิ่งขึ้นครับในการชื่นชมรัฐบาลของท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกภัยทุกวิกฤตครับเรียกว่าเป็นรัฐบาลที่ให้ความสำคัญที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยยติในวันนี้นะครับเพื่อนสมาชิกครับทำให้ได้เห็นถึงปัญหาในหลายพื้นที่และได้มีข้อเสนอแนะที่การแจ้งเตือนภัยนะครับการป้องกันภัยและการเยียวยาฟื้นฟูภัยพิบัติครับซึ่งวันนี้เองครับเป็นโอกาสอันดีมากๆครับรัฐมนตรีของเราหลายท่านก็มาอยู่ณที่แห่งนี้รับฟังคำแนะนำด้วยตัวของท่านเองครับเช่นท่านเจเศษนะครับท่านวรสิทธิ์นะครับหรือท่านพระดอนก็ได้มารับฟังด้วยตัวของท่านเองครับผมก็ขอฝากนะครับข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปครับผมเห็นความตั้งใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของรัฐบาลในก็ขอให้เป็นรัฐบาลที่อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนตลอดไปครับขอบคุณครับท่าน
1: เนื่องจากยติด่วนเรื่องนี้ผู้เสนอได้ขอให้ส่งเรื่องให้ดำเนินการซึ่งจากการที่ได้รับฟังการอภิปรายของสมาชิกทางเดียวกันกับผู้เสนอยติดังนั้นขออาศัยอำนาจข้อบังคับข้อ88ถามมติที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นที่ได้เสนอมานี้ให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปท่านรัฐมนตรีเจษฎารับเรื่องเชิญ
3: ท่านประธานสภาที่เคารพแล้วก็เพื่อนนะครับผมนายเจษฎาเทเศษนะครับในนามตัวแทนของนะครับต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับในทุกข้อเสนอแนะนะครับผมเองก็จะอ่านนะครับแล้วก็พิจารณาถึงแต่ผมขออนุญาตใช้เวทีนี้นะครับขอขอบคุณหน่วยงานภาคมูลนิธินะครับหลายๆหน่วยงานที่เข้าไปช่วยนะครับรวมถึงขอสุดุดีที่อาสาสมัครเพื่อพึ่งพาทำยามยากนะครับนับซึ่งท่านได้ทุ่มเททำงานเข้าไปและท่านก็เสียชีวิตนะที่จังหวัดน่านผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการบูรณาการนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วเราก็เห็นแล้วว่ารัฐบาลในการนำของท่านนายกรัฐมนตรีเรามีการจนถึงระดับล่างที่เพื่อนสมาชิกเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับท่านบอกผมได้เลยนะครับและสงสัยนะครับหรือว่าอยากให้ผมไปชี้แจงตรงไหนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอะไรที่มีความผิดพลาดหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อาจจะไม่ถูกใจพี่น้องประชาชนหรือว่าไม่ถูกใจเพื่อนสมาชิกผมเองก็ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณครับ
1: ท่านสมาชิกคะวันนี้พิจารณากันมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วขอปิดการ

0: ประชุม
1: นาทีมาสรุปการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้กันนะคะโดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณากระทู้ถามยติด่วนด้วยวาจาเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะปัญหารวมถึงการบริหารจัดการน้ำและมาตรการฟื้นฟูมีการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยนะคะแล้วก็มีการเร่งฟื้นฟูเรื่องของระบบสาธารณูปโภคค่ะแล้วก็ได้มีการอนุมัติเงินเยียวยาประสบภัยครัวเรือนละ 9,000 นะคะเสียหายทั้งหลังก็จะได้มีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมโดยก่อนฐานได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือถึงเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขอาจแบ่งเงินค่าส่งอาหารและส่งพัสดุผ่านแอปพลิเคชัน Delivery ให้กับไรเดอร์ต่ำเกินสมควรจนไม่สอดรับจริงจึงเรียกร้องไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดูแลและควบคุมผู้ประกอบการไม่ให้เอาเปรียบไรเดอร์ด้วยคลุมลำห้วยแล้งตำบลดู่น้อยและตำบลลิ้นฟ้าอำเภอจตุรพักษ์ไม่สามารถจะเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้เต็มประสิทธิภาพขอให้กรมชลประทานดาวโดยด่วนนอกจากนี้ยังมีปัญหาถนนทางหลวงตำบลน้ำสุดอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีจะได้สะดวกขอให้กรมทางหลวงชนบทจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอีกทั้งยังเรียกร้องไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุงให้ขยายเขตไฟฟ้าครอบคลุมกับความต้องการชั้นลานข่อยอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงและขอให้การไฟธานีแก้ไขปัญหาไฟฟ้ารถที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟตกบ่อยครั้งจนเครื่องใช้ไฟฟ้าต่อมานายอภิวิทย์ทิพรัตน์ สส.แบบบัญชนมีการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในอันเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยชี้แจงว่ากระทรวงมหาดไทยมีการเตรียมความพร้อมรับมือผ่านการซักซ้อมแผนการติดตามสถานการณ์จากส่วนกลางการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังในระดับจังหวัดทั้ง SMS การประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและระบบเซลบอร์ดแคสต์โดยจะยกระดับการเชื่อมโยงที่เพื่อให้การแจ้งเตือนมีความแม่นยำและทันต่อสถานการณ์มากขึ้นรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดน่านได้ระดมเครื่องจักรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย190เครื่องพร้อมประภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางรวมถึงจัดรักษาโรคให้กับผู้ประสบภัยรัฐบาลได้เร่งฟื้นฟูระบบประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมโดยตั้งเป้าใน7วันพร้อมเร่งจัดการพื้นที่ที่ยังมีโคลนและมีจากนี้ก็มีมาตรการเยียวยาโดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือทั้งค่าเครื่องนุ่งห่ม 6,700 บาทเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทและเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตเตรียมมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบค่ะ
2: น่านเนี่ยนะครับเราในเรื่องของมอนิเตอร์ที่ศูนย์พยาบาลแห่งชาตินะครับโดยเจ้าภาพที่รับผิดชอบเนี่ยคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่มีทั้งในเรื่องของเรดาร์ในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในเรื่องของเรื่องอุทกภัยนะครับเราก็มีการเฝ้าระวังมาโดยตลอดนะครับแล้วเราก็ออกหนังสือส่งไปยังจังหวัดนะครับว่า

0: จังหวัดเนี่ยเฝ้าระวัง24ชั่วโมงนะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มาจัดทำศูนย์เฝ้าระวังนะครับเรามีจอเรดาร์นะครับเรารู้นะครับแต่สิ่งที่เราอาจจะต้องเพิ่มเติมหรือยกระดับข้อมูลในแต่ละพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ส่วนกลางเรารู้เรื่องปริมาณน้ำฝนก็จริงแต่ในสภาพการของแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับไปสอบถามในแต่ละพื้นที่ว่าสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงรุนแรงมากน้อยเพียงไหนนะครับ
1: โนทัสสจังหวัดน่านพักกล้าทำตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดน่านโดยศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์มนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้มาชี้แจงว่ารัฐบาลระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนทั้งทหารกว่าพันนายงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและอาสาสมัครจบภัยและหลังจากนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 เงินเยียวยารายละ2ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือด้านเครื่องครัว 4,200 บาทเครื่องนุ่งห่มและเครื่องนอน 2,500 บาทต่อคนโดยรัฐบาลเตรียมจัดสรรงบเพิ่มเติมให้อย่างไรก็ตามในส่วนบ้านเรือนที่เสียหายรัฐบาลจะประเมินตามบ้านที่ได้รับความเสียหายจะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกินหลังละไปขณะที่บ้านเสียหายทั้งหลังจะพิจารณางบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมกันนี้ยังได้มีการชี้แจงถึงการแก้ปัญหาระยะยาวได้มีการน้ำการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำการแก้ไขจุดร่วมถึงการพัฒนาแม่น้ำสาขา18จุดคาดว่าจะเริ่มเห็นการดำเนินงานภายใน4การชุมชนสร้างฝายและแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหาทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนค่ะ
2: บ้านเรือนที่เสียหายนะครับก็จะแบ่งออกมาเป็นบ้านเรือนที่เสียหาย 100% นะครับบ้านเรือนที่เสียหายโดยประมาณสัก 50% ในจุดต่างๆนะครับที่เยอะๆที่เห็นในภาพที่ท่านนำเสนอเนี่ยก็เป็นที่ปัวนะครับซึ่งเราก็จะดำเนินการจัดแรกก็จะเป็นงบประมาณที่อยู่ที่จังหวัดอยู่แล้วนะครับเข้าไปประเมินนะครับซึ่งตัวนี้ต้องขอบคุณท่านเจเซนนะครับแล้วก็ท่านอธิบดีปภ.เนี่ยก็ได้เร่งในส่วนประเมินความเสียหายในจุดต่างๆนะครับแล้วก็ค่าเสียหายเนี่ยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทนะครับซึ่งตัวนี้ก็ขึ้นมาจากในของรอบครั้งที่แล้วด้วยและแนวทางในการแก้ปัญหานะครับเหมือนที่ท่านพูดนะครับก็มีสั้นกลางยาวอย่างยั่งยืนนะครับเรื่องฟื้นฟูป่าต้นน้ำนะครับผมเรียนว่ายังเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องการพัฒนาที่เก็บกักน้ำแล้วก็จุดบังคับจ่ายน้ำก็เป็นจุดที่พวกเรามีความจำเป็นต้องทำนะครับเรื่องอันนี้ที่ท่านพูดถึงนะครับ18จุดนะครับดำเนินการต่ออยู่แล้วมีการนำเสนอมาก่อนอยู่แล้วด้วยนะครับตรงนี้เองอยู่ในแผนที่จะเริ่มดำเนินการอยู่แล้วนะครับก็จะทำให้แล้วเสร็จโดยเร็วก็เริ่มแล้วนะครับใน4เดือนเนี่ยก็จะเห็นการขุดในจุดต่างๆเพื่อตรงนี้สามารถที่จะทำในส่วนได้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนเมืองนะครับในส่วนของเวียงในส่วนของเวียงสาครับผม
1: จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารับทราบรายงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560เป็นแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยตั้งข้อสังเกตถึงการทำงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ว่ายังไม่สามารถจัดการปัญหาการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณได้เพราะปัญหาการทุจริตนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดังนั้นการแก้ปัญหาเรื่องนี้อาจต้องร่วมกับสต

0: หมายของประเทศดีเพียงพอที่จะช่วยให้สามารถทำงานให้ไทยไปสู่เป้าหมายที่รัฐบาลชุดนี้ตั้งไว้คือการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือหรือ OECD หรือไม่นอกจากนี้ยังระบุดินเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและชื่อเสียงของประเทศไทยอย่างมากแต่สตง.จะทำงานไม่ได้เลยหากระบบดังนั้นจึงอยากเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆเพื่อเอื้อต่อการทำงานให้กับทางสตง.ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะช่วยให้ประเทศสามารถเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ตามที่ตั้งเป้าหมาย
1: ปัญหาก็คือระบบท่านดีแต่การบังคับผลักดันเพิ่มเติมในส่วนนี้ครับอยากจะขอเรียนไว้ตรงนี้ว่าปัญหาหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องต่อมาก็ตามนั้นบางทีก็มีปัญหาจากก็คือเรื่องของระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องฝากไว้เป็นข้อพิจารณาหลังจากได้อ่านรายงานนี้แล้วก็คือการที่กฎหมายได้ให้อำนาจทำงานในเชิงคือหลังจากได้ใช้จ่ายเงินของแผ่นดินไปแล้วและมันน่าจะยังไม่สามารถจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเพราะเราก็ต่างรู้ดีว่าการคอร์รัปชันนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพราะนั้นเรื่องนี้อาจจะต้องร่วมกับสตง.ด้วยซ้ำในการมองว่าระบบกฎหมายเพียงพอในการที่จะช่วยท่านทำงานให้เกิดประสิทธิภาพที่รัฐบาลชุดนี้ตั้งไว้คือการเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือ
0: จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณายติผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบการรับมือปัญหาน้ำท่วมในภาวะวิกฤตและมาตรการฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ที่ได้รับผลการดำเนินการและยติในทำนองเดียวกันอีก3ฉบับซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันเสนอมีนายเจริญอภิพัทรโกศลส.ส.ว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดน่านสร้างความเสียหายอย่างในพื้นที่ได้รับผลกระทบ9ตำบลและประชาชนได้รับผลกระทบกว่าคนบนพื้นที่สูงได้รับผลกระทบจากดินสไลด์และสาธารณูปโภคถูกตัดขาดโดยเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตรอบ100ปีของจังหวัดน่านอย่างไรก็ตามได้เรียกร้องรัฐบาลด่วนทั้งการทำความสะอาดพื้นที่กำจัดดินโคลนและเศษซากรวมถึงเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าประปาและเส้นทางคมนาคมพร้อมจัดหน่วยแพทย์ดูแลสุขภาพกายและจิตใจของผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 และค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโดยลดขั้นตอนและเอกสารที่อาจทำให้การช่วยเหลือล่า
2: สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดทั้งทำความสะอาดพื้นที่เคลียร์ดินโคลนเศษซากไม้ที่ทับถมและสิ่งปฏิกูลอื่นเพื่อให้พี่กลับมาใช้ชีวิตพื้นฐานได้ให้ได้เร็วที่สุดนะครับปกจำเป็นได้แก่เร่งกู้ระบบไฟแซมเส้นทางคมนาคมที่ถูกตัดขาดเพื่อให้การลำเลียงความช่วยเหลือและการเดินทางสัญจรกลับมาใช้ได้ตามปกตินอกจากนี้ดูแลสุขภาพกายและจิตใจของผู้ประสบภัยด้วยเพราะมีพี่น้องผู้ประสบภัยจำนวนมากสูญเสียทุกอย่างสุดท้ายจำเป็นต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพจิตอย่างใกล้ชิดรวมถึงดูแลและผู้พิการและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้เลยก็ด่วนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินทดลองราชการและเงินเยียวยาทางราชการนะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทและค่าซ่อมแซมที่

0: อยู่อาศัยนะครับ
1: ด้านนายสมบัติยศินสสจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดน่านก็มีจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะที่อำเภอศพเมยอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งได้เสนอให้หน่วยไทยให้มีประสิทธิภาพต้องสามารถแจ้งเตือนในระดับอำเภอและตำบลได้แบบภาพรวมอยู่ก็จะไม่สามารถสร้างการตื่นตัวให้กับประชาชนในการป้องกันภัยได้นอกจากนี้การแจ้งเตือนภัยก็ยังต้องแจ้งเตือนกันไปด้วยเพื่อจะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนหากมีอย่างไรก็ตามได้เสนอให้ภาครัฐสร้างองค์ความรู้เรื่องการรับมือภัยพิบัติให้กับประชาชนต้องมีการอบรมซักซ้อมเนื่องเป็นประจำทุกปีและหน่วยงานรัฐก็ต้องบูรณาการร่วมกันที่ผ่านมาเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติขึ้นส่วนราชการที่ไม่ได้มาจะเข้าช่วยเหลือได้เพราะติดขัดระเบียบราชการไม่สามารถทำงานนอกพื้นที่รับผิดชอบได้และที่สำคัญรัฐต้องจัดระบบผังเมืองหลีกเลี่ยงไม่ให้มีเสี่ยงภัยขณะเดียวกันยังต้องจัดทำผังแม่น้ำทั้งสายจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
2: สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการจัดการที่ดีเสียน้อยที่สุดนะครับข้อที่หนึ่งผมคิดว่าการเตือนภัยมาเนี่ยบางทีประกาศไป40ภัยแต่ยังไม่ชัดเจนนะครับจากนี้ไปผมคิดว่าทางหน่วยงานปภ.หรือว่าหน่วยงานที่เตือนภัยเนี่ยต้องให้ละเอียดและชัดเจนถ้าลงเป็นตำบลได้ยิ่งดีนะครับนะครับอันนี้ก็คือผมคิดว่าการเตือนภัยเนี่ยต้องให้เพราะว่าแต่ละตำบลเนี่ยมันต้องแจ้งบางทีเราแจ้งภาพรวมเนี่ยเขาไม่ตื่นตัวเขาท่านประธานแล้วจำนวนปริมาณฝนใครทราบหรือว่าปริมาณฝนเท่าไหร่ตรงไหนเวลาเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าความชัดเจนในการเตือนภัยเนี่ยต้องมีครับท่านประธานสิ่งที่เราจะทำจากนี้ไปเนี่ยก็จะต้องมีการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนพร้อมเตือนภัยที่เสี่ยงภัยเนี่ยทุกปีเลยท่านประธานมันชนเนี่ยอย่างดีการบริการของภาคส่วนให้มากขึ้นนะครับเช่นว่าถ้าตอนบนเนี่ยมีความเสี่ยงในการจะเกิดอุทกภัยนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมในจังหวัดภาคกลางเอ่ยนะครับต้องเตรียมเพื่อที่จะไปช่วยกัน
1: สนสสจังหวัดสกลนครพรรคกล้าธรรมกล่าวว่าปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำบบและความสูญเสียต่อประชาชนอย่างมากว่ามีบ้านเรือนที่เสียหายมากกว่า 8,000 ครัวเรือนทำให้ประชาชนในของพื้นที่การเกษตรจากการฝังกลบจากดินโคลนถล่มมีพื้นไร่ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 6,500 รายบางเช่นผู้ป่วยติดเตียงเด็กได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวมากถึง 170,000 ครัวเรือนทั้งนี้ที่ผ่านมามีหน่วยงานภาครัฐประชาชนแล้วแต่อย่างไรก็ตามเห็นว่าถ้าประชาชนยังต้องพึ่งพาความว่าระบบความช่วยเหลือของรัฐไม่พอเพราะความเดือดร้อนของประชาชนไม่สามารถรอขั้นตอนหลักเสนอให้มีการเร่งบูพื้นที่ทำกินมีมาตรการช่วยเหลือเรื่องหนี้สินของประชาชนฐานและควรมีหน่วยงานรับผิดชอบพร้อมกับกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนด้วยค่ะ
3: เกษตรกรค่ะได้รับผลกระทบกว่า 6,500 รายและพื้นที่เสียจังหวัดน่านนะคะสิ่งที่พวกเขาต้องการค่ะไม่ใช่แค่การช่วยโอกาสทำมาหากินถุงยังชีพค่ะจะสามารถช่วยวันแต่เมล็ดพันธุ์ปัจจัยการผลิตและทุนจะช่วยให้เขารอดในวันต่อไปและวันพรุ่งนี้ในข้างหน้าและประเด็นที่3ค่ะเสียงสะท้อนในเรื่องของกลุ่มเปราะบางที่ถูกทอดทิ้ง

0: มากถึง 107,000 กว่าครัวเรือนคนที่หนีน้ำไม่ได้ประสบภัยค่ะเวลาที่น้ำมาค่ะคนที่แข็งแรงสามารถอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงนะคะหรือเด็กเล็กไม่สามารถนะคะที่จะพยุงตัวเองหนีสถานการณ์ภัยได้ดังนั้นการช่วยเหลือค่ะจึงไม่ชนอพยพแต่รัฐบาลต้องมีระบบค้นหาและช่วยเหลือเชิงรุกค่ะในแต่ละชุมชนเป็นพิเศษ
1: นอกเหนือจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ได้มีการพิจารณาถามสดด้วยวาจารวมถึงมียติหนึ่งที่มีการพิจารณากระทู้ถามแยกเฉพาะที่บันทึกเทปเอาไว้ก็เดี๋ยวจะได้ติดตามกันหลังจากข่าวนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการเกาะติดสภาค่ะดิฉันอัญชิตถาบุญพรวงพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าจันทร์อาทิตย์บดีเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มาติดตามกันได้ทุกช่องทางสวัสดีค่ะ
2: พระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านและมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules
3: ฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
4: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติ140ถึง 2,500 หมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนายาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช 2544 เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

0: งเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช 2PCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช 2ธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช 2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ทำทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตจากองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่งานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นราชการในสำนักอัยการท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกราชทูตประจำทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญสำคัญก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่สองก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มีสององค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC เกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission onCriminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรื่องว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2000
2: กับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมพระองค์ท่านทรงดำรงประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับสามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนค่าเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้เรามีงานกงสุลสัญจรนิติกรให้กับพี่น้องชาวต่างไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกใครยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยนิติกรนั่งช่วยดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ย

0: ตื่นปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวัดซาลซ์บูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นรับสิทธิเสมอภาคเฉกเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่ผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9เหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งเป็นอยู่ในพระทัยท่านตลอดมาครับ
1: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่โอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
2: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกสัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์เป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดในระดับนานาชาติในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
0: มีพระจริยวัตรอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนพูดทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งที่ผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนซัดซึ่งพระองค์ท่านเองทูลกระหม่อมหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากพูดทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมารับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วมีทุกอย่างพร้อมมูลงานอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะบอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถือได้เป็นที่รักของประชาชนชาวไทย

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีพัฒมหาวชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระนามพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่พระกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรี

มส่งเสริมวัฒนธรรมกระซุบตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยแถลงเปิดตัวโครงการละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสณโรงเรียนพิชยศึกษาจังหวัดนนทบุรีบรรยากาศ200คนต่างตื่นตาตื่นใจโชว์ตอน The Royal Giant ปิดทองหลังพระที่นำหุ่นกระบอกไทยทันสมัยสำหรับเด็กในรูปแบบใหม่มาเล่าเรื่องราวพระราชาสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีได้อย่างทันสมัยและสนุกสนานสำหรับโครงการนี้แดงที่เทศกาลเฉลิมพระเกียรติและละครหุ่นสัญจรใน4ภูมิภาคทั่วประเทศโดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมและผ่านการเผยแพร่ในช่องทางโซเชียลมีเดียกรมธรรมและทุกช่องทาง

0: หมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
1: กฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำให้มีความหมายกับทุกคน

0: นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2569ความว่าซันดูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวากรุงคีซาเนาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นป้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ่าสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริ
1: 48นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครวัดสีชมพูแขวงคลอง10เขตหนองจอกเดิมเป็นโรงเรียนประชาบาลเปิดสอนชั้นประถมศึกษาครั้งแรกเมื่อปี2476ปัจจุบันสังกัดสำนักพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตหนองจอกได้รับพร้อมโครงการตั้งแต่ปี2560ปัจจุบันสามารถดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายหลักทุกด้านเด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตสมวัยมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่ดีทั้งด้านวิชาการทักษะอาชีพและมีสำนึกรักโรงเรียนรักพระเนตรกิจกรรมต่างๆของนักเรียนเช่นมนต์เสน่ห์ยางกล้วยเป็นการเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวเด็กๆร่วมกันตั้งคำถามว่ายางกล้วยมีคุณติดเสื้อผ้าและมีประโยชน์อะไรบ้างจากนั้นได้เรียนรู้ก่อนนำสิ่งที่ค้นพบมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะการพาดของยางกล้วยฝึกตั้งคำถามคิดวิเคราะห์และสื่อสารกันทำให้เห็นว่าจากเรื่องเล็กๆรอบตัวสามารถต่อยอดเป็นการเรียนรู้ที่สนุกและโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเช่นเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานปลูกผักปลอดสารพิษทำแปลงผักยกพื้นแก้ปัญหานักเรียนจะแบ่งกลุ่มดูแลแปลงเกษตรและโรงเรือนเป็นการเรียนรู้แบบคิดวางแผนเตรียมงานบำรุงรักษาเก็บผลผลิตเป็นการฝึกความรับผิดชอบฝึกการทำงานเป็นทีมเกิดความสุขและภาคภูมิใจในผลงานของตนผลผลิตที่ได้มีความสดประกอบอาหารกลางวันที่มีโภชนาการครบทั้ง5หมู่ที่เหลือจะนำไปแปรรูปเช่นข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าเป็นทักษะชีวิตให้เรียนรู้เรื่องเกิดประโยชน์สูงสุดสร้างมูลค่าการคำนวณต้นทุนการตั้งราคาและการจำหน่ายผ่านระบบความรู้เหล่านี้สามารถต่อยอดให้นักเรียนพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตฐานชุดคีตะมวยไทยนำท่วงท่าแม่ไม้มวยไทยซึ่งมาประยุกต์เป็นท่ากายบริหารประกอบจังหวะดนตรีช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายความแข็งแรงคล่องตัวสร้างความสุขสนุกสนานการแสดงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติเพลงส้มตำของชมรมนาฏศิลป์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้เรื่องดนตรีไทยและ

เล็กช่วยพัฒนาสมาธิความจำความคิดสร้างสรรค์การประสานสัมพันธ์ของการฟังการเคลื่อนไหวและจังหวะดนตรีปลูกฝังความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรุ่ง90ปีน้อมนำแนวพระราชดำริมาบูรณาการปรับให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละชุมชนพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างยั่งยืนเวลาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชดำเนินไปโรงเรียนเคหะทุ่งศรีทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนเดิมชื่อโรงเรียนเคหะชุมชนพัฒนาทุ่งสองห้องพร้อมกับการสร้างชุมชนเคหะชุมชนได้ศึกษาเล่าเรียนมอบให้กรุงเทพมหานครเปิดสอนปี2523ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพร้อมกับเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอน65คนนักเรียน919คนโรงเรียนตั้งแต่ปี2550ปัจจุบันดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฉบับที่5เพื่อให้เด็กสมดุลขยายการพัฒนาจะทำให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ครอบครัวและชุมชนเยาวชนและโรงเรียนไปพร้อมศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาให้กับผู้ปกครองชุมชนและสถานศึกษาอื่นไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่พัฒนาขีดความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาที่เหมาะสมแก่พร่องทางด้านร่างกายสติปัญญาการศึกษา2568ผลประเมินโอเน็ตนักเรียนชั้นประถมสูงกว่าระดับประเทศและเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาทุกคนส่วนกลายวิชาภาษาอังกฤษวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยสูงนักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมมีห้องพยาบาลให้บริการและจัดกิจกรรมเช่นการภาพรณรงค์กำจัดเหาและกิจกรรมรักฟันโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนอาทิงานพฤกษศาสตร์โครงการวิทยาศาสตร์ในระดับ EF พัฒนาสมองได้เรียนรู้จากการลงมือทำค้นพบตัวเองและสร้างสรรค์ผลงานจากดอกไม้ไทยโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในโรงเรียนกรมประมงสนับสนุนนักเรียนสนใจเลี้ยงปลากัดและปลาหางนกยูงสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมต่อได้ส่วนเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีข้อจำกัดด้านพื้นที่โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมอาทิปลูกสมุนไพรเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเพาะเลี้ยงแหน่แดงรวมถึงปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะโครงการกล่องนมรักโลกและน้ำหมักชีวภาพนำความรู้กลับไปใช้ที่บ้านได้ส่วนห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสืออีบุ๊กให้กลับไปอ่านทบทวนที่บ้านมีบรรณารักษ์อาสาแนะนำหนังสือหน้าอ่านหน้าเสาธงทุกวันอังคารน้องฟังทุกเดือนมุมรักการอ่านในห้องเรียนจะเปลี่ยนหนังสือทุกเดือนหนังสือวางทั่วโรงเรียนช่วยเพิ่มโอกาสให้นักเรียนเข้าฟังให้เกิดประโยชน์ด้านพอมีอาหารเสริมนมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตการเกษตรเช่นขนมทองพับเห็ดแหนมเห็ดน้ำเสาวรสไส้อั่วปลาดุกเห็ดสวรรค์ให้ได้เรียนรู้ครบวงจรจากผลผลิตอาชีพและนำไปจำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียนรู้อาชีพการเกษตรตั้งแต่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการนำไปใช้ประโยชน์การจัดทำบัญชีการฝึกวินัยการออมเงินและการทำงานเป็นทีมพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสศึกษาต่อ

0: ความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการการศึกษาในและเยาวชน
1: พระเจ้าวรวงศ์คุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิรินาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเพลอันหนึ่งเมื่อเวลา 7:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมมาตั้งแต่เวลา 5:30 นจนถึง 7:00 นเวลา 17:00 นพลเอกเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวบและวันโอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสักเกตสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปทั้งนี้ทรงทานพระบรมราชานุญาตภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายนต้นไปในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลไปถวายสักการะพระสัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและด้านกระบวนการยุติธรรมอาทิจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงการบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชบริษัทเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเครือข่ายกองงานเทศบาลเมืองกระนวนจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมเพชรรัตน์สุวัฒนาโรงเรียนพนมมาศพิทยากรจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้เวลา 9:00 น.พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปโรงเรียนพนมมาศพิทยากรทรงเปิดอาคารเพชรรัตน์ประสงค์ที่มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเดิมที่เสียหายจากเหตุวาตภัยเมื่อปี2562ได้อย่างปลอดภัยอีกทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมธิราชธิดาเนื่องในและ100ปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในปี2568พร้อมกันนี้สถานศึกษาซึ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่ประธานเข็มกิตติคุณที่ครบ20ปีและครบ10ปีตลอดจนนักเรียนที่ได้รับรางวัลลูกเสือยุวกาชาติผู้มีจิตสาธารณะต้นแบบรวม16คน

าดแก่คณะครูนักเรียนทรงขอให้ครูและนักเรียนจงมันอบรมบ่มเพาะอุปนิสัยในทางสุจริตและมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนครอบครัวชุมชนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของนักของโรงเรียนพนมมาศพิทยากรท้องถิ่นให้อยู่คู่ชาวลับแลอาทิการปักหน้าหมอนผ้าลายโบราณด้วยดิ้นยืดตีนจกไทยยวนลับแลไปให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมวิชาเลือกภูมิปัญญาเพื่อเผยแพร่และปลูกฝังให้เยาวชนเห็นของบรรพชนผลงานการจัดสวนถาดแบบแห้งโรงเรียนพนมมาศพิทยากรตั้งขึ้นปี2000ศรีพนมมาศผู้ว่าราชการเมืองท่าราชการและประชาชนในพื้นที่เป็นโรงเรียนราษฎรแห่งแรกของจังหวัดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนเมื่อปี2450และพร้อมพระราชทานเปิดสอนระดับอนุบาลถึงมีนักเรียน554การศึกษาในรัชกาลที่6เพื่อศึกษาแนวพระราชดำริด้านการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิญในโครงการกองทุนการศึกษาและเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาริยธรรมในสังกัดสำนักฐานพร้อมด้วยพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้เพื่อการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและเพื่อเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและบริบทจริงใช้ข้อมูลจากสถานศึกษาเป็นฐานการวิเคราะห์และการออกแบบแนวทางดำเนินงานเรียนเข้าร่วม206คนจากที่ห่างไกล63จังหวัดซึ่งจะนำข้อมูลมาใช้ประกอบเหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนภายใต้แนวทางพัฒนาเสาหลักได้แก่ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพให้ภาพและปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมขัน5กลยุทธ์สำคัญคือการพัฒนาครูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะด้านวินัยและคุณธรรมการพัฒนาทักษะบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพผลเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจริยธรรมในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบประชาระบือธรรมเขตดุสิตโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยให้มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปทั้งนี้เมื่อวันที่26สิงหาคม2560เพลิงไหม้ชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สิน16หลัง20ครอบครัวรวมจำนวน52รายสำนักงานเขตดุสิตได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนในทันทีคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริราชชนนีพันปีหลวง

ที่พระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทมาไซทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพลแด่พระสงฆ์10 รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งท่าช้างธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดและวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์เวลา14:30 นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาบริษัท K-Apex ประเทศไทยจำกัดบริษัทรวมทั้งนายวงบริษบูรณะและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระสงฆ์10 รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดอรุณราชวรารามวัดกำแพงกรุงเทพมหานครวัดปรมายิกาวาสวัดบางเลนเจริญจังหวัดนนทบุรีลุงและวัดเต่าปูนวัดสนจังหวัดนครศรีธรรมราชนาฬิกามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตปีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจสีย่านวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตและโรงเรียนกันตบุตรเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์บริวัดป่าโนนสะอาดวัดสิริบุญญารามวัดมงคลวัดดอนงัววัดป่าบ้านยางวัดวังหินวัดนาดีวนาวรารามและวัดสาราทองจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา19:00 นพักกล้าธรรมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจังหวัดเชียงราย4 รูปตลอดทั้งวันกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมอำพราดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัด101และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

เลยครับมันก็เกิดหนึ่งในนั้นเกิดจากปัญหานี้ดังนั้นจำเป็นครับที่จะต้องมีการปรับเส้นทางต่างๆเพราะในที่ผ่านมานะครับรถบัส180สายทางเนี่ยวิ่งกิโลเมตรขึ้นไปและมีอีกหลายสายทางครับที่วิ่งนั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าทางเหล่านี้มันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเราจะได้ยินครับจริงๆรถไม่น้อยครับกำหนดจำนวนว่าแต่ละสายจะต้องมีรถวิ่งกี่คันคือในอดีตที่ผ่านมาเราบอกว่ากำหนดรถไม่เคยบอกว่าความถี่ต้องมีความถี่ทุกกี่นาทีเราก็จะเห็นว่าผู้ประกอบการโดยเฉพาะช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเขาก็จะอัดรถเข้ามาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยขึ้นเหมือนแต่ช่วงที่นี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เราจะต้องเอามาแก้ไขปัญหาในภาพรวมทั้งระบบอย่างที่ทาคมเนี่ยเรามีการวางแผนว่าเส้นทางที่เป็นเส้นรูทเราก็จะชักโดยที่ระบบขนส่งทางล้อไม่ว่าจะเป็นรถบัสเป็นรถสองแถวเราจะปรับให้วิ่งสั้นลงทำความพยายามทำให้สามารถกระจายเป็นฟีดมาสู่ระบบการขนส่งทางรางให้มากที่สุดกลับมาที่หน้า5ครับวันตะวันออกที่ท่านสสได้กรุณาถามเนี่ยเรานะครับพญาไทสุวรรณภูมิเรามีสายสีเหลืองลาดสายสีชมพูแคไลมีนบุรีวันนี้กำลังเร่งก่อสร้างนะครับสายสีส้มศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีซึ่งศูนย์วัฒนธรรมแล้วเสร็จในปี71แต่เราคาดการณ์ว่าเราจะสามารถเปิดให้จะสามารถเปิดใช้บริการได้ปี70และต่อไปครับคือสายสีน้ำตาลแคไลลำสาลีแต่สายจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอสักเล็กน้อยนะครับกระทรวงคมนาคมเนี่ยอยากจะเรียนของกระทรวงคมนาคมในเวลานี้เนี่ยคือเราจะทำให้เป็นลักษณะหมายความว่าจะมีรถปกฟีดเดอร์วิ่งภายในแอเรียในพื้นที่ในประชาชนเนี่ยให้ได้กว้างที่สุดขอสครอบคุมที่สุดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีระบบที่ถ่ายข้ามเขตให้รับคุมแล้วก็ขยายวงกว้างนอกจากนั้นก็จะเป็นคือย่านธุรกิจสำคัญให้เป็นศูนย์รวมที่จะสามารถนำขนส่งทั้งหมด

0: ครับประมาณเดือนมีนาคมนะครับท่านจะได้เห็นระบบการขนส่ง
1: อันที่จะกำหนดสายขนส่งสาธารณะอย่างเป็นระบบนะครับเรียนถามท่านนะครับคุณอยากจะให้เกิดขึ้นในเขตหนองจอกมีนบุรีและกระบังนะครับแล้วก็แอร์พอร์ตลิงก์นะครับในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยของรถสาธารณะนะครับเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนปี2566นะครับทั้ง3เขตหนองจอกมีนบุรีและกระบังนะครับอันดับต้นกระบังอันดับ1กรุงเทพ64รายหนองจอกอันดับ5จำนวน35รายภาพรถเก่าข้อมูลขสมกปี2567ระบุว่ารถโดยทีมแดงเนี่ยที่วิ่งในเส้นทางตะวันออกจำนวนมากมีรถทั้งหมดอายุใช้งานเฉลี่ยยาวนานถึง33ปีที่น่าสนใจคืออุบัติเหตุโดยสารสาธารณะทั่วประเทศกลับพลิกมาขึ้นในปีงบประมาณ2566หลังจากลดลงต่อเนื่องหลายปีคือกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับ Transport for London Standard ให้รถใหม่ทุกคันติดระบบเตือนการชนคนเดินเท้าและระบบจำกัดความเร็วอัตโนมัติผลคือผู้บาดเจ็บลดลงถึง111เทียบกับเส้นทางที่ใช้มาตรฐานนะครับผมก็คืออยากจะให้1เมื่อสักครู่อยากได้33ปีเป็นรถใหม่ขึ้นมาคำถามที่2นะครับรัฐบาลมีมาตรฐานความปลอดภัยของบริการสาธารณะในเขตพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตหนองจอกมีนบุรีและกระบังและเช่นการกำกัดจำนวนผู้โดยสารการตรวจเพื่อยกระดับให้เกิดความปลอดภัยทางถนนหรือไม่อย่างไรขอทราบรายละเอียดครับ

0: อาจจะเกิดขึ้นแต่อุบัติเหตุที่จะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยดีสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเรามาถูกทางแล้วอย่างที่ท่านได้รถเก่าที่อยู่ในตลาดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากและปัญหาที่หมักหมมเนี่ยมันมีมาเยอะมากที่อันดับแรกเราเปลี่ยนรถขสมกให้เป็นรถ e พลังงานกว่า2ได้มาตรฐานความปลอดภัยที่สูงกว่าวันนี้เรากำกับเข้มข้นนะครับในเรื่องของการตรวจสภาพรถปีที่ผ่านการกระทำผิดที่ประมาณสัก 10% ได้นะครับเราก็ดำเนินการปรับไปขสมกขอกลับมาคืนเอกชนรายเล็กๆที่เขาอาจจะไม่สามารถมีศักยภาพในการนะครับแล้วก็ดำเนินการเองซึ่งเราก็รีรูทด้วยนะครับดังนั้นให้ความมั่นใจท่านได้เลยนะครับกรมการขนส่งทางบกนะครับที่จะปรับเพิ่มบริการขนส่งสาธารณะและมาตรฐานเนี่ยเรามีแต่เพิ่มขึ้นไม่มีลดน้อยลงมีอีกคำถามหนึ่งใช่ไหมครับแต่โดยว่า2นาทีไอ้2ครั้งใช่ไหมครับถ้างั้นผมขอตอบท่านอีกเรื่องนึงที่ท่านถามเอาไว้ก็คือผังสีนะครับตอนนี้ผังสีปรับปรุงเป็นระยะเป็นครั้งที่4แล้วนะครับเป็นครั้งที่สร้างความคิดเห็นเดี๋ยวผมจะส่งเอกสารให้นะครับขอบคุณครับ
1: ได้ครับถ้าเหลือเวลาอยู่2นาทีท่านเชิญครับ
2: ครับท่านประธานที่เคารพครับผมมีเวลาเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับพอดีได้ถามท่านได้พื้นที่ส่วนใหญ่นะครับของเขตหนองจอกมีนุยและกระบังนะครับเป็นพื้นที่สีดินประเภทอนุรักษ์ชนบทเกษตรกรรมซึ่งมี FAR เนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับไม่จูงใจในการพัฒนาขณะนี้เมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีก็แจ้งว่าทราบร่างผังสีเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างปิดประกาศ90วันนะครับแล้วก็ฟังความคิดเห็นประชาชนตั้งแต่วันที่10สิงหาถึง9พฤศจิกายนซึ่งหมายความว่าขณะที่ผมกำลังอภิปรายอยู่นี้นะครับจอกมีนุยและกระบังเนี่ยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอแก้ไขผังตามมาตรา10พรบผังเมือง2562อยู่ได้จริงนะครับจากการวิเคราะห์เทียบ16กับร่างใหม่พบว่าพื้นที่รับน้ำเนี่ยเดิมเนี่ย 152,0003ไร่เนี่ยเหลือประมาณ 5,779 ไร่แต่พื้นที่ที่ถูกปรับเปลี่ยนกระจุกตัวอยู่เฉพาะแนวถนนสายหลักในกรุงเทพชั้นในเท่านั้นส่วนพื้นที่ลึกในเขตหนองจอกมีบล็อกเป็นที่รับน้ำเป็นฟลัดเวย์อยู่เหมือนเดิมถูกจำกัดการใช้ได้น้อยมากอยู่เหมือนเดิมนะครับท่านประธานครับผมลองยกตัวอย่างกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้นะครับปัญหาการค้าข้ากรุงเทพนะครับกรุงโซลเคยเป็นปัญหาเช่นเดียวกันให้เพิ่มเป็นสีแดงคือพาณิชยกรรมสีส้มเนี่ยคือประชากรหนาแน่นนะครับถูกปลดล็อกได้ที่ดินขึ้นแต่พื้นที่ที่ถูกกดทับอยู่ทำอะไรไม่ได้เขาใช้วิธีนี้นะครับเขาใช้ปฏิรูปนโยบายพื้นที่สีเขียวกรุงโซลออกแบบกลไกเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินล็อกมูลค่าสูงขึ้นเปลี่ยนสีผังรัฐจะเก็บส่วนหนึ่งของมูลค่าที่เพิ่มขึ้นผ่านค่าธรรมเนียมการพัฒนาและนำไปลงทุนโครงการพื้นฐานเป็นกองทุนเฉยๆเจ้าของที่ดินก็ดีอย่างนี้ประเทศไทยเราสามารถทำได้ไหมผมฝากทางท่านรัฐมนตรีไปยังนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับให้นโยบายนี้ขึ้นมาเพื่อให้กรุงเทพตะวันออกอื่นๆนะครับไม่ถูก
1: ท่านสรุปประเด็น
2: นะครับนะครับให้ท่านไปโปรดปรับตรงนี้แล้วก็ใช้นโยบายนี้เพื่อเอาค่าธรรมเนียมเหล่านั้นมาพัฒนาตรงนี้และชดเชยให้กับเจ้าของที่ดินในเขตด้วยนะครับ
1: โอเคครับรัฐมนตรีไม่ต้องตอบนะครับเพราะเนื่องจากว่าทั้งสองท่านใช้เวลาหมดไปขอบคุณทางท่านรัฐมนตรีที่ได้กรุณาตอบคำถามมาได้ถามกระทู้นะครับของท่านธีรชัยในครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งครับจุดหนึ่งครับกระทู้ถามแยกเฉพาะที่100เรื่องโครงการก่อสร้างอุโมงค์

0: งลอดใต้แยกวัดแยกหัวโป่งอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับโรดถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกระทู้ถามเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้มอบหมายท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านเสร็จเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามวรรค2นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามแทนจากกรมทางหลวงนะครับร่วมสนับสนุนข้อมูลในการตอบ1นายอาทิตย์สืบสิริวิริยกุลลักษณโยธาเชี่ยวชาญนายปรมินทร์อเนกเสนแสนรักษาราชการแทนวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษนะครับพิทักษ์โรจน์ครับได้ตั้งกระทู้ถามได้เลยครับ
1: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4อำเภอบ้านโป่งพรรคภูมิใจไทยนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านประธานนะครับที่ได้ให้ผมได้ครั้งนี้ก็โชคดีครับได้จับฉลากมาได้คิวแรกท่านประธานเองกับผมก็คงจำได้สมัยก่อนไม่มีจับฉลากแบบนี้นะฮะแล้วก็มีแต่ท่านประธานกับผมตั้งแต่ปี62นะครับแต่ที่สำคัญที่เพื่อนสมาชิกให้ความสำคัญในการที่จะช่วยสมาชิกในการที่จะขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณท่านลำตีนะครับเป็นอย่างยิ่งครับลำตีช่วยท่านลำตีโต้งซึ่งก็เป็นความโชคดีของคนไทยรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับเป็นลำตีช่วยคมนาคมแล้วก็ถือว่าท่านมีผลงานพาเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าท่านก็เป็นผู้แทนราษฎรจากจังหวัดศรีสะเกษด้วยว่ามีปัญหาแล้วมีความต้องการของพี่น้องประชาชนจริงๆในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีที่อยากจะให้การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในเขตอำเภอบ้านโป่งผมได้ทำกระทู้มาขอโครงการกระทางท่านลำตีครับก็คือโครงการอุโมงค์รอดใต้แยกหัวโป่งที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีผมขออนุญาตอ่านกระทู้ที่ผมได้นำราบว่าเนื่องจากโครงการอุโมงค์รอดใต้แยกหัวโป่งอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนั้นปัจจุบันกรมทางหลวงได้ศึกษาสามารถเริ่มการก่อสร้างได้เมื่อไหร่แล้วมีรูปแบบอย่างไรนะครับเนื่องจากประชาชนเนี่ยมีการร้องเรียนเรื่องการจราจรติดขัดเป็นจำนวนมากจึงขอให้ก่อสร้างโครงการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและเป็นการส่งเสริมให้อำเภอบ้านโป่งเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองเศรษฐกิจและเป็นหัวเมืองหลักที่สำคัญในท่านประธานที่เคารพครับผมเองได้ทำกระทู้ครั้งนี้เนี่ยมาเกี่ยวกับแยกนี้เนี่ยเป็นครั้งที่3แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตทางฝ่ายโสดได้ขึ้นภาพให้ท่านประธานได้เห็นแยกนี้สักนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่ปี62นะครับที่ขอเป็นภาพนิ่งก่อนอันนี้เป็นภาพตอนที่ผมไปลงพื้นที่ตอนตัดแยกเนี่ยได้ประมาณสัก1เดือนก็ลงไปติดตามกับทางท่านผู้นะครับแล้วก็ได้ทำกระทู้มาขอโครงการอุโมงค์ลอดใต้แยกเนี่ยนะครับ2ครั้งแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านประธานให้ไฟโสดได้เปิดภาพนิ่งที่เป็นแยกนี้นิดนึงครับนะครับอีกภาพนึงครับเนี่ยครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับยังไม่เป็นแยกนะครับก็จะมีเกาะกลางถนนอย่างเนี้ยครับแล้วก็ทำให้อธิบายว่าทำไมถึงจะต้องมีแยกดังกล่าวนะครับเปิดคลิปเลยครับ
2: ท่านประธานครับผมมีปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอประธานเพื่อให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขครับแดงหัวโป่งตำบลหนองอ้ออำเภอบ้านโป่งนะครับมีการจราจรที่ติดขัดนะครับก็ได้ทำกระทู้ขอโครงการนี้ไปกับทางกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนะครับเมื่อวานนี้นะครับท่านเลขานุการลำตีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านสรวุฒิเนื่องจำนงนะครับได้แจ้งมาแล้วนะครับว่าได้ติดตามทางกรมทางหลวงนะครับได้เตรียมจัดสรรงบประมาณนะครับจำนวน22ล้านบาทเพื่อศึกษาออกแบบ
1: อำเภอบ้านครับเดี๋ยวจะกินเวลาผมไปเยอะนะครับคลิปนี้ทำมาประมาณ1นาทีนะครับเลยขออนุญาตได้ใช้เวลาในการอภิปรายท่านประธานจะเห็นว่าอันนี้เป็นส่วนการทำกระทู้แล้วก็ในสมัย

0: ท่านอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์นะครับก็มาตอบกระทู้ในห้องกระทู้นี่แหละครับของสภาผู้แทนราษฎรว่าได้ให้กรมนะครับแล้วผมก็ลงไปพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตโดยเอา5เนื่องจากเขตทางเนี่ยใกล้เคียงกันท่านประธานที่เคารพครับที่จะต้องมีเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแยกเอาภาพนิ่งให้ท่านประธานพอเป็นเกาะกลางถนนปุ๊บเส้นเนี่ยเป็นเส้นการจราจรหลักก็คือถนนทรงพลของอำเภอบ้านโป่งก็คือจากนครปฐมท่านประธานนึกภาพว่าจะเข้ามาบ้านโป่งก็ต้องผ่านถนนเส้นนี้ตอนนี้เมืองบ้านโป่งเนี่ยขยายออกไปฝั่งตำบลหนองกบก็มีหมู่บ้านท่ามากันเยอะวันนี้เนี่ยพอมันไม่มีแยกปุ๊บเนี่ยประชาชนทำไงท่านประธานเส้นนี้ลักข้ามตรงวิไลดอนบอสโกมั่งลักข้ามตรงราชาสิริมั่งรถชนทุกเดือนครับท่านลำตีครับท่านตีรถชนทุกเดือนชนเนี่ยผมเนี่ยไปงานศพผมรู้ครับเพราะผมเนี่ยไปงานศพทุกงานในบ้านโป่งนะครับไปงานศพทุกงานเหมือนท่านประธานครับเราเป็นเอ้าทำไมตายเร็วนะครับก็บอกเนี่ยโดนรถชนจากแยกเนี่ยเดือนนึงเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยตายเนี่ยเดือนประมาณศพสองศพท่านประธานเพราะรถจากที่อื่นเนี่ยวิ่งมาเร็วมากเลยแล้วลักข้ามเพราะว่าที่กลับข้ามกัน 3-4 จุดที่นำเรียนท่านประธานก็ชนกันจนท่านนายกในสมัยนั้นซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยก็คือท่านนายกธนาคมทวีไกรกุลเนี่ยก็ยกคณะมาหาผมนะครับบอกว่าเนี่ยอยากได้สี่แยกตัดขึ้นมานะครับนายกหนองอ้อก็ไปขอผู้ว่านะครับที่สารกลางนะครับยกคณะไปตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าโครงการเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการเนี่ยก่อนผมเป็นส.ส.เสร็จปุ๊บก็มีการตัดแยกขึ้นมาพอมีการตัดแยกขึ้นการจราจรติดขัดนะครับก็ธรรมดาครับในเมื่อเมืองมันขยายก็ผมก็พยายามอธิบายพี่น้องประชาชนฟังว่าเมื่อเมืองมันขยายก็ต้องมีไฟแดงเพิ่มขึ้นถ้าลายอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วเราจะปล่อยให้พี่น้องประชาชนตายปีนึงเนี่ย10-20ศพเนี่ยมันไม่ไหวนะครับก็เลยทำแยกขึ้นมาพอทำแยกขึ้นมาการพัฒนาเมืองก็ต้องมีไม่สะพานข้ามแยกก็ต้องอีโมงข้ามแยกผมก็ไปศึกษามาว่าถ้าทำสะพานข้ามแยกเนี่ยก็กระทบร้านค้าร้านขาย2ริมทางพี่น้องประชาชนที่ค้าขายอยู่ก็มีผลกระทบเยอะลงไปดูครับที่อุทาเอารูปให้ท่านรัฐมนตรีอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยในสมัยนั้นเนี่ยดูว่าอยากจะได้แบบเนี้ยท่านก็สั่งให้กรมทางหลวงลงไปศึกษานะครับจนปัจจุบันนี้เนี่ยก็เรียนกับท่านประธานว่าจนมีการศึกษากระบวนการเนี่ยยาวนานมาประมาณ3-4ปีจนได้ข้อสรุปให้บริษัทศึกษามาออกแบบสรุปว่าทำอุโมงค์เนี่ยมันต้องเวนคืนที่นะครับในแนวถนนทรงพลนะครับก็เลยขอให้เป็นสะพานข้ามในถนนสายลมกรมชลประทานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามีความจำเป็นที่ทางผมเนี่ยตอบกระทู้ว่าทางกรมทางหลวงเนี่ยมีนโยบายในการทำอุโมงค์หรือจะทำสะพานข้ามแยกนี้ยังไงนะครับเลยขออนุญาตท่านประธานได้เรียนถามท่านรัฐมนตรีครับขอบคุณครับ
1: ถามครั้งที่1ครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพิพัฒน์รัฐกิจประการให้นะครับกับท่านอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์นะครับหรือว่าท่านสสพี่มุ่งนะครับที่เคารพนะครับวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาดูเรื่องนี้ต้องเรียนว่าอันนี้ถือว่าพี่น้องชาวราชบุรีนะครับเพราะว่าวันที่ตั้งกระทู้ถามเนี่ยผมเอาโครงการมาดูโดยให้ทางหลวงเนี่ยเอาข้อมูลมานำเสนอปรากฏว่าโครงการนี้เนี่ยได้มีการดำเนินการไปของการขับเคลื่อนของท่านส.ส.ผมขอเรียนภาพรวมให้ทางหลวงหมายเลข323เนี่ยก็คือตรงแยกที่ท่านอัครเดชถามนี่แหละว่าจะมีแยกบ้านโป่งเนี่ยนะครับจะมีการทําเป็นอุโมงค์หรือเป็นสะพานหรือไม่นะครับแยกบ้านโป่งเนี่ยอยู่บนทางหลวงหมายเลข323ซึ่งถนนสายสําคัญที่คนราชบุรีเนี่ยจะสามารถเดินไปทางจังหวัดกาญจนบุรีไม่ว่าจะไปนครปฐมนะครับโดยไปต่อเชื่อมกับทร.ทางหลวงหมายเลข4ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4ซึ่งในความเป็นจริงทางหลวงหมายเลข3

2 3เนี่ยมีจุดที่จะต้องมีการปรับปรุงดำเนินการเนี่ยหลายจุดด้วยกันระยะทาง10กว่ากิโลนะครับเพื่อที่จะครบถ้วนทั้งระบบวันนี้กรมทางหลวงนะครับก็ได้มีการขับเคลื่อนมาแล้วเนี่ย3จุดหลักๆที่มีการดำเนินการแล้วนะครับจากการขับเคลื่อนของท่านอัครเดชวงพิทักษ์โลดนะครับผมขอเปิดสไลด์หน้า6ให้ท่านได้ชมนะครับจะมีทั้งหมดจริงๆเนี่ยจะมีทั้งหมดคือมีแยกหนองตะแคงมีแยกกระจับนะครับมีแยกหัวโป่งแล้วก็จุดตัดทางรถไฟนะครับแยกหนองตะแคงเนี่ยนะปี2569มาแล้วซึ่งเขาก็จะทำเป็นแรมป์ระบายรถออกเป็นจุดตัดระหว่างทางหลวง323กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4เพื่ออำนวยความสะดวกและก็ระบายรถให้กับประชาชนได้ดียิ่งขึ้นต่อมาก็คือแยกกระจับครับที่มีปัญหาเดียวกันวันนี้เนี่ยทางหลวงเนี่ยได้จัดสรรงบประมาณไปจัดการจรและได้ไปขยายไหลทางปรับปรุงผิวจราจรเพื่อเพิ่มความสะดวกในจุดตัดในจุดเลี้ยวแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญก็คือจุดตัดซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยรถบรรทุกเนี่ยไม่สามารถที่จะไปกลับรถได้นะครับวันนี้ทางหลวงก็ได้จัดสรรงบประมาณเป็นงบประมาณเร่งด่วนไปแก้ปัญหาตรงนี้ให้ทางซ้ายเป็นสภาพปัจจุบันทางขวานะครับเป็นรูปแบบที่จะพัฒนานะครับแต่อย่างไรก็ดีครับได้ให้ความสำคัญก็คือจุดแยกหัวโป่งซึ่งจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักแล้วก็ใช้งบประมาณเยอะนะครับอย่างที่ท่านว่าครับว่ามานไปเพื่อทำการศึกษาออกแบบเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าขึ้นคือมันจะต้องมีการเวนคืนพื้นที่จำสามเนี่ยเป็นจำนวนมากเพราะวันนี้เป็นร้านรวงเต็มไปหมดแล้วนะครับดังนั้นจำเป็นจะต้องมีทางเลือกใหม่ขึ้นมาผมก็จะขอตอบไปต่อคำถามที่ท่านถามว่าแล้วสรุปแล้วเนี่ยเราจะทำเป็นอุโมงค์หรือเราจะทำเป็นสะพานนะครับวันนี้เนี่ยกรมทางหลวงเนี่ยได้ทำนับนะครับปริมาณรถปริมาณการจราจรนะครับในช่วงแยกหัวโป่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าสายหลักเนี่ยถ้าคิดเป็นพูดเป็นตัวเลขง่ายๆนะครับสายหลักเนี่ยวันนึงเนี่ยมีรถเดินทางประมาณสัก 30,000 คัน 20,000 กว่าคัน 30,000 คันแต่สายรองเนี่ยจะมีรถเดินทางข้ามเนี่ยนะครับประมาณสัก 8,000 คันวันนี้จึงเป็นที่มาของการที่บอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นถ้าเราเปลี่ยนรูปแบบล่ะเราไม่ไปเวรคืนให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดครับเพราะการก่อสร้างสะพานเนี่ยนะครับจะใช้เวลาไม่ว่าจะเป็นสร้างเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับ3ปีเอาแค่ช่วงก่อสร้างสมมติท่านได้งบปีหน้าเลยท่านก่อสร้างเลย3ปีเนี่ยถ้างานไม่ล่าช้าแต่ถ้างานล่าช้าเนี่ยท่านอาจจะติดถึง52ก็7ชั่วโคตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็คิดว่าอันนี้จะกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดปรากฏว่าถนนสายรองเนี่ยเป็นถนนของกรมชลประทานที่เขามีเขตทางกว้างครับเดิมทีเนี่ยก็จะมีอยู่สายนึงอยู่แล้วมีเขตทางอยู่แล้วเป็นถนน4เลนอยู่ละ1เส้นอีกอันนึงเป็นทางลำรองเราก็คิดไปอยู่ตรงทางลำรองซะโดยการที่ทำตอหม้อเฉพาะ2ฝั่งที่จะข้ามถนนอันมาวางเลยก็จะไม่กระทบกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเวรคืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะจะมีผลกระทบต่อประชาชนซึ่งวันนี้ผมก็นำรูปแบบมาให้ท่านส.ส.ได้ชมด้วยเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ครับในการที่เอาไปใช้ชี้แจงกับประชาชนคาดว่านะครับเราจะสามารถเสร็จเนี่ยภายในปีนี้ภายในเดือนกันยานะครับปีงบประมาณ2ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่างบประมาณ70เนี่ยจะเข้าพิจารณาวาระ2วาระ3เนี่ยสัปดาห์ถัดไปนี้แล้วนะครับไม่น่าจะทันปี70แต่ในระหว่างนี้ปี70เนี่ยเราก็จะดำเนินการประสานงานกับกรมชลประทานสร้างสะพานและคาดว่าเราจะสามารถบรรจุเข้า71นะครับเมื่อบรรจุเข้าแผนงบประมาณปี2571แล้วเนี่ยระยะเวลาในการดำเนินการเนี่ยประมาณ3ปี

0: 3ปีอันนี้คือการประมาณการนะทุกอย่างนะครับประมาณ3ปีอาจจะเร็วกว่านี้หรืออาจจะช้ากว่านี้แบบนี้เนี่ยจะกระทบต่อปัญหาการจะต่อการจราจรของประชาชนเนี่ยค่อนข้างน้อยเนื่องจากว่าไปใช้พื้นที่ใหม่ซึ่งไม่ใช่พื้นที่หลักนะครับขอได้สบายใจนะครับว่าผลงานผลของการดำเนินการสอบถามเพื่อการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวราชบุรีวันนี้เป็นผลให้ชาวราชบุรีได้เห็นแล้วและกระทรวงคมนาคมก็มีความตั้งใจนะครับอยากจะแก้ปัญหานี้ที่ท่านต่อสู้มา 3-4 ปีแล้วนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครั้งที่2ครับ
2: ครับเรียนท่านประธานครับผมอัครเดชพงศ์พิทักษ์โรจน์ครับราชบุรีภูมิใจไทยนะครับฟังท่านรัฐมนตรีสิริพงษ์แล้วชื่นใจครับท่านประธานนะครับชื่นใจแทนพี่น้องชาวราชบุรีพี่น้องชาวบ้านแล้วก็มีโครงการที่ชัดเจนว่าจะทําเมื่อไหร่นะครับให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับว่าโครงการจะได้รับงบประมาณปีไหนแล้วจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับอันเนี้ยไม่ผิดหวังต้องรบกวนท่านตีไปวางศิลาฤกษ์ด้วยนะครับวันก่อสร้างนะครับพบปะกับพี่น้องชาวอำเภอบ้านโป่งด้วยนะครับจริงๆก็เชิญท่านไปนะแต่ว่าท่านภารกิจเยอะนะครับช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับก็ดีใจครับแล้วก็เป็นในเมื่อท่านรัฐมนตรีตอบ1กับ2มาพร้อมกันแล้วผมขอใช้เวลาที่เหลืออยู่อีก2นาทีได้ฝากโครงการนี้ครับท่านประธานเมื่อฐานะที่เป็นกรรมาธิการนะครับที่ดูแลเรื่ององค์การมหาชนแล้วก็กองทุนได้ลงไปรัฐวิสาหกิจด้วยได้ลงไปประชุมที่สถานีรถไฟหนองประดุกนะครับตรงนี้ด้วยสถานีรถไฟหนองประดุกของเราเนี่ยอำเภอบ้านโป่งเนี่ยถือว่าเป็นฮับทางโลจิสติกที่จะเชื่อมไปทางสุพรรณบุรีด้วยลงไปเมืองการด้วยแล้วก็ลงไปที่ใต้ทางหัวหินแล้วก็ลงไปสายใต้ด้วยท่านสถานีรถไฟหนองประดุกแล้วทำไมไปใช้สถานีรถไฟซึ่งมันไม่ใช่เป็นฮับแต่ว่าต้องลากตู้ไปขนถ่ายเขาบอกว่าถนนไม่รองรับท่านรัฐมนตรีถนนไม่รองรับครับแต่ว่าตัวสถานีรถไฟหนองประดุกเนี่ยเป็นฮับในการสับรางมีขวางมากมายนะครับแต่ปัญหาคือไม่มีถนนรองรับฝากท่านรัฐมนตรีครับว่าอยากให้กรมทางหลวงเนี่ยศึกษาครับว่าจะทำถนนเชื่อมมันก็จะมาเชื่อมกับสะพานเส้นนี้ด้วยที่ท่านรัฐมนตรีจะทำนะครับแล้วก็จะไปออกมอเตอร์เวย์เอ็มคมนาคมนะครับตอนนั้นท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบจากพรรคโครงการเจาะมอเตอร์เวย์M81ให้กับคนบ้านโป่งนะครับก็ต้องฝากด้วยนะครับทำให้เส้นทางเนี้ยที่สถานีรถไฟหนองประดุกอยู่ระหว่างกลางระหว่างสะพานเส้นที่ท่านรัฐมนตรีจะทำจนถึงมอเตอร์เวย์เนี่ยถ้าท่านเจาะนะครับถนนอีกประมาณกิโลนิดๆก็จะทำให้สถานีรถไฟหนองประดุกไทยสินค้าแล้ววันนี้ก็จะอยู่ในแผนของการรถไฟด้วยฝากท่านรัฐมนตรีเป็นการบ้านไปศึกษาแล้วก็ฝากท่านช่วยผลักดันไฟหนองประดุกเนี่ยแล้วอีกอย่างนึงครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าเป็นเส้นทางรถไฟประวัติศาสตร์วันนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเยอะทางรถไฟไอ้ที่เรียกว่าคีฮะอะไรเนี่ยที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยก็สามารถขนคนมาเที่ยวแล้วก็ไปต่อเมืองการได้ฝากท่านตีได้ส่งเสริมเรื่องผลักดันนะครับให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้บ้านโป่งเป็นเมืองครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับท่านรัฐมนตรีเชิญครับ
0: กับเรียนท่านประธานครับขออนุญาตตอบสั้นๆนะครับขอบคุณข้อมูลอันเป็นประโยชน์ของท่านอัครเดชว่าในปัจจุบันเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของการจะเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นระบบล้อกับรางหรือว่าเนี่ยนะครับยังคงเป็นปัญหาอยู่เนื่องจากว่าโครงสร้างพื้นฐานในอดีตที่ผ่านนะครับวันนี้เนี่ยเรามีการพัฒนาระบบรถไฟรางคู่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องมีเดโป้เอาไว้ขนถ่ายสินค้านะครับแต่อย่างที่ท่านว่าครับเดโป้พร้อมชันชะแต่ปัญหาคือทางเข้าออกที่บางทีเนี่ยอาจจะหรือในพื้นที่ที่ทางหลักเขตทางกันเอาไว้แคบนะครับอย่างไรก็ดีนะครับผมจะรับไปนะครับให้ทางหลวงเนี่ยเขาลองพิจารณาดูว่าอยู่ในความดูแลของใครสำหรับสถานีหนองประดุกนะครับแล้วก็จะนำผลของการนะครับให้ท่านได้มั่นใจนะครับว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของกระทรวงคมนาคมคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับพี่น้องประชาชน

0: านประธาน
1: ครับก็น่าจะครบถ้วนสำหรับกระทู้ของท่านอัครเดชนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ตอบกระชับในเวลานะครับแล้วก็ต้องชื่นชมท่านอัครเดชในฐานะที่เป็นแบบอย่างของสสที่นำปัญหาของกระทู้นะครับแล้วก็ได้รับการแก้ไขปัญหาถึงทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งครับจบกระทู้ถามที่100ของท่านอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ครับ2ของท่านฉัตรท่านรัฐมนตรีว่าการและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านได้มอบมงคมนาคมมาตอบกระทู้ถามแทนเนี่ยนะครับสืบเนื่องจากเกียรติเนี่ยท่านมีความจำเป็นต้องเป็นกระทู้สดนะครับที่ห้องประชุมใหญ่ก็จึงขอสลับกระทู้ลำดับที่4เป็นกระทู้ถามที่104ของท่านประภาพรทองปากน้ำขึ้นมานะครับแล้วก็กระทู้ถามที่4ของท่านประภาพรทองปากน้ำเนี่ยนะครับถามท่านมหาไทยนะครับก็ขออนุญาตตอนนี้ท่านรัฐมนตรีได้อยู่ในที่ประชุมแล้วนะครับกระทู้ระเบียบวาระที่1จุดกระทู้ถามแยกเฉพาะที่104เรื่องขอทราบเร่งรัดการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมและแม่น้ำมอกแม่และน้ำแม่มอกในประภาพรทองปากน้ำถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านติดราชการสำคัญจึงได้มอบหมายท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศษไทยเศษเป็นผู้ตอบกระทู้แทนตามข้อบังคับ2นะครับในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะได้อนุญาตให้ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะดังนี้นะครับ1นายทศพรยะสืบวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษครับ2นายพรพนมบัวชื่นบำรุงรักษาครับก็ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเชิญท่านประภาพรทองปากน้ำ
2: ค่ะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวประภาพรทองปากน้ำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะวันนี้ขอเรียนถามท่านประธานสภาค่ะผ่านไปยังท่านมหาดไทยท่านเจเศษไทยเศษค่ะในส่วนของการดูแลผังเมืองค่ะถึงปัญหาตลิ่งริมน้ำยมนะคะที่สุดตัวแล้วก็แม่น้ำแม่มอกในจังหวัดสุโขทัยค่ะท่านปัจจุบันเนี่ยค่ะหลายพื้นที่เกิดการสุดตัวและการกัดเซาะของกระแสน้ำที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะปัญหานี้ไม่ดีริมแม่น้ำเท่านั้นค่ะท่านแต่กำลังส่งผลกระทบต่อเส้นทางถนนหนทางนะคะการสัญจรการดำรงชีวิตรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องเมื่อเข้าสู่ฤดูน้ำหลากในแต่ละปีค่ะท่านพี่น้องประชาชนในหลายแห่งค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าตลิ่งนะคะที่สุดตัวอยู่ทุกวันนี้เนี่ยจะพังเข้ามาถึงถนนถึงบ้านเรือนของตนเนี่ยเมื่อใดนะคะจากการที่ดิฉันได้ลงพื้นที่บนค่ะและได้นำเสนอข้อมูลต่อท่านรัฐมนตรีแล้วนั้นค่ะขออนุญาตค่ะจุดแรกค่ะหมู่ที่3เชื่อมหมู่ที่2ตำบลวังพิพาทอำเภอสวรรคโลกค่ะไปที่2ค่ะหมู่ที่6ตำบลท่าทองค่ะอำเภอสวรรคโลกค่ะต่อค่ะหมู่ที่4ตำบลย่านหมู่ที่6ตำบลย่านยาวอำเภอสวรรคโลกค่ะหมู่ที่โลกค่ะหมู่ที่2ตำบลคลองกระจงอำเภอสวรรคโลกค่ะหมู่ที่2ตำบลวัดเกาะอำเภอศรีสำโรงค่ะหมู่ที่1ตำบลทุ่งเสลี่ยมอำเภอทุ่งเสลี่ยมค่ะหมู่ที่3ตำบลทุ่งเสลี่ยมอำเภอทุ่งเสลี่ยมค่ะหมู่เสลี่ยมค่ะหมู่ที่5ตำบลทุ่งเสลี่ยมอำเภอทุ่งเสลี่ยมค่ะตำบลทุ่งเสลี่ยมอำเภอทุ่งเสลี่ยมค่ะ

0: หมู่ที่9ตําบลอันนี้เป็นรอยต่อนะคะระหว่างหมู่ที่1และหมู่ที่8ตําบลไทยชนะศึกอําเภอทุ่งเสลี่ยมค่ะหมู่ที่4ค่ะตําบลไทยชนะศึกอําเภอที่2เมื่อกี้สไลด์เลื่อนไปนะคะตําบลไทยชนะศึกอําเภอปัดดิฉันขอคําถามถึงท่านรัฐมนตรีในคําถามแรกค่ะในส่วนของทั้ง16จุดค่ะท่านใน7ตําบลค่ะจะได้รับการแก้ไขเมื่อใดนะคะแล้วก็มีกรอบงบประมาณอย่างไรท่านรัฐมนตรีคะจากทั้ง16จุดใน7ตําบลนะคะดิฉันได้ลงพื้นที่ทางพื้นที่ริมแม่น้ํายมในอำเภอสวรรคโลกและริมแม่น้ำมอกนะคะอำเภอทุ่งเสลี่ยมเนี่ยดิฉันขอถามท่านรัฐมนตรีว่าปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะได้สำรวจและประเมินความเสียหายครบหรือยังแต่ละพื้นที่มีความพร้อมในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับใดและกระทรวงมีแผนจะเร่งรัดสำรวจออกแบบเสนอของงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาใดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีแบบก่อสร้างหรือมีความพร้อมแล้วดิฉันขอให้ท่านรัฐมนตรีชี้แจงให้ชัดเจนว่าจะนำเข้าสู่กระบวนการงบประมาณใดนะคะแล้วก็ใช้เริ่มก่อสร้างและแล้วเสร็จเมื่อใดอยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบหรือศึกษารายละเอียดขอให้ระบุด้วยค่ะว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อกระบวนการของงบประมาณได้เมื่อใดและหากพื้นที่ใดที่ยังติดปัญหาหรือยังมีข้อจำกัดค่ะว่ายังไม่สามารถดำเนินการได้ก็ขอให้ท่านรัฐมนตรีชี้แจงว่าติดปัญหาเรื่องใดและกระทรวงจะมีแนวทางแก้ไขหรือเร่งรัดอย่างเป็นรายพื้นที่เลยค่ะแล้วก็ขอกรอบเวลาที่ประชาชนมันจะอยู่ระหว่างดำเนินการหรืออย่างไรอยากต้องการคำตอบที่ชัดเจนว่าวันนี้อยู่ขั้นตอนไหนนะคะงบประมาณจะได้เมื่อไหร่คุณค่ะ
1: จริงๆพรสามารถถามได้2ครั้งนะครับอันนี้เป็นครั้งที่1เชิญท่านรัฐมนตรีตอบคำถามครั้งที่1ครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพนะครับผมนายเจเสศไทยเศษนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการตอบกระทู้ถามทั่วไปนะครับเป็นตัวแทนสำหรับผู้ที่ถามกระทู้นะครับก็สำหรับในคำถามนะครับคือการได้มีการสำรวจปัญหาการทรุดตัวพังทลายของตลิ่มริมแม่น้ำยมในพื้นที่ครับนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออธิบายที่คำถามที่ผมเข้าใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเชิญข้อที่2ได้นะครับก็คือแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกนี่คืองานก่อสร้างใหม่งานตลิ่งเดิมที่เสียหายนะครับจากการตรวจสอบในพื้นที่เนี่ยนะครับนี่นะครับในส่วนของก็จะมีหมู่ที่4หมู่ที่6ตําบลย่านยาวนะครับซึ่งเป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนเดิมที่รับความเสียหายนะครับซึ่งได้ดําเนินการสำรวจเพื่อจะทำรูปแบบรายการเสนอรับคำของประมาณปี2571นะครับงานก่อสร้างใหม่อีก6พื้นที่นะครับทางกรมโยธาเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วดำเนินงานจัดรูปแบบคำของประมาณในปี2561จำนวน3พื้นที่ก็คือหมู่6ตำบลท่าทองคลองกระจงหมู่2หมู่3ตำบลวังยังเหลืออีก3พื้นที่ที่เหลือเนี่ยนะครับต้องให้ท้องถิ่นเนี่ยนะครับทำคำขอนะครับผ่านมาที่โยธาจังหวัดนะครับแล้วก็มาที่กรมนะครับเดี๋ยวเราจะรีบลงไปสำรวจนะครับเพื่อจัดทำงบประมาณให้ทันนะครับยังมีงานก่อสร้างใหม่นะครับที่มีการซ่อมแซมนะครับที่กรมกำลังดำเนินการอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ดำเนินการอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีอยู่3พื้นที่ก็คือการซ่อมแซมเขื่อนแม่น้ำยมมากลุ่มเกาะนะครับการซ่อมเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำยมหมู่ที่8ตำบลคลองกระจง3ก็คือการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำยมหมู่1ตำบลอันที่3นี่คือจะได้รับงบประมาณในปีนี้นะครับปี2570

0: ปัจจุบันนะครับได้จัดทำคำของงบประมาณซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งเนี่ยนะครับหมู่4หมู่8ตำบลยาดยาวนะครับการทำรายละเอียดเพื่อขอเสนอแผนเนี่ยนะครับดูดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังมีสำหรับหมู่ที่1ตำบลบางพระเนี่ยอยู่ระหว่างการจัดทำงบประมาณซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งนะครับเพื่อเสนอในงบประมาณปีต่อไปนะครับก็เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าผมเองอาจจะไม่ได้ชำนาญในพื้นที่นะครับแต่หลังจากวันนี้เนี่ยนะครับที่ผู้ตั้งกระทู้ถามเนี่ยนะครับตั้งกระทู้ถามมาที่ผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวทุกอย่างที่ต้องระยะเวลาแล้วก็การคำของงบประมาณเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางโยธาเนี่ยนะครับเข้าไปพบนะครับแล้วก็จะในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณก็ต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าเราก็ต้องเอางบประมาณเนี่ยนะครับไปลงในพื้นที่ที่เขตเศรษฐกิจแล้วก็เขตชุมชนนะครับอันไล่เรียงงบประมาณนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยแผนนะครับ71ไม่ได้ก็ต้องมี72 73นะครับต้องไล่เรียงแผนมาให้กับพี่น้องชาวสุโขทัยเนี่ยได้รับทราบแล้วก็เข้าใจในการที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจะวางแผนระยะยาวในการที่จะช่วยในเรื่องของเขื่อนป้องกันตลิ่งนะครับเราทราบดีครับว่าทางที่น่าจะรวดเร็วที่สุดในการที่จะช่วยพี่น้องประชาชนในส่วนของการที่จะเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจนะครับตรงนี้เราก็จะพยายามเร่งรัดในการจัดทำคำของงบประมาณนะครับแล้วก็จะพยายามจะตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดครับผม
1: ครับเชิญท่านประภาพรถามครั้งที่สองครับ
2: คำถามที่สองค่ะก็ท่านรัฐมนตรีคะระหว่างที่ทั้ง16จุดเนี่ยค่ะที่ดิฉันได้กล่าวไปเนี่ยยังรอการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบถาวร นะคะที่ทางโยธาจะไปจัดการให้เนี่ยอยากนำเรียนท่านว่าในหลายพื้นที่ยังมีความเสี่ยงนะคะในการทรุดตัวนะคะและการกัดเซาะโดยเฉพาะแต่ละปีเนี่ยค่ะต้องส่งผลกระทบนะคะมันก็จะส่งผลกระทบถึงถนนวิทย์ของพี่น้องประชาชนค่ะดิฉันขอสอบถามในคำถามที่สองว่าทางกระทรวงมหาดอย่างไรคะเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงให้กับประชาชนระหว่างท่านจะจัดสรรงบประมาณลงไปให้ค่ะและท่านรัฐมนตรีจำผังเมืองเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักใช่ไหมคะร่วมกับทางจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็ให้ทางพื้นที่อ่ะค่ะท่านจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนไปนะคะก็อยากได้ข้อกำหนดหรือว่าการสั่งการที่ชัดเจนว่าให้ก่อนนะคะแล้วก็ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็จะเริ่มดำเนินหรือเงินของกรมโยธาธิการเนี่ยยังไม่ได้ใส่ลงไปเพื่อแก้ท่านก็ไม่อยากให้เราต้องรอจนว่ามีข่าวว่าไหนนะคะหรือเกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนแล้วค่ะแล้วเราก็ค่อยเข้าไปแก้ไขปัญหาทีหลังค่ะท่านก็อยากให้ท่านช่วยตอบนะคะในแนวทางนี้ว่าท่านจะมอบหมายให้ทางโยธากับจังหวัดเนี่ยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างไรบ้างขอบคุณค่ะ
1: ครับเชิญท่านแล้ว
0: ครับก็ในส่วนของแผนในระยะสั้นนะครับในส่วนของที่ผู้สักถามได้เป็นครูน้ำหลากปีนี้เนี่ยนะครับเขื่อนที่ยังไม่ได้ทำการป้องกันยังไงนะครับก็เรียนด้วยความเคารพนะครับสั่งการทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเนื่องจากว่าเรามีคณะกรรมการในการป้องกันทั้งอุทกภัยและก็ภัยแล้งนะครับในระดับภาคในส่วนของภาคเหนือเนี่ยนะครับก็จะมีท่านรองยศนันท์นะครับในการที่จะดูแลตรงนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็กำชับในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณในการที่จะเอามาป้องกันนะครับและผมเท่าที่ผมฟังรูปเนี่ยนะครับก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ในการเสริมนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยนะครับก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะกำชับไปทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับให้ประสานทางผ่านท้องถิ่นนะครับน่าจะต้องเป็นท้องถิ่นในการที่จะเข้ามาช่วยชี้จุดนะครับว่าปีที่มันเผอน้ำข้ามคันตรงไหนที่มีการซุดตัวของดินในการทำคำของงบประมาณเพื่อจะลงไปในการที่จะบรรเทาความ

0: เดือดร้อนในหน้าน้ำปีนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะโทรให้เดี๋ยวนี้เลยนะครับเดี๋ยวลงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวจะจัดการในส่วนของกรมจะทำรูปแบบความของงบประมาณนะครับก็เดี๋ยวจะจัดทำเป็นแผนการให้ด้วยนะครับถ้าท้องถิ่นขยับไวนะครับทำหนังสือคำขอมาที่กรมนะครับแล้วก็จะจัดทำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบไทยวอเตอร์แพนนะครับเข้าอยู่ในรูปแบบของสนทช.นะครับเพื่อจะเป็นพิจารณานะครับในรูปแบบของทั้งจังหวัดแต่ก้าวแรกสำคัญที่สุดครับแล้วปีไหนเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงในความจำเป็นในแต่ละพื้นที่ที่สำคัญที่สุดคือเดี๋ยวทางโยธาธิการและผังเมืองจะไปกระตุ้นตามกับทางท้องถิ่นด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาแบบมาให้ได้โครงการให้ได้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพยายามจัดทำในสิ่งที่อย่างที่ผมบอกเมื่อตอนร้อนนะครับที่มันเกิดบ่อยๆที่ชุมชนที่เศรษฐกิจนะครับเราก็จะรีบไปทำนะครับเรื่องซ่อมนะครับเมื่อเราส่งมอบให้กับไม่มีงบประมาณในการดูแลแล้วก็ไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมนะครับตรงนี้เนี่ยอะไรที่การรับผังเมืองได้นะครับอันไหนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูให้นะครับงบประมาณเหลือจ่ายนะครับก็จะพยายามนะครับพยายามจะทำข้อท่วมแล้วก็ท่วมแล้วท่วมอีกนะครับท่วมมีการน้ำท่วมซ้ำซากนะครับก็จะพยายามจะบรรเทาทุกในเรื่องของอุทกภัยนะครับให้ได้มากที่สุดครับผมขอบพระคุณ
1: ประภาพรยังมีเวลาเหลือนะครับเชิญครับ
2: ให้ทางโสดช่วยเปิดคลิปสั้นๆ3นาทีค่ะเป็นภาพจุดที่มีความสุ่มเสี่ยงค่อนข้างจะท่านรัฐมนตรีแล้วก็ทางโยธาธิการและผังเมืองได้เห็นคร่าวๆนะคะปัญหาเนี่ยมันไปถึงขั้นไหนแล้วอันนี้มีการทำป้ายด้วยนะคะท่านรัฐมนตรีคะทำป้ายตอนน้ำท่วมชาวบ้านก็ขึ้นขอให้ช่วยนะคะหลายพื้นที่ค่ะที่ท่านเห็นก็จะเป็นพื้นที่ที่ถูกกัดริมน้ำนะคะแล้วก็มีการซุดตัวอย่างต่อเนื่องค่ะอันนี้พยายามที่จะเอาดินนะคะท่านลงไปถมไว้ชั่วคราวแต่ว่าเนื่องพยุงผนังกั้นได้ค่ะก็ในส่วนของส่วนมากก็จะเป็นในประมาณนี้ก็คือว่าจะมีส่วนของการพังทลายแล้วก็จุดที่ทางโยธาได้เคยไปทางเดินให้แต่ว่าตอนนี้ก็ซุดตัวลงไปหมดแล้วค่ะท่านทางอบช่วงคราวก่อนเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุค่ะท่านอย่างหลังจากที่เป็นถนนมาก็คือเป็นบ้านคนเลยค่ะท่านไม่ได้เป็นพืชสวนไร่นาแต่ค่อนข้างที่จะกังวลใจค่ะท่านของปีที่แล้วค่ะก็ยังคงอยู่แล้วก็ไม่ได้เอาออกเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำตลอดเวลาค่ะอันนี้เป็นส่วนที่ทรุดลงไปแล้วค่ะแล้วก็มีการพยายามจะปรับดินถมเพิ่มนะคะอบต.ก็มีงบประมาณจำกัดค่ะท่านอันนี้ในส่วนของหมู่หนึ่งคลองกระจงค่ะท่านค่ะจะเป็นดินสไลด์ลงไปนะคะในแนวกว้างตัวป้องกันค่ะไม่มีเขื่อนริมตลิ่งที่2คลองกระจงค่ะ

0: ส่งให้ท่านทุกพื้นที่ก็จะเป็นในส่วนของการพังทลายของหน้าดินค่ะแล้วก็เป็นการสุดตัวนะคะตลอดตลิ่งนะคะประมาณดิฉันก็ขอสรุประหว่างนี้ปิดเสียงก่อนก็ได้ค่ะเปิดคลิปไว้ก่อนค่ะก็สุดท้ายนี้ค่ะท่านขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีค่ะสำหรับคำชี้แจงแล้วก็แนวทางในน้องประชาชนคนสุโขทัยค่ะท่านรอคอยจริงๆค่ะรอคอยให้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็ขออนุญาตติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขอฝากนะคะความหวังเพราะแล้วก็ฝากชีวิตไว้จริงๆไว้ในมือท่านรัฐมนตรีค่ะให้ช่วยดำเนินการแก้ไขแล้วจะมาในปีนั้นมากค่ะ
1: ครับท่านรัฐมนตรีมีอะไรจะตอบ
2: ครับไม่มีก็ขอบคุณท่านว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ได้ตอบกระทู้ถามของท่านประภาพรทองปากน้ำแล้วก็ขอบคุณท่านที่ห่วงใยปัญหาพี่น้องประชาชนแล้วก็นำมาให้ท่านรัฐมนตรีได้ในครั้งนี้นะครับก็เป็นการสิ้นสุดกระทู้ถามนะครับที่104ของท่านประภาพรทองปากน้ำครับวันนี้พักการประชุมไปตอนนี้เริ่มประชุมต่อครับไปที่วาระ 1.3.3 เรื่องกระทู้ถามแยกเฉพาะที่102นะกระบวนการเสนออนุมัติรูปแบบการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานร่วมและกรอบระยะเวลาคู่สัญญาที่2และโครงการรถไฟความเร็วสูงในพื้นที่นครราชสีมานะครับของท่านฉัตรสุภัทรวณิชถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านมอบหมายท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสิบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับข้อ151วรรค2นะครับกระทู้ถามแยกเฉพาะนะครับได้อนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่ข้อมูลในการตอบกระทู้ถามดังนี้นะครับ1นายอธิภูจิตรานุเคราะห์รองอธิบดีกรมขนส่งทางรางครับพิญญาพรมพูลงานวิศวกรรมโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยครับแล้วก็มีคนผู้มีส่วนร่วมเข้ารับฟังการตอบกระทู้ถามดังนี้ครับเป็ดคํากล่อง2นางสาววลินทร์และก็ท่านรัฐมนตรีพร้อมแล้วนะครับเชิญท่านกระทู้ได้เลยครับ
3: เรียนท่านประธานสภาธรวณิชผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนครับท่านประธานครับตามที่ได้ยื่นท่านรัฐมนตรีว่าการคมนาคมนะครับซึ่งชาวโคราชเราทุกคนอย่างต่อเนื่องนะครับเราติดตามมากันหลายปีไม่ว่าจะเป็น M6 นะครับใกล้จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วแล้วก็อีก2โครงการหลักสำคัญรถไฟความเร็วสูงแล้วก็โครงการก่อสร้างท่านประธานครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันคือโอกาสเจริญเชื่อมการพัฒนานะครับมายังพื้นที่โคราชเองเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในภาคอีสานหรือแม้แต่ในระดับประเทศเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญพี่น้องชาวโคราชโครงการใหญ่นี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราบางคนบอกว่าจะได้นั่งหรือเปล่าแล้วมันก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกอย่างนี้นะครับวันนี้ครับถ้าถามคำถามสั้นๆเลยก็อยากจะถามท่านนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะอะไรครับเพราะว่าในห้วงนะครับหลายครั้งนะครับที่เราลงพื้นที่แล้วก็ไปช่วยติดตามบางครั้งนำเป็นประเด็นกลับมาหารือประธานสภาไซต์งานครับไม่มีการก่อสร้างแล้วก็หยุดคนงานหาไม่เจอเป็นไซต์

เช่นตรงบริเวณโคกกรวดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีหลายจุดครับใจว่าอ้าวข่าวก็เริ่มมีการอัปเดตแล้วว่าด้วยเหตุและผลประกันมันล่าช้าทําให้เกิดการชะลอและทุกครั้งที่มันเลื่อนเนี่ยแหละครับมันก็เลื่อนด้วยเหตุผลเราเข้าใจเบื้องต้นว่าทุกเหตุผลคือการร่างทางฝ่ายราชการผู้เป็นคนจ้างงานเนี่ยมีความได้เปรียบแล้วก็จะสามารถผลักดันงบประมาณไปก่อสร้างให้ได้ดีขึ้นอีกคราวนี้บานปลายครับคนในเมืองเองเนี่ยก็รู้สึกกลัวว่าเราจะเจริญหรือเปล่าไกลเขาไม่อยากให้เราเจริญหรือเปล่าทำไมอ่ะไม่เชื่อมมายังโคราชสักทีแต่ว่ารถไฟความเร็วสูงล่ะครับรถไฟความเร็วเพิ่มเติมก็ดีนะครับว่าปานกลางเพราะเท่าที่ผมติดตามกันมา10กว่าปีเนี่ยเร็วสูงมันจะต้องเป็นชินกันแต่ทุกวันนี้เคยพูดถึงกันไหมครับว่าเขาวิ่งมันกลายเป็นรถไฟความเร็วปานกลางนะครับแล้วรถไฟทางคู่นะครับเช่นเราทราบมาว่ารถไฟจีนลาวเนี่ยเขาทางเดียวนะแต่เราอ่ะทำทางคู่ไปเชื่อจะเชื่อมทำไมล่ะครับถ้าอย่างนั้นตกลงเรามีผลให้กับประชาชนในการขึ้นแล้วมันเป็นรถไฟทางคู่นะ

0: าติสสช.หรือสำนักงบประมาณมีประเด็นผู้และโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่1อย่างไรเมืองนครราชสีมาและมีกรอบระยะเวลาที่แน่นอนบริการรถไฟความเร็วสูงช่วงนครราชสีมาไว้อย่างไรที่กระบวนการเชิงนโยบายที่ได้เปิดตัวผู้รับจ้างรายใหม่มนาคมมีมาตรการร่วมกับการรถไฟถิ่นในการกำกับดูแลความปลอดภัยปรับปรุงคืนพื้นผิวหาสภาพการจราจรติดขัดในบริเวณแนวนครราชสีมาเพื่อลดอุบัติ
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบคำถาม
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีผมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านถามท่านสสฉัตรสุภัทรวณิชในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้กระทู้ของท่านเนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วนะครับซึ่งทูท่านไปคราวที่แล้วเมื่อน่าจะวันที่9พฤษภาคมทางคู่นี่แหละเรื่องรถไฟความเร็วสูงนี่แหละผมก็ติดตามผลงานของท่านทางโซเชียลนะครับก็เห็นว่าท่านเป็นสสจะเป็นเอาแบบน่าจะเอาเป็นแบบอย่างเนื่องจากว่าท่านเป็นคนที่ทำพรรคการเมืองไหนแต่ท่านก็ได้ให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมานะครับแต่ยังเผ็ดร้อนเหมือนเดิมครับหลังจากที่ได้มีการตอบกระทู้ของท่านไปเมื่อผมก็ได้ไปติดตามนะครับดูเลนว่าเป็นที่มาของความก้าวหน้าต้องเรียนว่าการที่ท่านตั้งกระทู้ทำให้หน่วยงานต่างๆฝั่งฝ่ายบริหารก็เห็นแล้วว่ามีประเด็นที่ท่านเราก็ไปติดตามนะครับเราก็เท่ากับว่าเราก็ไปช่วยกันเร่งนะครับผมไปเปิด M6 กับท่านว่าการนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์สั้นๆแล้วกันนะครับว่า M6 เนี่ยประมาณ25ธันวาเป็นต้นไปนะครับตอนเนี้ยในวันศุกร์เที่ยงวันถึงจะมีบางช่วงที่ขาออกเนี่ยออกได้ขึ้นได้ตลอดออกได้ดีที่ยังขึ้นไม่ได้แต่ว่าขามีติดอยู่สัญญาหนึ่งก็คือช่วงปากช่องนะครับช่วงปากช่องต้องลงข้างล่างหน่อยแต่ช่วงเนี้ยปัญหานี้จะหมดไปในเดือนที่ทันกับประชาชนที่จะเดินทางในช่วงปีใหม่และยิงแบบเก็บค่าบริการด้วยเนี่ยนะครับก็หลังสงกรานต์นะครับอันนี้นโยบายของท่านว่าการคืออยากให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ก่อนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมก็ได้ท่านสสหลายท่านนะครับท่านวัชรพลโตมรศักดิ์ก็เป็นท่านก็มาติดตามเหมือนกันว่าตัวการก่อสร้างรถไฟรางคู่เนี่ยเป็นอย่างไรต้องเรียนให้ท่านทราบนะครับให้ท่านสสชัดได้เป็นขุสารกับพี่น้องประชาชนให้ทราบในตัวรางคู่เนี่ยแบบนะครับสัญญาที่1 นะครับมาบกระเบาถึงคลองขนานจิตนะครับปัจจุบันดำเนินการในช่วงมาบกระเบาม่วงเหล็กมวกเหล็กเมตรนะครับและช่วงปางอโศกถึงคลองขนานครับเปิดให้บริการมาแล้ว567นะครับส่วนจะมีช่วงที่น้อยนะครับก็คือช่วงโมกเหล็กปางอโศกนะครับแต่ถึงเนี่ยรถไฟเนี่ยสามารถดำเนินการได้เนื่องจากว่าตรงส่วนไหนที่ยังทำไม่เสร็จเขาก็จะไปวิ่งรางเดียวนะครับก็ยังสามารถดำเนินการได้ในบางทีท่านอาจจะเห็นว่าบางช่วงอ้าวขนของออกไปแล้วในส่วนสัญญาที่3เนี่ยเขาแยกออกมาครับถ้าเกิดว่าไปผูกรวมกับสัญญาทางมันมีปัญหามันก็จะล่าช้าเพราะงานอุโมงค์เนี่ยเป็นงานที่ต้องใช้ระยะเวลาสูงนะครับซึ่งคราวที่แล้วที่ผมไปติดตามเนี่ยก็ได้ไปกำชับกำ

งที่ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังในฤดูฝนเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้าง1 2 3สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6ก็ได้ไปให้4นะครับก็คือสัญญาณอานัสก็คือระบบไฟสัญญาณต่างๆซึ่งอันนี้ก็ต้องเรียนว่าดำเนินการไปเพียงสัญญาที่2เนี่ยยังไม่ได้มีการดำเนินการนะครับแต่รางคู่เนี่ยจะเสร็จไม่เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่สัญญาที่2นี่แหละเป็นหลักความล่าช้าของสัญญาที่2ที่ผ่านมาก็อย่างที่ท่านทราบดีครับว่าเดิมทีดินบางช่วงผ่านเมืองกลายเป็นอกแตกคนก็ปรับปรุงแบบเป็นลอยฟ้าหมดสำหรับโคราชนะครับดังนั้นก็จึงเป็นที่มาว่าวันที่19ครับ19มิถุนาทางกระทรวงคมนาคมก็เสนอเข้ามอเนี่ยเห็นชอบในหลักการหลังจากนั้นเนี่ยครม.เขาก็จะวีกลับมาแล้วครับเมื่อวันที่12กรกฎาคม69ว่าไม่ขัดข้องถึงแม้ว่าโครงการนี้นะครับงบประมาณจะเพิ่มขึ้นมาเฉพาะช่วงที่2ลงดินเนี่ยเป็นลอยฟ้าเนี่ยงบเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจาก 9,000 นะครับคือเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเท่านึงเลยนะครับแต่สภา

0: สร้างได้และสายทางนี้น่าจะใช้เวลาสร้างประมาณสักสามนาเนี่ยมันก็ทำให้กระทรวงคมนาคมได้เห็นว่ามันยังมีอีกหลายเรื่องนะที่การดำเนินการแล้วต้องขอเรียนท่านครับว่าในการเรียกรถไฟต่างๆเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่ามันควรจะเป็นความเร็วสูงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคือว่าถ้าเกิดว่ามันเสร็จโคราชแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราผ่านย่านชุมชนหลายที่การจะทำความเร็วสูงได้นอกมันจะทำความเร็วได้แล้วเนี่ยมันจะต้องจอดน้อยด้วยท่านขับรถท่านขับ180กับ120เนี่ยถึงไม่ต่างกันมากครับมันจะต่างกันตอนที่เท่านั้นเองเหมือนกับผมขับไปศรีสะเกดก็6ชั่วโมงถ้าผมไม่จอดแต่ถ้าผมจอดบ่อยหน่อยก็นับละ20นาทีอย่างนี้เป็นต้นผมคิดว่ามันก็ต้องดูบริบทต่างเหมาะสมหรือไม่ไม่ใช่ว่าความเร็วขึ้นสูงสุดปุ๊บอ้าวเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ดีครับผมเชื่อว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเวลาท่านถามว่ามีการบริหารจัดการเรื่องการระยะที่2เนี่ยไม่ใช่โครงการแรกครับสัญญาที่2ไม่ใช่โครงการเราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์มาเยอะทั้งเกิดอุบัติเหตุไม่เกิดอุบัติเหตุจน1ในสิ่งที่เราไปกำชับก็คือวันนี้ผู้ประกอบการตามคู่มือเนี่ยอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาหนาเนี่ยเกิดขึ้นอีกทันทีที่รถจะวิ่งไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถไฟการก่อสร้างต้องการบริหารการจัดการการคืนสภาพไปตาม EIA ที่เราได้ขอเอาไว้ฉะนั้นเมื่อเป็นมีมาตรการที่จะรับผิดชอบ
1: เหลือเวลาไว้ตอบคำถามที่สองด้วยนะครับ
0: ค่อนข้างมากนะครับฉะนั้นให้ท่านมั่นใจได้นะครับว่าเราดำเนินการครบถ้วนแน่นอนกลัวจริงๆครับแต่ไม่ใช่กลัวโคราชเจริญครับกลัวโคราชจะไม่เจริญ
1: ครับครั้งที่2ครับ
2: ประธานครับขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีผมชอบบรรยากาศห้องกระทู้แยกเฉพาะเนี่ยเพราะว่ามันรายละเอียดนะฮะดีไม่ดียังฝากการบ้านกันไปอีกนะครับท่านรัฐมนตรีอย่าลืมเอ็มหงก็ชวนผมด้วยนะฮะวันก่อนไปบ้านผมเห็นออกเอาอยู่นะมีชวนเราตอนนั้นเสียดายไม่งั้นจะไปหานะฮะจะพาไปกินขนมจีของดีเมืองเลยนะฮะท่านครับคือโดยภาพรวมครับท่านรัฐมนตรีครับใช้โอกาสนี้ย้ำในทางคู่นะครับไฟแล้วก็น่าจะเสร็จสิ้นโครงการอย่างไรแล้วก็รถไฟน่าจะปี74ใช่ไหมนะฮะและในโอกาสนี้ครับพอผมได้เริ่มสื่อสารกับทางการได้ตั้งกระทู้ถามนะครับผมขออนุญาตเลยเถิดมาประเด็นมีผู้คนในเมืองเนี่ยก็คอมเมนต์กันมามากมายคมนาคมหมายถึงการเดินทางการขนส่งคนสัตว์สิ่งนำส่งความรู้สึกที่ดีปลอดภัยเพลิดเพลินไม่ได้หมายถึงถนนใหญ่ๆดีๆไม่ได้หมายถึงแค่มีทางรถสนามบินทุกจังหวัดไม่ได้หมายถึงแค่มีท่าเรือทุกอำเภอที่มีคำถามที่น่าสนใจไม่ว่าจะฝากถามไปถึงเรื่องการสร้างไหลเชื่อมกับทางด่วนอุดรรัตยาฝากมาถึงเรื่องการสร้างฝากถึงเรื่องแม้กระทั่งฝาท่อระบายน้ำนะครับอันนี้ผมจะรวบรวมแล้วก็ขออนุญาตนำส่งตามไปนะครับแล้วก็วันนี้ครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราก็อยากจะให้มั่นใจว่าผมก็เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องชาวโคราชสื่อสารการประชาสัมพันธ์อาจจะคลาดเคลื่อนตกหล่นไปหรือบางช่วงท่านก็ประวันพันพรึงใช้เราให้เป็นปากเป็นเสียงจริงหากข้อมูลใดจะเป็นข้อมูลที่อัปเดตดีมีประโยชน์ความคืบหน้านะครับท่านรัฐมนตรีทีมงานหรือแม้กระทั่งหน่วยงานวันนี้ผมจะขอรายละเอียดเวลามีอะไรคืบหน้าเนี่ยเราจะช่วยกันคนละไม้คน

0: ็ให้พี่น้องชาวโคราชเนี่ยได้ประโยชน์ที่สุดโคราชเนี่ยจริงว่าไม่ว่ายุคสมัยไหนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้แทนจากพรรคอะไรเรามักจะบอกตัวเราว่าเราเป็นหลานย่าโมมีประโยชน์กับบ้านเราไม่เคยแบ่งครับตั้งแต่สภาชุดที่แล้วก็ดีสภาชุดนี้ก็ดีถ้ามีโจทย์ที่ชัดเจนแล้วนะครับผมไปเชิญมาผมก็ไปแม้กระทั่งเมื่อสักปี67เรื่องคราวนั้นเนี่ยเชิญทุกคนเลยไปคุยกันที่กระทรวงคมนาคมพูดถึงเรื่องทุบหรือไม่ทุบบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจแต่พอเพื่อนสสแม้แต่พรรคอื่นก็ดีว่าความจำเป็นใช่ไม่ใช่ทิศทางคนในเมืองเนี่ยคิดแล้วล่ะว่าในเมื่อมันไม่จำเป็นเอาออกก็ดีอย่างนี้เป็นต้นก็ฉะนั้นหากมีข้อมูลใดๆที่ท่านจะสรุปในตอนท้ายชาวโคราชเลยครับว่ารถไฟทางคู่รถไฟความเร็วการพัฒนาเมืองต่างวิสัยทัศน์ท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับการคมนาคมในภาพรวมในการเชื่อมต่อฝากถึงชาวโคราชได้เลยครับ
1: ขอบคุณครับเรียนท่านประธานนะครับผมมีความรู้สึกเหมือนกับผมกำลังออกคอนเสิร์ตอยู่นะครับก็จะฝากถึงมิตรรักแฟนเพลงชาวโคราชด้วยนะครับว่าที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับว่าถนน M6 เนี่ยเราจะกำลังให้ทดเรื่องการเชื่อมต่อการเพิ่มขีดความสามารถนะครับในการคุยท่านรัฐมนตรีอยู่แล้วคือการเพิ่มขีดความสามารถให้ประชาชนสามารถแข่งขันได้มีความสะดวกรวดเร็วมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับปัญหาท่อเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยอาจจะไม่มีการแก้ไขตอนนี้มีเป็นนโยบายไปแล้วเรียบร้อยทำแบบเนี่ยเขาไม่ได้มาดูหรอกครับใส่ในรายละเอียดต้องเพิ่มงบตรงไหนต้องตัดงบตรงไหนเราก็ดำเนินการไปนะครับฉะนั้นให้ท่านเนี่ยผมก็เรียนยืนยันตามเดิมนะครับว่ารถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่อาจจะช้าหน่อยประมาณปี73นะครับขอบคุณนะครับแล้วก็มีอะไรก็จะติดต่อผ่านท่านสสฉัตรครับขอบคุณครับ
2: ครับก็น่าจะครบถ้วนนะครับท่านรัฐมนตรีตอบได้ตรงประเด็นแล้วก็ขอบคุณท่านฉัตรสุภัทรวณิชนะครับที่ห่วงใยปัญหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้มาตั้งกระทู้ทัดกระทู้ถามของท่านฉัตรสุภัทรวณิชนะครับที่ประชุมครับก็จะขออนุญาตพักการประชุมสัก10นาทีนะครับเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากกระบวนการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปัดทองนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครของท่านพิมพ์การกีรติว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการนี้เพื่อประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะได้ต้องเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลในการตอบกระทู้ถามแยก1พันโทธนศักดิ์ถมบรรทุถมงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต13กรุงเทพมหานคร2นายยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานแล้วก็อนุญาตให้ประชาชนผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมรับฟังนายณัชชาหานชัยพิชิตครับขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขท่านพร้อมแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในที่ประชุมเรียบร้อยก็เชิญท่านพิมพ์การกีรติเวลาปกรณ์ได้ตั้งกระทู้ถามครับเชิญครับ
3: ค่ะเรียนนะคะท่านประธานที่เคารพแล้วก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีด้วยนะคะที่วันนี้ให้เกียรติมาตอบนะคะโดยท่านเองเลยดิฉันพิมพ์การสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องนำนะคะเอาปัญหาความทุกข์ยากโดยเฉพาะในประเด็นของปัญหาระบบสาธารณสุขนะแค่คนคลองสามวาอย่างเดียวกรุงเทพมหานครเลยมาสะท้อนให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้รับทราบโดยตรงในห้องกระทู้ถามแห่งนี้ค่ะปัจจุบันนะคะประชาชนผู้ใช้ว่าบัตร30บาทบัตรทองของเราเนี่ยกำลังประสบปัญหาในเรื่องที่พวกเราได้ยินกันมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของใบส่งตัวค่ะส่งต่อผู้ป่วยจากหน่วยบริการ

พยาบาลท่านประธานคะจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเขตของดิฉันต้องตื่นนอนตั้งแต่เช้ามืดเดินทางไปรอที่คลินิกค่ะตั้งแต่ตีจับคิวแล้วก็บ่ายหรือเย็นถึงจะได้เอกสารตัวนี้มาวันแรกไปรอทั้งวันแล้วแล้วไม่ได้ใบส่งตัวประชาชน1330ที่มีหน้าที่โดยตรงในการประสานส่งต่อเคสแต่ปรากฏว่าเมื่อ1330ค่ะได้ออกรับรองสิทธิ์นะคะออกการรับรองสิทธิ์ให้โรงพยาบาลปลายทางค่ะก็ไม่ได้รับไม่ได้ยอมรับการรับรองสิทธิ์นี้เลยแล้วก็ยืนยันนั้นค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วเพราะการที่การประสานงานของ133นะคะไม่ได้มีอำนาจในการทำให้ทางโรงพยาบาลปลายทางมันก็ทำให้ประชาชนต้องกลับไปรอคิวเริ่มต้นกระบวนการกันใหม่ค่ะทำให้ลูกหลานนะคะที่เขาลางานลาหยุดพาพ่อพาแม่พาปู่พาย่าเนี่ยไปที่สถานพยาบาลเวลามากกว่า1วันในการที่เขาจะดูแลแล้วก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้นะคะก็เสียทั้งรายได้เสียทั้งรายงานต่างๆวนเวียนอยู่กับกระบวนการขอไปส่งตัวแบบเนี้ยส่งตัวเพราะมันยังเหลือเวลาในเรื่องของวันนัดจริงที่ก็ต้องไปตามเวลาอีกภาระรายได้ทั้งหมดนี้ค่ะตกอยู่กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วความยุ่งยากเกิดให้มันเกิดความตึงเครียดขึ้นค่ะท่านประธานเกิดระหว่างญาติของคนไข้แล้วก็กับตัวของบุคลากรหน่วยงานทั้งหมดนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งหรือการไม่เข้าใจ

0: าให้ซึ่งเขาเนี่ยก็ถ้าจะต้องไปเริ่มต้นกระบวนการใหม่ก็ประชาชนนะคะจะต้องจ่ายเงินเอง 5,000 บาทในการเข้าบนใบส่งตัวใส่หน้าแล้วก็มีปากเสียงกันอีกกรณีนึงค่ะกรณีนี้ก็คลาสสิกเนาะก็คือเป็นขอใบส่งตัวแต่ว่าทางคลินิกปฐมภูมิเนี่ยก็จำกัดคิวไว้แค่ประมาณ20คิวต่อวันแล้วประชาชนก็ต้องไปตั้งแต่เช้าตรู่อย่างที่เห็นก็จ่ายยาให้ไม่ครบตามที่โรงก็ต้องลางานหลายรอบเสียสิทธิสวัสดิการหลายรอบยังไม่นับต่างที่คลินิกเนี่ยสามารถจ่ายล่วงหน้าเป็นเดือนได้เพื่อลดภาระให้ประชาชนเพราะคลินิกปฐมภูมิเนี่ยเป็นด้วยต้นระในการที่ประชาชนจะไปที่โรงพยาบาลใหญ่แต่พอทางคลินิกถึง14วันก็ทำให้ประชาชนต้องมาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเป็นพันนะคะนี่ก็คือความจริงที่ประชาชนต้องเจอเมื่อใบส่งทางการเงินและสิ่งนี้ค่ะก็คือสิ่งที่ดิฉันได้นำมาเรียนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันและเพื่อที่จะให้ในเรื่องของปัญหานี้อย่างไร้ความหวังต่อไปดิฉันจึงขอเรียนคำถามแรกค่ะกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็แนวนโยบายที่จะลงพื้นที่เข้าพื้นที่ติดตามสำรวจสภาพปัญหาประชาชนบ้างหรือไม่ในกระบวนของในกระบวนการของการขอใบส่งตัวฉันอยากทราบไม่ใช่แค่ดิฉันอย่างเดียวประชาชนคนคลองสามวารวมถึงประชาชนทั้งกรุงเทพมหานครค่ะก็อยากทราบว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยจะมีแนวทางอย่างไรในการแก้ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนจะต้องเสียเวลาซ้ำซ้อนเสียรายได้ซ้ำค่ะ
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบคำถามครั้งที่1ครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพครับเรียนท่านส.ส.พิมพ์การนะครับเรียนชี้แจงอย่างนี้ว่าโครงสร้างของการให้บริการในกทม.เนี่ยมีเอกลักษณ์อยู่นะครับก็คือว่ากรุงเทพมหานครกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สปส.นะครับต้องเรียนว่าการติดตามลงพื้นที่นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ใช้คือกรมสนับสนุนบริการนะครับหรือว่ากรมสปส.ลงพื้นที่นำโดยท่านรองเลขาได้ตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ลงนะครับจำนวน15แห่งที่ลงเนี่ยก็ลงไปดูอีกจำนวน12แห่งก็จะเห็นได้ว่าตามภารกิจและมีปัญหาในเชิงกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสปส.ก็จะเป็นผู้ดำเนินการต่างๆหรือว่ากระบวนการส่วนในเรื่องของการจ่ายเงินการให้บริการนะครับนะครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการแก้ไขปัญหากับกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีหลักการซึ่งปี2548ของสปสช.นะครับที่บอกว่าใบส่งตัวเนี่ยจะต้องมีอายุของมันนะครับขั้นสูงสุดไปหาคุณหมอได้ภายใน90วันวันเนี่ยหน่วยให้บริการซึ่งอยู่ในกทม.กับโรงพยาบาลผู้รับไปเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยต้องทำข้อตกลงกันว่าท่านจะตกลงกันว่าจะส่งไปนะครับมากน้อยเท่าไหร่ระยะเวลาไปส่งตัวแต่ละครั้งนะครับที่โรงพยาบาลผู้รับส่งตัวเนี่ยได้กี่ครั้งนะครับแล้วนะครับเดี๋ยวการประชุมสปสช.ครั้งหน้าที่จะเกิดขึ้นในต้นเดือนกันยายนเดี๋ยวผมจะพูดคุยในคณะกรรมการสปสช.สาธารณสุขเนี่ยเป็นประธานนะครับแล้วก็ประกอบด้วยองค์คณะอีกประมาณ28ท่านนะครับก็เดี๋ยวจะพูดเข้าไปในนี้หลักการหรือหยิบหลักการนี้มาอัปเดตมาทำให้มันเช่นนะครับเรามีขั้นหรือออกได้ไม่เกิน90วันนะครับเรามีขั้นต่ำได้หรืออีกส่วนหนึ่งก็คือ

0: เกิดข้อตกลงเร่งรัดให้หน่วยให้บริการและหน่วยรับข้อตกลงกันให้ครบถ้วนนะครับซึ่งในหลักการตรงนี้หากหน่วยให้บริการนะครับที่เป็นผู้ส่งตัวไม่ปฏิบัติตามน่าจะสามารถเป็นหลักยึดเป็นหลักเกณฑ์ได้นะครับแต่ต้องเรียนเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับซึ่งข้อ2ที่จะท่านสสสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีกว่า 9,000 แห่งครับประกอบด้วยคลินิกเอกชนประมาณคิดเป็นร้อยละ 95% มีโรงพยาบาลเอกชน106การสุขภาพมีศูนย์บริการสาธารณสุขกทม70แห่งพยาบาลของรัฐและ Primary Care Unit ของหน่วยงานรัฐของสาธารณสุขอีก36แห่งนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเข้ามาอยู่ในระบบการส่งตัวนะครับของสปสช.เนี่ยเพียง239แห่งเป็นโรงพยาบาล7เป็นคลินิกปฐมภูมิเนี่ย232ศูนย์บริการสาธารณสุข69แห่งจาก70แห่งนะครับส่วนโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งสังกัดในกรมแพทย์เนี่ยเรามีอยู่เพียง8ว่าภารกิจของกรุงเทพมหานครที่กระทรวงสาธารณสุขได้นะครับจำกัดอยู่ไม่มากนักนะครับก็จะจำกัดอยู่ไม่มากนักแต่แน่นอนครับกระทรวงสาธารณสุขเองก็ไม่ปฏิเสธอยู่ละนะครับในการเข้าไปร่วมดำเนินงานนะครับแต่ต้องเป็นการร่วมดำเนินงานระหว่างนะครับแล้วก็สปสช.ซึ่งกทม.ก็จะมีฟาซิลิตี้หรือมีหน่วยงานที่จะดูแลในเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างครบเครื่องกว่ากระทรวงสาธารณสุขแต่กระทรวงสาธารณสุขก็เป็นข้อหนึ่งเพียงเท่านี้ก่อนครับ
1: ครับเชิญท่านพิมพ์การครับ
2: รัฐมนตรีมากนะคะดิฉันยังยืนยันค่ะว่าบริบทพื้นที่กทม.ท่านรัฐมนตรีคะกทม.ไม่ใช่คนคุมกฎการจ่ายเงินนะคะผู้ที่ถือกระเป๋าเงินผู้ที่กำหนดกติกาการจ่ายเงินที่คุมระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั้งซึ่งมีท่านนั่งเป็นหัวโต๊ะนะคะดังนั้นเราหรือศูนย์บริการในกทม.เนี่ยมันไม่ได้เขาไม่ได้อยากกักคนไข้หรือพิเศษไปส่งกติกาการเงินที่สปสช.วางไว้มันบีบคอให้เขาที่จะต้องเลือกในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินก่อนพิจารณาเรื่องของการรักษาแต่ถ้ากทม.เนี่ยจัดระเบียบหน้างานดีแค่ไหนบริการดีแค่ไหนถ้ากติกาการเงินคลินิกก็ไม่มีทางไม่กล้าส่งใบส่งตัวแล้วปัญหานี้ก็ยังจะเกิดขึ้นต่อไปค่ะนอกจากนี้ค่ะในยุคดิจิทัลแบบนี้แล้วนะคะรัฐบาลมีแอปพลิเคชันอย่างหมอพร้อมทำไมกระทรวงสาธารณสุขไม่ลองพิจารณาใช้ฟังก์ชันนี้ในการทำใบนัดหมายแบบไร้กระดาษเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงระบบการรักษาได้ดีขึ้นเดี๋ยวดิฉันขอต่อเนื่องไปยังคำถามที่สองคำถามข้อนี้ค่ะก็อย่างที่เราทราบกันดีอยู่ว่าช่วงปลายสมัยงบประมาณเนาะมักจะมีเรื่องปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายที่มากกว่าปกติดิฉันอยากทราบว่าในระยะยาวค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขจะมีอย่างไรโดยเฉพาะช่วงไตรมาสแบบนี้เนาะไม่ให้เกิดปัญหาที่มันซ้ำซากขึ้นพูดไปเมื่อสักครู่ว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะปฏิรูประบบส่งตัวให้กลับไปทำหน้าที่เป็นเอกสารทางการแพทย์อย่างแท้จริงไม่ใช่เอกสารค้ำประกันการจ่ายเงินในแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาระบบค่ะให้ประชาชนสามารถออนไลน์หรือว่ารูปแบบอื่นใดที่มันจะลดภาระแล้วก็ลดความเดือดร้อนของประชาชนฉันขอทราบกรอบเวลาแล้วก็ระยะการดำเนิน
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
0: เรียนท่านต้องเรียนว่าเมื่อสักครู่ผมอาจจะลืมตอบในเรื่องของ e-referของทางสปสช.ไปนะครับทาง e-refer ของสปสช.เนี่ยนะครับจะเริ่มต้นในปี2570นะครับในปีงบประมาณซึ่งสปสช.เนี่ยได้จัดงบประมาณเข้ามาแล้วนะครับคาดหวังว่าคงจะได้ใช้ภายในธันวา69นะครับซึ่งตรงนี้คงจะลดภาระลงไปได้เป็นอย่างมากนะครับแล้วต้องเรียนอธิบาย

0: ภายในโครงสร้างการบริหารจัดสักเล็กน้อยนะครับเรามีตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยส่วนให้แห่งชาติตั้งขึ้นโดยพรบระเบียบการส่วนให้แห่งชาติปี2545นะครับซึ่งกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานและมีท่านปลัดนะครับนอกนั้นอีก3และ1ใน3นะครับก็จะประกอบด้วยกทม.โรงเรียนแพทย์ต่างๆผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆผู้เชี่ยวชาญและภาคเอกชนรวมไปจนถึงภาคที่เราเรียกรวมง่ายๆว่าเป็น NGO ต่างๆนะครับนั่นคือสิ่งที่ตัวผมเองในฐานะรัฐมนตรีเนี่ยได้เข้าไปแล้วก็ไปใช้อย่างไรบ้างนะครับถ้าดูตามข่าวก็จะน่าจะพอเองโดยเฉพาะรัฐมนตรีเนี่ยมีอำนาจตรงนี้เนี่ยนะครับไม่มากและก็บริหารด้วยคณะอนุกรรมการอีก16ชุดนะครับโดยเฉพาะของกทม.ได้แยกเป็นชุดที่16ก็คืออปสข.กทม.นะครับโดยโครงสร้างแล้วนะครับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วผมได้ตั้งคณะเพื่อมารีวิวทั้งหมด16คณะเดิมมี18นะครับตัดเหลือ16และได้ปรับองคาพยพในคณะอนุกรรมการไปพอสมควรเหลือของอนุอปสค.ของกทม.นะครับผมก็ได้ในช่วงที่ท่านเลือกตั้งนะครับว่าตรงนี้ท่านผู้ว่ากทม.ไม่เคยมาเป็นประธานเลยนะครับและท่านก็ไม่รับด้วยนะครับผมไม่ทราบว่าด้วยเหตุใดนะครับผมเชื่อว่าการบริหารจัดการของสปสช.ผ่านอนุอปสข.สิทธิภาพร่วมกันได้มากขึ้นเพราะว่ากทม.เป็นพื้นที่พิเศษนะครับต้องเรียนในมุมตรงนี้ไว้นะครับส่วนในเรื่องของการต้องบอกว่าใบส่งตัวเนี่ยถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งข้อมูลการรักษาพยาบาลนะครับผมเข้าใจว่าในปัจจุบันเนี่ยความรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นตัวประกันนะครับความจำเป็นของมันยังคงต้องมีนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้เป็น e-referและในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองซึ่งเราดูแลอีก70กว่าจังหวัดทั่วประเทศนะครับเราได้ใช้ระบบ MOF Refer หรือว่า Health Refer ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยซึ่งให้บริการไปแล้วเนี่ยปีหนึ่งกว่า4ล้านครั้งนะครับใน70กว่าจังหวัดทั่วประเทศแต่ต้องเรียนว่าโครงสร้างของระบบ IT ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเราพยายามที่จะให้ระบบ Health Link หรือ UHostNetนะครับเข้ามาเชื่อมกับระบบของกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ทวิดาไปหลายรอบนะครับก็ท่านยังไม่ขยับเพราะใช้เฮลลิงก์นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเชื่อมโยงมาออกในหมอพร้อมที่เราใช้ไปแล้วกว่า4ล้านครั้งต่อปีเนี่ยมีข้อจำกัดเป็นอย่างมากส่วนในข้อมูลของกทม.เท่าที่ 200,000 กว่าครั้งนะครับในกทม.นะครับในตัวเองนะครับเฮลลิงก์และ BDI นะครับก็คือ Big Data Institute เอาไว้สำหรับของกทม.เพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวดีครับว่าในปี70เราเชื่อมั่นว่าในฐานะสปสช.เนี่ยก็จะเกิดระบบการ refer ที่เป็น e-refer ขึ้นมากระทู้ทำนองนี้นะครับผมตั้งแต่การเข้ามารับตำแหน่งเมื่อวาระครั้งที่แล้วก็ได้ตอบเรื่องนี้ไปวันนี้ก็ดีใจที่ผมคิดว่าเราได้โซลูชันในการที่จะกางถาวรนะครับส่วนในเรื่องของแม่ข่ายโรงพยาบาลบอกว่าแม้โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขจะมีเพียง8โรงพยาบาลนะครับแต่เราก็เป็น1ใน2โรงพยาบาลที่จัดทำโรงพยาบาลแม่ข่ายก็คือเราใช้โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะครับเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายดูแลอีกหลายเขตพื้นที่เลยนะครับซึ่งจะเริ่มในปีประมาณ70เช่นเดียวกันส่วนอีกส่วนนึงก็จะเป็นราชพิพัฒน์นะครับซึ่งจะอยู่ฝั่งทนนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลแม่ข่ายเชื่อว่าทั้งสองโรงพยาบาลนี้จะเป็นต้นแบบของการทำงานในการคือสองโรงพยาบาลนี้คุยกันว่าระบบโครงสร้างนะครับทำให้เหมือนกันนะครับเมื่อไหร่ที่ขยายไปส่วนอื่นก็จะไม่ต้องมาสร้างระบบใหม่ครับขอบคุณครับ
1: ก็ท่านรัฐมนตรีน่า

0: จะตอบครบถ้วนชัดเจนแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ท่านยังมีเวลาเหลือ
1: เวลาที่เหลือก็อยากจะขอบสปสช.เราก็เจอกันบ่อยเนาะเราก็แก้ไขปัญหานี้ร่วมกันทางสสพื้นที่เองก็เป็นนำปัญหาในพื้นที่เนาะมาสะท้อนปัญหาหน้างานจริงช่วยกันแก้ไขปัญหานี้นะคะแล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีตั้งใจแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาของเราตรงกันเนาะคือการแก้ไขปัญหาให้เป็นเรื่องของเปลี่ยนจากระบบไปส่งตัวเป็น e-refer แล้วเราก็มั่นใจว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับทราบข่าวนี้นะคะทราบข่าวนี้ก็จะดีใจอย่างแน่นอนจังกับการแก้ไขปัญหานี้เราประชาชนจากเขตคลองสามวาและกรุงเทพมหานครก็ขอขอบคุณนะคะในความจริงใจของท่านแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดิฉันจะติดตามปัญหานี้อย่างใกล้ชิดทั้งในฐานะประชาชนและในฐานะสมาชิกสภา
0: ครับก็เป็นการจบ05นะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ท่านสสพิมพ์การกีรติเวลาปกรณ์ครับจุด 3.4 กระทู้ถามแยกเฉพาะที่พัฒนาสาธารณูปโภคและการและสาธารณูปการในพื้นที่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณธรณีสงฆ์ของวัดดอนทองหมู่13ตำบลยางตีนเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเนื่องจากท่านรัฐมนตรีได้มอบให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีติดภารกิจนะครับจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ออกไปเป็นวันพฤหัสที่17กันยายน2569นะครับตามข้อบังคับข้อ170วรรคคงจะเป็นการจบการขอปิดการประชุมครับ

กฎหมายหน้าหนึ่งสวัสดีครับวันนี้มาติดกันเช่นเคยครับเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองเรื่องของกฎหมายขยัดนั้นเป็นเรื่องที่เนื้อหาของสื่อของเราก็จะนำเสนอท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังครับที่ติดตามรับชมรับฟังครับก็สามารถที่จะติดตามนะผ่านทางช่องทางของทีวีรัฐสภาทีวีดิจิตอลตรงนี้ได้แล้วนอกจากนั้นครับยังซับไซต์เวอร์ไบเว็บทีนอกจากนั้นครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทีวีชาแนลสั้นสามารถติดตามผ่านทางสมาร์ทโฟนเช่นเคยครับในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับถ้าท่านดาวน์โหลดขึ้นมาเนี่ยแอปพลิเคชันของเราครับจะมีโลโก้ตราสัญลักษณ์นะฮะที่เป็นตัวหนังสือสีทองพื้นสีดำนะฮะตัวหนังสือสีทองพื้นสีดำที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเนี่ยนะครับท่านเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับอยู่ใน App Store หรือว่า Google

0: ได้เลยก็จะเห็นฟีดหน้าจอขึ้นมานะครับอย่างที่ประติดตามวิธีการถ่ายทอดทางวิทยุและวิทยุปัจจุบันวิทยุดิจิตอลทีวีก็ทีวีดิจิตอลนะฮะก็เห็นนะฮะ QR code ด้านซ้ายเนี่ยเป็นระบบ Android ติดตามกันได้ครับก็มีรายการน่าสนใจรายการยอดนิยมนะครับที่เราประชาสัมพันธ์ตลอดก็คือมีรายการมองรัฐสภาติดตามสถานการณ์การเมืองต่างการกฎหมายด้านหนึ่งนะฮะบันทึก 11:00 นในช่วงสมัยประชุมนะครับถ้าในเวลาอย่างนี้ครับช่วงเปิดสมัยประชุมไปสายด่วนรัฐสภาครับถามตอบปัญหาความเดือดร้อนปัญหากฎหมายครับก็13:00 นตามในช่วงเย็นเอาละครับวันนี้ทักทายกันนะครับวันนี้กับทางอาจารย์มารุตพงษ์มาสิงห์ครับนิติศาสตร์มจร.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับสวัสดีครับ
1: ครับผู้ชมนะครับ
0: ช่วงนี้เป็นช่วงสมัยประชุม
1: ครับก็ต้องติดตามเกาะติดกระแสข่าวนะครับเรื่องของโฟกัสนะครับไปที่การทำนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เรียบร้อยกันแล้วนะครับในส่วนของกฎหมายเงิน400,000,000ซึ่งทางสภาก็ให้ความเห็นชอบนะครับก็มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยฝ่ายที่งดลงคะแนนนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเรื่องของฝ่ายค้านก็คือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะครับในเรื่องของการกู้เงินนะครับที่มีความสำคัญนะคุณจักรินที
0: ่
1: เราท่านผู้ฟังหรือแม้ทั้ง พี่น้องประชาชนในการติดตั้งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเงินกันหรือว่างบประมาณต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเชื่อมโยงนะครับกับพี่น้องประชาชนได้โดยตรงนะครับโดยเฉพาะในอนาคตในการจัดทำงบประมาณเราก็จะเห็นวางแผนอนาคตนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับล้วนแล้วแต่มันจำเป็นที่จะต้องมีการใช้เงินนะเรียกว่ามีการใช้งบประมาณนะครับคือปัจจัยต่อมาคือในกรณีที่มีนโยบายไปบริการสาธารณะนะครับนโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาแหล่งเงินทุนนะครับหาแหล่งเงินกู้นะครับ
0: พิจารณาพรกเงินกู
1: ้ครับ
0: นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจโดยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในหน้าหนึ่งด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้หน้าหนึ่งสื่อพิมพ์ครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องในที่ประชุมสภา
1: ครับ
0: เอาไปดูครับวันนี้เป็นหนังสือพิมพ์มติชนครับมติชนมีเรื่องอะไรบ้างเครื่องบินก่อนนะครับมีหลายเรื่องเลยนะครับเพราะว่ามติชนเองเขามีการจัดงานเนี่ยบ่อยนะครับการเสวนาเดี๋ยวเราค่อยว่ากันมาดูครับภาพด้านขวาครับเป็นภาพของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลพาผู้แทนราษฎรถึงความจำเป็นในการเสนอพระราชกำหนดกู้เงิน4ช่องเลยก็คือท่านเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ร่วมชี้แจงด้วยที่อาคารรัฐสภาครับคือเรื่องประเด็นอภิปรายเนี่ยนะครับเงินกู้เราต้องเข้าใจนี้ครับว่ากรณีเงินกู้นะครับจะกู้ด้านนะครับของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งหลักการของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเนี่ยครับก็อยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา172โดยเฉพาะในส่วนของวรรค2ก็จะพูดถึงในเรื่องความจะเป็นเอาง่ายๆครับว่ากรณีจะกู้เงินเนี่ยมันต้องมีเหตุตามหลักเกณฑ
1: ์
0: ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญก็คือเป็นเรื่องฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรว
1: ม
0: ภัยพิบัติเรื่องของทางด้านสังคมต่างนะครับภัยพิบัติสาธารณะภัยพิบัติด้านเศรษฐกิจภัยพิบัติด้านสังคมแล้วรัฐไม่การภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทัน
1: ครับ
0: ต้องเข้าเงื่อนไขตรงนี้เงื่อนไขคือจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนนะฮะแล้วก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับที่ผมพูดอะเศรษฐกิจสังคมนะฮะแล้วก็เรื่องของภัยพิบัติสาธารณะ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็จ่าย
1: ครับ
0: ต้องเข้าหลักเกณฑ์ตรงนี้ทีนี้ฝ่ายค้านเนี่ยนะครับที่เขาติงเนี่ยเขาติงว่าเรื่องนี้เขาติงอยู่หลายเรื่องนะหลักๆคือติงว่ากรณีติงแต่ติงเรื่องแรกเนี่ยก่อนนี้ทิ้งไปในประเด็นว่าไม่เข้าหลักเกณฑ
1: ์
0: ซึ่งเรื่องดังกล่าวนะครับกรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์เนี่ยมีการส่งเรื่องให้ศาลมูลวินิจฉัยแล้ว
1: ครับ
0: ศาลมูลวินิจฉัยว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ
1: ์
0: พรกเนี่ยพิจารณาแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนั้นจึงไม่อยู่ในการอภิปรายเมื่อวานนี
1: ้
0: นะฮะก็จะอภิปรายเรื่องของความคุ้มค่า
1: ครับ
0: เรื่องของกรณีการใช้เงินเม็ดเงินเนี่ยนะครับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความสอดคล้องตามแนวทางในการกู้เงินตามหลักการ
1: ครับ

0: เขาก็อธิบายว่าเอาเงินไปอย่างไรก็ต้องบอกว่าในส่วนของพรกฉบับนี้นะครับเขาเรียกว่าพระราชกำหนดการให้อำนาจกระทรวงการคลังทีนี้เพื่ออะไรเพื่อนะฮะเพื่อบรรเทาปัญหาในเรื่องของพลังงานนะครับความไม่แน่นอนทางด้านพลังผลกระทบจากเรื่องของราคาพลังงานและนะครับผลกระทบจากเรื่องของสองก็คือการและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเรื่องนะฮะเรื่องแรกก็เอาง่ายๆคือท่านก็จะชี้แจงแล้วกันชี้แจงท่านนายกก็บอกว่าคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่รัฐบาลเข้ามาท่านบอกว่าความขัดเรื่องของราคาพลังงานในสถานการณ์ณวันนั้นเนี่ยของปัญหาพลังงานในอดีต
1: ครับ
0: ซึ่งปัญหาพลังงานในอดีตก็คือว่าผู้เนี่ยนะฮะเวลาเขาจะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยเขาดีตัวได้ราคาที่เขาคุ้มค่าจะมีการจำกัดการผลิตน้ำมันและส่งออก
1: ครับ
0: แต่ความขัดแย้งเป็นการสู้รบซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
1: ครับ
0: แล้วส่งผลให้มีการปิดอ่าวขนส่งน้ำมันไม่ได
1: ้ครับ
0: ประกอบกับประเทศไทยเนี่ยครับก็นำเข้าพลังงานละ50
1: ครับ
0: ก็คือ 50% เนี่ยมาจากส่วนนี้และไม่สามารถจะไปสิ้นสุดณจุดใด
1: ครับ
0: ณเวลาใดและผลกระทบจากกรณีที่ไม่สามารถนำเข้าพลังงานตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไปแล้วได้เนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องมาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากทั้งหมด
1: ครับ
0: ภาคการผลิตทั้งหมดก็คืออะไรที่มาจากน้ำมันอ่ะมันก็ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพต่างๆเหล่านี้ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับมาตรการรองรับกรณีการที่จะต้องซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานภายในประเทศอย่างเร่งด่วน
1: ครับ
0: เพราะว่าเมื่อเราไม่สามารถที่จะครับสถานการณ์น้ำมันเนี่ยจะส่งผลกระทบของประเทศไทยเนี่ยไปอีกยาวนานเท่าไหร่และจะเกิดขึ้นอีกกี่ครั้งก็ไม่ทราบก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแนวทางเนี่ยฮะในเรื่องของการพึ่งพาการใช้พลังงานนะครับแนวทางอื่นมาทดแทน
1: ครับซึ่งประเด็นเรื่องของการกู้เงินใหม่นะครับเพราะที่ผ่านมาทุกรัฐบาลนะครับล้วนแล้วแต่เจอวิกฤตไม่ว่าจะเป็นไล่ม้างแต่ต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์น้ำท่วมใหญ่ปี54หรือแม้ก็คือเรื่องของการกู้เงินนะครับความขัดแย้งของตะวันออกกลางนะครับโดยเฉพาะสำคัญที่สุดเนี่ยกู้มาแล้วเนี่ยนะครับเพราะอย่าลืมว่าการกู้ในครั้งนี้เนี่ยนะครับพอถึงครบกำหนดเนี่ยนะครับก็ต้องใช้คืนนะครับใช้คืนในที่นี้เนี่ยนะครับมันก็มีในส่วนของดอกเบี้ยด้วยนะครับถามว่าทั้งยอด400,000 ล้านเนี่ยนะครับที่ใช้ไปแล้วเนี่ยออกมาเป็น2ก้อนนะครับก้อนแรกเนี่ยเรื่องของค่าครองชีพไอ้ส่วนก้อนที่2เนี่ยนะครับอีก200,000 ล้านเนี่ยนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่สำคัญเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้กระบวนการหรือนโยบายต่างๆโดยเฉพาะทางด้านพลังงานเนี่ยมันก็ต้องเริ่มทำนะครับโดยเฉพาะเปลี่ยนพลังงานจากพลังงานฟอสซิลมาเป็นพลังงานสะอาดพลังงานโซลาร์เซลล์ต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่เริ่มประสบความสำเร็จนะครับแน่นอนว่าการเริ่มต้นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าลืมว่าถ้าในเรื่องของการจุดที่จะต้องโฟกัสที่จะต้องไปสปอตไลท์โดยเฉพาะในส่วนราชการโดยเฉพาะท้องถิ่นนะครับว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยนะครับอย่าให้เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมานะครับเรื่องของเสาไฟกินรีนะคุณเจกลิน เพราะอย่าลืมว่าบางส่วนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะราชการส่วนท้องถิ่นตอนนี้เตรียมตั้งงบประมาณไว้แล้วโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นเสาไฟโซลาร์เซลล์นะหรือแม้กระทั่งบางที่ตั้งงบประมาณในเรื่องของรถคุณเจกลินเลยไปถึงจะเปลี่ยนรูปแบบนะครับรถยนต์นะครับที่ใช้ในส่วนราชการทุกอย่างจากพลังงานสันดาปมาเป็นพลังงานสะอาดพลังงานโซลาร์เซลล์หรือแม้ทั้งพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดไอ้ตรงนี้แหละนะครับคือจุดในการที่เอางบประมาณนะครับแล้วใช้ให้มันคุ้มค่าเพราะอย่าลืมว่ามันก็จะมีผลกระทบโดยเฉพาะเพดานหนี้สาธารณะนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเราตั้งเกณฑ์เอาไว้ 70% ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับเราใช้ไปแล้ว 66% นะครับถามว่าการลดช่องว่างในครั้งนี้เนี่ยก็คือการนำเงินกู้นี่แหละครับมาทำอย่างไรให้รัฐเนี่ยมีรายได้เพื่อที่จะไปอุดเพดานช่องว่าง

0: ตรงนี้ได้นะครับ
1: นั่นแหละครับนะก็เป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านก็อภิปรายนั่นแหละก
0: ็
1: คือห่วงเรื่องของเพดานหนี้สาธารณะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทางด้านการคลังเนี่ยนะนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็พรก.เนี่ยนะครับก็พิจารณาก็ไม่มีปัญหาอะไ
0: ร
1: นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ส่วนเรื่องต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของกรณีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งที่สภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เห็นชอบในเรื่องของแบบบัตรเลือกตั้ง
0: ครับ
1: แบบบัตรเลือกตั้งที่เราเห็นนะครับก็คือมีเขาเรียกว่ามีบาร์โค้ด
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มี QR โค้ดซึ่งทางผู้ร้องเนี่ยนะครับเขาร้องนะครับไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินหลายเรื่องนะหลายคนหลายคนหลายกลุ่มแล้วรวมไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเขาบอกว่ามีประมาณ22เรื่องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับใช้รัฐธรรมนูญมาตรา213
0: ครับ
1: เพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะว่ากรณีดังกล่าวเป็นการละเมิดกระทบสิทธิประชาชนหรือไม
0: ่
1: เพราะว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยจะดูในเรื่องของการทำหน้าที่ของหน่วยงานคือหน่วยงานที่ออกแบบนะครับและจัดพิมพ์และเสนอให้คณะกรรมการเราต้องบอกว่ากกต.เนี่ยเขาทำงานเป็น2ชั้นชั้นล่างชั้นส่วนแรกสำนักงานชั้นเจ้าหน้าที่อีกชั้นหนึ่งรูปแบบของคณะกรรมการ
0: อ
1: ันนี้งานเนี่ยนะครับเขาก็ไปออกแบบมาบัตรเลือกตั้งแล้วก็เสนอให้คณะกรรมการได้ความเห็นชอบเนื้อออกไหมครับทีนี้ในการออกรูปแบบอย่างนี้ครับก็ถือว่าเขาบอกว่าผู้ร้องเนี่ยนะครับเขาบอกว่าระบบเนี่ยระบบในการทดสอบก็ปรากฏว่าเขาเชื่อว่าใช้คำว่าเชื่อว่าเมื่อไปตรวจสอบ QR code เนี่ยจะใช้วิธีการอย่างไรก็ตาม QR code เนี่ยสามารถสืบย้อนกลับไปหาตัวใคร
0: ครับ
1: แล้วลงคะแนนให้ใครซึ่งถ้าหากสืบย้อนกลับไปได้นอกจากเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลแล้วนะครับเลิกละเมิดสิทธิ์ของบุคคลแล้วนะครับก็ยังเป็นการก็คือทำให้การเลือกตั้งนั้นไม่เป็นโดยตรงและลับ
0: อ
1: ันนี้เข้าใจนะครับ
0: ตามมาตรา85
1: ใช่ตามมาตรา85คือมันผิดเขาบอกว่ามันจะเข้ากันขัดรัฐธรรมนูญหลายมาตรามาตรา25มาตรา32 36นะครับมาตรา50นะครับมาตรา85มาตรา93คือผิดไปเมื่อเรื่องนะครับส่งผ่านนะครับทางผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อเห็นว่าเป็นเหตุที่อยู่ในอำนาจที่ที่ว่าประชาชนถูกกระทบสิทธิ์ก็ย่อมส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็นะครับในเรื่องของการสอบ
0: ค
1: ือไต่สวนเนี่ยไต่สวนพยานเป็นพยานของในส่วนของทางกกต.เนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ของกกต.เข้าไปชี้แจงซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็ตั้งประเด็นการไต่สวนนะครับแล้วก็ศาลนะครับใช้รูปแบบของเดินเผชิญสืบเดินเผชิญสืบก็หมายความว่าศาลจะลงไปดูเองว่าวิธีการเนี่ยคำว่าเดินเผชิญสืบคือลงไปแล้วก็ไปเหมือนกับการสืบสวนน
0: ่
1: ะการสืบสวนการสืบสวนสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานน่ะลงไปเองเลยศาลลงไปเองเดินเผชิญสืบก็พูดง่ายศาลจะลองทำวิธีการว่าอ่ะลองทำดูซิลองทำดูซิว่าขั้นตอนอย่างนี้รูปแบบอย่างนี้เนี่ยศาลลงไปเองนะฮะแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดเมื่อวานเนี่ยได้นะฮะได้มีคำสั่งนะครับไม่ให้มีการเปิดเผยในหรือการถ่ายทอดการพิจารณาตามคำร้องขอทองของทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนื่องจากว่าจะกระทบนะครับกระทบต่อสิทธิ์มอดหรือบันทึกภาพหรือการเผยแพร่นะฮะแล้วก็ศาลมูลก็นัดนะครับเมื่อมีการไต่สวนนะฮะเรียบร้อยแล้วศาลก็จะนัดนะพิจารณาอีกครั้งนะครับในวันที่28กันยายน
0: ครับถือว่าเป็นการเมืองเรื่องของบาร์โค้ด QR โค้ดมากันทั้งหมดนะคุณสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับกกต.ก่อนหน้านี้ก็เรื่องของการหันหลังนะครับเรื่องของคูหานะครับอันนั้นคือที่ผมบอกยกตัวอย่างก็คือไอ้ลักษณะหรือแม้ทั้งจุดโฟกัสมาตรา85เนี่ยเรื่องของบาร์โค้ด QR โค้ดเนี่ยนะครับจุดสำคัญก็คือไอ้ลักษณะแท้เนี่ยนะครับมันเป็นการเอื้อแม่ล่ะคุณเจกาลินสำคัญตรงเนี้ยเอื้อให้สามารถที่จะทำให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันไม่รับหรือเปล่านะไอ้ตรงนี้แหละคือเป็นจุดที่สำคัญที่สุดนะครับแน่นอนว่าศาลท่านเนี่ยนะครับต้องใช้อำนาจตามข้อกำหนดว่าด้วยครับต้องเดินไปเชิญสืบไปดูบัตร

0: ไปดูหีบบัตรเลือกตั้งไปดูบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่างๆเนี่ยนะครับว่ามันที่จะสาวเพียงพอที่จะไปถึงตัวของประชาชนที่จะมาใช้สิทธิ์หรือไม่ตรงนี้แหละนะครับมันเป็นสิ่งที่มันก็ขัดกับมาตรา85นะครับมันเป็นการเลือกตั้งนั้นเนี่ยนะครับมันมีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นโมฆะก็ได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าการดำเนินการในการดำเนินการในการร้องคดีบาร์โค้ดต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญมันวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ61หรือแม้ทั้งข้อกำหนดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ62ด้วยนะครับ
1: ครับครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นที่น่าสนใจเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องของทางด้านเอกนัท
0: ครับ
1: เอกนัทลุยเปลี่ยนผ่านพลังนะครับซึ่งคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยนะครับท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะฮะแล้วก็ภาพด้านซ้ายก็ในฉบับนี่แหละครับคือมติชนเขาจัดงานเองครับเขาเรียกว่าเอาไปดูภาพด้านล่างเลยก็จะมีงานบุคคลในการเสวนาเยอะแยะเลยนะครับนะคุณเอกนัทนะคุณเชวัชศรีโอบางจากคุณสมิธศรีธนพงศ์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนนะครับก็นโยบายและแผนพลังงานนะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารของโมเดลแสนสิรินะครับคุณสุโรจน์นะครับอันนี้ก็ท่านก็เป็นผู้บริหารเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูนะครับภาพที่เห็นนะครับตรงกลางด้านบนนะครับที่มติชนเนี่ยเขาจัดคูแมนคิงพาวเวอร์นะครับก็มีผู้บริหารภาคเอกชนในหัวข้อ New Energy for Thailand เปลี่ยนผ่านพลังงานเดิมพันอนาคตไทยครับแล้วก็มุมล่างซ้ายเนี่ยก็จะเป็นภาพของนะครับแล้วก็มีกลุ่มภาคเอกชนร่วมเสวนาด้วยทีนี้ประเด็นก็ที่น่าสนใจคือทางคุณเอกนัทเนี่ยบอกว่าเป็นจุดว่าวันนี้นะครับกรณีที่แนวมาเป็นพลังงานทางเลือกอื่นเขาเรียกพลังงานสะอาดนะครับเป็นแนวทางที่อยู่ในแผนนโยบายพลังงานเปลี่ยนแผนเรียกแผนการผลิตพลังงานที่เรียกว่า PDP เนี่ยแหละ
0: ครับ
1: คนจัดทำแผนเสนอขึ้นมาให้กับทางรัฐมนตรีลงนามอนุมัติแผนนะครับเสนอครม.เข้าไปทีนี้ก็หมายความว่าแผนในเรื่องของการผลิตพลังงานเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยแผนเนี่ยมันก็จะถูกพันว่าแหล่งพลังงานเรามาจากที่ใดซึ่งแหล่งพลังงานหลักๆของเราเนี่ยครับเป็นแหล่งพลังงานฟอสซิล
0: ครับ
1: แหล่งพลังงานฟอสซิลของเราเป็นแหล่งพลังงานที่นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเกือบ 100%
0: ครับ
1: นะครับเฉพาะตะวันออกกลางก็50ใช่ไหมนะแล้วก็โซนอื่นๆอีกเราเป็นการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศทั้งนั้นนะครับแล้วเราก็เห็นได้ว่าพอในแหล่งพลังงานที่เป็นพลังงานหลักที่เรานำเข้านะครับเกิดมีปัญหาจากสถานการณ์มีแนวโน้มที่มันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดไปเรื่อยแล้วเราก็ไม่อยากเสี่ยงครับจึงเป็นโอกาสทองที่ทางประเทศจะต้องเร่งโครงสร้างพลังงานซึ่งนะครับมันก็ควรจะบรรจุในแผนว่าแผนการลดการพึ่งพาพลังงานและหาแหล่งพลังงานเข้ามาใหม
0: ่
1: ซึ่งแหล่งพลังงานที่ไปก็คือแหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย
0: ์ครับ
1: นะแหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์นะฮะซึ่งถือว่าเป็นพลังงานที่จะนำมาเปลี่ยนรูปแบบพลังงานจากพลังงานฟอสซิลซึ่งก่อให้เกิดในเรื่องของนะเรียกว่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะมันเกิดขึ้นก๊าซตัวนี้มันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
0: อ
1: ย่างรุนแรง
0: ครับ
1: ส่งผลกระทบต่อเรื่องของคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตซึ่งมันเป็นเนี่ยนะครับระหว่างประเทศที่ไทยลงนามไว้อยู่ด้วยนะมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของทางด้านการค้าการลงทุน
0: oh.
1: ระหว่างประเทศที่ต่างประเทศต่างๆที่เขาจะนำเข้าสินค้าเขาบอกว่าถ้าสินค้าของคุณนะครับมีสินค้าที่เกิดจากแหล่งพลังงานมลพิษก็จะถูกกีดกันและขึ้นภาษี
0: oh.
1: ดังนั้นเนี่ยมันเกี่ยวพันกันไปทั้งระบบก็หมายความว่าแผนจะต้องเปลี่ยนผ่านระยะในการติดตามและจะต้องเปลี่ยนผ่านให้ได
0: ้
1: ท่านบอกว่าอันนี้คือจุดเร่ง
0: ครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมาตรการกีดกันคือประชาคมโลกถ้าเราไม่เริ่มนะครับเรามันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำนะครับถ้าเราทำช้าเนี่ยแน่นอนว่ามาตรการกีดกันทางการอาจจะมีผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออกที่เป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยอยู่ณปัจจุบันนี้ครับ
1: ครับก็เริ่มก็เขาก็พูดคุยกันเยอะนะคร
0: ับ
1: เดี๋ยวเรามาดู

0: ขวามุมล่างครับทางด้านนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอวครับนำคณะลงพื้นที่ติดที่ประสบอุทกภัยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับ
1: สำคัญนะคุณเจกรินคือกฎหมาย
0: ที่อำเภอปัวจังหวัดน่าน
1: กฎหมายเนี่ยมีแล้วประการต่อมาก็คือหน่วยงานราชการเนี่ยนะครับในการที่จะให้เงินเนี่ยนะครับหรือความช่วยเหลือเนี่ยไปถึงมือพี่น้องประชาชนเร็วและไม่มั่วอย่างไรนะคุณเจกรินไอ้ตรงนี้แหละนะครับก็ต้องไปโฟกัสไปที่เรื่องของโดยส่วนผู้บริหารระดับสูงนะครับจะทำอย่างไรให้กดแน่นอนว่ามันเยอะมันรอบคอบเนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการป้องกันนะครับแต่ถ้ามันเยอะเกินไปนะครับจนให้ประชาชนเขาเดือดร้อนเนี่ยอันนี้อันไหนที่มันไม่จำคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเงินต้องไปถึงมือของประชาชนโดย
0: ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับยะลาก่อนแล้วกันยะลานะครับยะลาสั่งเข้ม31สิงหาคมนะคุมร้านค้าปั๊มที่ราชการรอมฎอนที่สอบพอยิงวัยรุ่นชกนราโต้แค่ลาดตระเวนครับก็สอบตลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เร่งสำรวจโครงสร้างสถานการณ์ช่วงวันชาติมาเลย์ส่งยกระดับปลอดภัยพื้นที่ที่วาดก็ปัดข่าวหอยิงวัยรุ่นเป็นเรื่องนั้นภาพที่เห็นไม่ใช่การยิงนะครับ
1: คือมันจะมีแอบแฝงเรื่องของความไม่สงบเกี่ยวข้องกับการเมืองนะคุณเจนแต่สิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญของในพื้นที่ที่มีปัญหาคือระบบเศรษฐกิจนะคุณเจกลินนะครับเพราะอย่าลืมว่าเกิดเหตุในครั้งนี้เนี่ยนะครับผู้ประกอบการครับลูกจ้างนะครับที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยมีรายได้ต่อวันเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งมีผลกระทบพูดง่ายคือภาพรวมของทั้งเศรษฐกิจเนี่ยมันได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างแล้วสำคัญที่สุดคือรัฐบาลต้องออกมาตรการในการเร่งเยียวยาเร่งฟื้นฟูต่างๆนะครับ
0: นะครับแล้วก็เรามาดูนะฮะก็มีประเด็นคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับก็มีมติเป็นเอกฉันท์นะครับโค้งคงดอกเบี้ยเพื่อพยุงเศรษฐกิจล็อกบัญชีม้าไว้บัญชีม้าลดตุน 6.7 พันล้านครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับในเรื่องของการไม่เป็นภาระของผู้ขอสินเชื
1: ่
0: อนะครับแล้วก็ในประเด็นอีกเรื่องนึงฮะน่าสนใจกรอบเล็กๆข้างล่างเลยโคราชถอนบรรจุอปท150ราย20พนักงานขอตรวจคะแนนนะฮะอจอัยการนะครับก็คือจริงๆไอ้กรณีบอกผู้บังการเป็นพยานเนี่ยมันพูดคิดถูกแล้วฮะท่านเสนอถึงอะไรเอาตัวผู้ที่จ่ายเงินทุจริตนั่นแหละ
1: คนตัวกลางเนี่ยเอามาให้หมด
0: เอาตัวกลางอ่ะแต่ตัวการไม่ได้
1: แล้วก็เพื่อทราบว่ามีตัวใหญ่กว่าอธิบดีอีกไหมเกี่ยวโยงกับนักการเมืองนะครับไอ้เรื่องแบบนี้นะคุณจักรินคือมันต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างกับจังหวัดอื่นด้วย
0: ฐานนั่นแหละม
1: ัน
0: เป็นจุดตาย
1: ครับ
0: เส้นเงินกับช่องทางการติดต่อสื่อสารนั่นแหละมันคือเส้นตายนะครับแล้วก็ดิจิตอลฟุตพริ้นท์เนี่ยนะครับมันเป็นหลักฐานสำคัญ
1: ค
0: ที่มันคงอยู่ตลอดไปนะฮะแล้วก็อันนี้ถูกแล้ว
1: คร
0: ับคือท้องถิ่นนะพอมีการแจ้งไปนะครับที่คณะกรรมการคณะกรรมการท้องถิ่นจังหวัดคณะกรรมการเรียกกจังหวัดเรียกประชุ
1: ม
0: นายกก็เซ็นตามเซ็นออกเลยเพราะเขายกเลิกบัญชีไปแล้วเนี่ย
1: เสียเงิน2เด้งนะคุณเจกรินเสียเงินรอบแรกเพื่อให้ตนเองเนี่ยได้เข้าทำงานเสียเงินรอบ2คือเพื่อฉากบัญชีรายชื่อทุจริต
0: เดี๋ยวเราพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจติดตามช่วงหน้าครับ

0: ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งหลอดหรือตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับ
1: แค่ออกวิ่ง

0: ถของคุณก็จะออกวิ่งไปด้วยหลอดเลือดจะกลับมายืดหยุ่นตับหวานโรคความดันพบความมหัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน
1: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้รายการจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินทีวีรัฐสภาช่อง4

0: ความคืบหน้ากรณีความและภาพขณะถูกมัดไปหาแฟนหนุ่มพร้อมส่งพิกัดจุดตรวจสอบและช่วยเหลือหญิงสาวคนดังกล่าวออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยล่าสุดตำรวจสภ.มันวิชัยได้เชิญตัวนางสาวเอพร้อมสามีมาสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดใช้เวลานานกว่าครึ่งชั่วโมงขณะเดียวกันตำรวจชุดกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และตรวจสอบข้อมูลแวดล้อมต่างๆทั้งนี้จากการสอบปากคำนางสาวเอให้การยอมรับว่าตนเองสร้างเรื่องขึ้นมาโดยอ้างว่าต้องการเรียกร้องความสนใจเนื่องจากมีปัญหาครอบครัวและรู้สึกว่าไม่ได้รับความรักเพื่อทดสอบและต้องการรู้ว่าคนในครอบครัวนั้นจะเป็นห่วงขณะที่สามีของหญิงสาวยืนยันว่าไม่ได้รู้เห็นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุว่าหญิงสาวนั้นอยู่ในสภาพจิตใจที่ไม่ดีในส่วนของคดีพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อพิจารณาว่าการกระทําดังกล่าวนั้นเข้าข่ายผิดก่อนดําเนินการตามขั้นตอนของความผิดและการดําเนินคดีนั้นต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานและขั้นตอนของกฎหมายโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด
1: อ่ะเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องกุสำเนียงคำว่ากุเรื่องเนี่ยมาจากใคร
2: คืออะไรเรียก
1: รู้ไหมเคยรู้ไหมเล่าให้ฟัง
2: ครับ
1: คือเรื่องของกุเนี่ยนะก็มาจากเรื่องตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5
2: โอ
1: ้กศรกุหลาบเคยได้ยินไหมคนชื่อนี
2: ้
1: กศรกุหลาบ
2: ครับ
1: คือเป็นคนแต่งเอาหนังสือเนี่ยแต่งเรื่องราวเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไปประกวดในงานที่สนามหลวงจนหนังสือเนี่ยโอ้โหแบบขายดิบขายดีก็กล้ำลือว่ากศรกุหลาบเนี่ยครับเป็นคนที่มีความรู้มากนะครับแล้วก็แต่งที่มันเลยเถิดไปไงไปรู้เรื่องอะไรมากมายกลายเป็นว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยไปแอบเอาความรู้เอาหนังสือ ของท่านภรรยาสุดท้ายก็เลยโดนท่านบอกไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วไปเกี่ยวพาดพิงแล้วมันเปลี่ยนบทบาททางประวัติศาสตร์มากมายจนถูกสั่งจำคุกอะ
2: เพรา
1: ะว่ากุก็เลยจากกศรกุหลาบนามแฝงท่านเวลาเขียนหนังสือกศรกุหลาบ
2: แต่มีการไปเอาแอบอ้างเอาผลงานของคนอื่นมาแอบอ้างของตนเอง
1: แล้วขยายความเรื่องไปอีก
2: อันนี้ถ้าในปัจจุบันนี่เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเลยนะ
1: ว่ากุเรื่อง
2: ครับ
1: ก็เลยต่อไปเขาก็เลยสำนวนก็ติดปากเวลาใครสร้างนี้เนี้ยมันก็เข้าข่าย
2: ครับกุเรื่องจนได้เรื่องนะคุณเจกรีนอะไรลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็โทรไปก่อกวนคิดอะไรไม่ออกก็191โทรไปนะครับไม่มีเหตุด่วนเหตุรบกวนในการปฏิบัติ
1: เนี่ยภาพเป็นเจ้าหน้าที่
2: ยิ่งมีภาพยิ่งเป็นประจักษ์พยานหลักฐานในการมัดมือของตัวเองในการที่จะเข้าติดคุกติดตารางนะคุณเจกรินคือในลักษณะแบบนี้แน่นอนในทางกฎหมายเนี่ยนะครับแล้วไปแจ้งนะครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับออกมาเพื่อได้รับในทางกฎหมายอาญาเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับแจ้งความเท็จต่างๆนะครับแจ้งที่เนี่ยในปออาญามันมีอัตราโทษก็คือผลกระทบที่มันตามมาเนี่ยนะครับก็คือคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละเขาก็จะได้รับความเดือดร้อนเพราะเจ้าหน้าที่อีกส่วนนึงเนี่ยนะเครื่องขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งอีกส่วนนึงก็อาจจะเป็นการใช้ทรัพยากรนะครับของทางราชการโดยสิ้นเปลืองเพราะมันไม่มีเหตุแต่ไปกุเรื่องขึ้นมานะครับสำคัญประการต่อมาก็คือต้องหามูลเหตุแบบนี้เนี่ยเกิดอยากทำเพราะอะไรเพราะต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะคุณเจกรี
1: คือถ้าดูเรื่องนี้นะครับคือถ้าเขาจะเข้าองค์ประกอบเรื่องแจ้งความเท็จเนี่ยกันเองแต่ตัวผู้ก่อเหตุเรื่องนี้นะเป็นคือแฟนเนี่ยแฟนเนี่ยนะครับไปแจ้งเนื่องจากได้ข้อมูลตรงนี
2: ้
1: คือแฟนแต่เมื่อดูจากเหตุพฤติการเนี่ยเมื่อตัวของผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นจริงดังนั้นตัวผู้ที่ไปแจ้งความซึ่งเป็นสามีจึงขาดเจตนาในการแจ้งเท็จต่อเจ้าพนักงานดังนั้นกรณีแจ้งเท็จต่อพนักงานในเรื่องนี้ไม่น่าจะดำเนินคดีได
2: ้
1: แต่มันจะไปดำเนินคดีได้ในเรื่องของ

0: ก่อให้เกิดความเดือดร้
1: อ
0: นเดือดร้อนรำคาญแต่หรือนะครับอีกอันนึงแต่มันก็น่าสนใจว่าตรงนี้มันจะเข้าลักษณะนี้หรือเปล่าเพราะว่าพรบ.คอมเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการบิดเบือนข้อมูลโดยเขาเรียกว่าโดยทุจริตทีนี้เจตนาทุจริตมันไม่มีไงเจตนาข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยมันต้องมีเจตนาทุจริตครับ
1: ครับ
0: ข้อมูลเป็นเท็จในมาตรา14วงเล็บ1เนี่ยต้องมีโดยทุจริตนะครับนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่เรื่องบืดบิดเบือนทุจริตก็เป็นไปตามมาตรา2ของประมวลกฎหมายอาญาไง
1: ครับ
0: นะฮะพอไม่เข้าแล้วไหนว่าเป็นเรื่องการทุจริตเพราะได้ทรัพย์หรือเจตนาเป็นเรื่องของทรัพย์อื่นโดยกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันไม่มี
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องไปดูเรื่องของข้อกฎหมายอื่นละนะพรบ.คอมก็ไม่น่าจะเข้าอีก
1: ครับ
0: ถ้าจะเอาผิดผู้เสียหายถ้าจะเอาผิดผู้เสียหายเนี่ยนะมันมีข้อความที่ทางผู้ก่อเหตุเนี่ยระบุว่าให้ไปแจ้งตำรวจหรือเปล่าถ้ากรณีที่ผู้ที่ก่อเหตุนะครับแล้วส่งรูปมานะครับคือหญิงสาวรายนี
1: ้
0: พิมพ์ข้อความหรือแสดงเจตนาใดเจตนารู้ได้ว่าเป็นการที่จะส่งยานไปหาตำรวจ
1: ครับ
0: อันเนี้ยจะเข้าเรื่องของก็มีข้อความตรงนั้นหรือเปล่า
1: ครับ
0: ดังนั้นผู้เสียหายที่จะเป็นเสียหายจริงๆเนี่ยที่เดือดร้อนนะคือตัวของทางด้านสามีสามี
1: ครับรู้เห็นยินยอมด้วยไหมล่ะพฤติการลักษณะแบบนี้สำคัญที่สุดเลยก็คืออย่าทำเป็นเยี่ยงอย่างหรือถ้ามีความผิดเนี่ยนะครับต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพราะผลกระทบที่มันตามมาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องของความสนุกมันไม่ใช่เรื่องของเรียกร้องความสนใจต่อไงนี่
0: ก็ต้องมีฮะมีเป็นความผิดระหว่างโทษก็คือเรื่องของการสร้างความเดือดร้อนรำคาญอย่างเงี้ยมันเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญนะครับให้กับบุคคลอื่นซึ่งความเดือดร้อนรำคาญนะครับเป็นในประมวลกฎหมายอาญานะก็เป็นเพียงแค่โทษปรับนะในเรื่องการสร้างอันนี้ก็มีโทษอยู่นะฮะแต่เนี่ยนะครับก็อันนี้วินิจฉัยดีว่าคือเรื่องกรณีนี้นะครับก็ผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยนะครับมีสภาพจิตปกติไห
1: ม
0: คำว่าสภาพจิตปกติเนี่ยนะครับมันก็ต้องดูว่ามันจิตนะครับจิตวิกลหรือเปล่าคือไม่สามารถควบคุมจิตใจตัวเองได้ไหมถ้ายังควบคุมจิตใจตัวเองได้ผมว่าถ้าดูพิจารณาอย่างนี้นะครับต่อให้ตรวจสภาพจิตนะครับแพทย์มีวิจัยผลังแต่ขณะที่กระทำเนี่ยสภาพจิตเนี่ยยังสามารถควบคุมบังคับร่างกายว่าในขณะกระทำเนี่ยจิตวิกลถูกต้องไหมครับเพราะเขายังสามารถเอาแมสผูกปากมีเอาอะไรเอาอะไรมามัดไส้หลังมีการส่งข้อความได้อันนี้คนปกติทำได้หมด
1: ก็คนไม่ปกติคุณแจ็คลิงก์จะทำแบบนี้
0: นะครับแล้วภาพที่เห็นเนี่ยแหละฮะอ้าวเนี่ยแหละฮะก็ต้องเรียนอย่าหาทำนะครับไอ้ประเภทอื่นๆด้วยนะที่ประเภทแบบสร้างเรื่องสร้างเรื่องจะอะไรก็ตามนะครับ
1: แล้วถ้าประเภทต่างๆในโซเชียลต่างๆ
0: โอ้ถ้าคือเคยเห็นไหมกรณีคอนเทนต์ขยะคอนเทนต์ขยะที่เขาดำเนินคดีอ
1: ่
0: ะไปสร้างเรื่องทำเหตุว่ามันจะพายุเกิดระบงระเบิด
1: ครับ
0: อันนั้นนะครับมันก็จะเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้ตามพรบ.คอมเลยอ
1: ั
0: ตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทหรือท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะฮะช่วงต่อไปละครฮะเดี๋ยววันนี้มีละครอะไรน่าสนใจเดี๋ยวดูไฮไลท์เราจะรู้เลยว่าละคร
2: ตอนนี้เราตรวจสอบชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์
3: แล้วหนูจะเอาเงินจากไหนไปฟอก
2: แล้วส่งข้อความหาพ่อแม่ว่าโดนจับตัวเรียกค่าไทย

ัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนหรือต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10

ามที่ตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:00 น.สามสภาช่อง 10

0: วันนี้นะครับจะเป็นเรื่องสอนเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องละครเรื่องนี้มันก็รณีนะครับถ้าเราจำได้ครับมีคดีมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะครับที่นักศึกษาเนี่ยนะครับคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตกใจเพราะว่าลูกเนี่ยนะครับส่งข้อความกรุงเทพครับส่งให้พ่อแม่ที่ต่างจังหวัดว่าตอนนี้ถูกจับตัวเรียกค่าไถ
1: ่
0: นะครับจากกลุ่มคนร้ายให้พ่อแม่โอนเงินไปให
1: ้
0: ใจไปแจ้งความตำรวจเลยก็ปรากฏพบว่าไปพบลูกอ่ะสืบไปสืบมามันไม่มีเรื่องเรียกค่าไถ
1: ่
0: ตำรวจก็พิรุธว่ายังไงจนไปเจอเรียกว่าโดนกองไปติดการพนัน
1: โ
0: ดนแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอก
1: อ๋อหลอกซ้อนหลอกทีนึง
0: หลอกซ้อนหลอกทีนึงไม่มีก็เลยจะหาวิธีการยังไงหาเงินกับพ่อกับแม่หรืออาจจะไม่กล้าบอกพ่อบอกแม่ก็เลยสร้างเรื่องเลยเดี๋ยวละครจะนำเสนอรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวไปดูจากละครแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณวาสนาหรือคุณฟ้าใสใช่ไหมครับผมพันตำรวจโทพงศกรนะครับโทรจากสภ.
2: มาตรวจสอบชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ห้ามบอกใครเด็ดขาดนะครับ
0: ฮะหนูเนี่ยนะขนาดเงินเติมเกมหนูยังไม่มีเลย
1: ถ้าอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจทั้งหมดที่มีทั้งครอบครัวมาให้เรา
0: แต่ว่าหนูไม่มีเงินนะคะ
1: งั้นทำตามคำสั่งไปเปิดห้องพักล็อกประตูรูปตัวเองว่าเหมือนโดนจับแล้วส่ง
2: ข้อความหาพ่อแม่ว่าโดนจับตัวเรียกค่าไถ่
3: รับสายสิคะรับสายสวัสดีครับ

0: ไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีตำรวจคนไหนเนี่ยสั่งให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบคดีแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยให้ประชาชนหลอกจัด
1: น่าค่ะหนูจะจำไว้หนูกลัวแล้วก็ว่าถ้าเกิดหนูบอกคนอื่น
0: อันนั้นมันเป็นวิธีข่มขู่ของพวกมิจฉาชีพนะครับหลอกให้เหยื่อเนี่ยไม่มีเวลาคิดแล้วก็ปรึกษาใคร

0: เกือบจะหมดตัวแล้วเนี่ยครอบครัวของเราอ่ะ
1: หนูขอโทษ
2: จำไว้นะครับว่าต่อไปเนี่ยถ้าใครอ้างว่าเป็นตำรวจอัยการหรือเจ้าหน้าที่รัฐให้โอนเงินแล้วก็บอกแล้วว่าห้ามบอกใครก่อนให้จำไว้เลยครับแล้วก็สงสัยไว้เลยนะว่า
0: จำไว้
1: แม่ค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกหนูจะไม่ตกใจอีกแล้ว
3: อ่ะนะครับเรื่องนี้แหละครับก็เนี่ยแหละครับไปคือตำรวจก็ไม่ได้ไปถือโทษโกรธ
4: ครับ
3: อะไรนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องการอย่างไรเนี่ยก็ต้องบอกกันตรง
4: ๆครับ
3: นะครับจากเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา
4: แต่ความจริงหนักกว่าในละครนะคุณเจกลินความจริงมีการโอนกันจริงๆลักษณะแบบนี้ที่เราติดตามข่าวณปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังอยู่คู่กับสังคมเรานะครับเปลี่ยนแค่พีมสแกมก็มีหลอกให้ลงทุนก็มีนะครับหรือหลอกให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ลักษณะแบบนี้เนี่ยซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับกฎหมายทางด้านไซเบอร์นะครับหรือแม้กระทั่งเลยไปถึงเรื่องของอยู่ในฐานความผิดเรื่องกฎหมายฟอกเงินจะเห็นนะครับว่ากระบวนการในการหลอกลวงโดยใช้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ AI ณปัจจุบันเนี่ยมีกฎหมายนั่นก็แสดงว่ากระบวนการหรือรูปแบบเนี่ยนะครับมันมีความเขาเรียกว่าร้ายแรงนะครับโดยเฉพาะมันมีการตรงนะครับคือทุกวันเนี่ยนะครับคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยคนแก่หรือผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับมันมีในทุกเวทเพศช่วงของอายุเพราะสำคัญก็คือทุกคนก็มีโทรศัพท์คุณเจกลินทุกคนสามารถที่จะเข้าสื่อเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้ตรงนี้แหละครับเราอาจจะเผลอตกปิด
3: คือกรณีนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับอย่างที่เราต้องมีภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่ากลโกงมิจฉาชีพต่าง
4: ๆ
3: แล้วก็จะใช้วิธีการเหล่านี้นะครับใช้ช่องทางเป็นหลักผ่านแพลตฟอร์มอย่าลืมนะครับว่าโลกดิจิตอลเนี่ยมันเป็นโลกเสมือนจริงซึ่งมันไม่ใช่โลกของความเป็นจริงโลกดิจิตอลเนี่ยเป็นโลกเสมือนจริงด
4: ัง
3: นั้นการที่เราพูดคุยกับใครก็ตามนะครับในโลกดิจิตอลเนี่ยมันเราต้องชั่งใจไว้ก่อนเลยว่าอาจจะไม่ใช่เนื้อหาที่การปรุงแต่งนะครับถ้าเป็นเรื่องของการปรุงแต่งที่เดือดร้อนอะไรแต่งที่มันอาจจะเป็นการโน้มน้
4: า
3: วชักจูงทำให้เราส่งเราคลั่งไคล้หลงไหลที่เรียกว่าจนไปถึงขั้นเสียเงินเสียทองนะฮะที่เราเรียกว่าโรแมนต์แกมเนี่ยนะครับอันนั้นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะเป็นคุ้มกันได้หมดก็คือว่าจะหลอกอะไรจะคุยอย่างไรถ้าเงินในกระเป๋าของเรายังอยู
4: ่อันนี้สำคัญที่สุดคือสองอย่าเป็นคาถาแล้วก็อย่าไปสนทนาคุณเจกลินคือในลักษณะแบบนี้คือกฎหมายโดยเฉพาะหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานเนี่ยต่างออกมาประชาสัมพันธ์แล้วนะครับไม่มีการเรียกรับเงินไม่มีการโทรให้โอนมาในลักษณะที่เข้าข่ายที่เป็นแก๊งอาชญากรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ลักษณะ
3: ไม่มีการติดไม่มีการสอบสวนทางไลน
4: ์
3: นะครับไม่มีทั้งนั้นครับเวลามีอะไรจะมีหนังสือแจ้งแล้วให้คุณมาพบเจ้าหน้าที่ที่ทำการของเจ้าหน้าที่ทันทีไม่มีการอันนี้ต้องฝากไว้ก่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเรานะครับลิงก์แปลกๆมันจะมาจากหลายรูปแบบครับลิงก์ในเรื่องของทางด้านเรียกว่าจะในเรื่องของอะไรฮะความเป็นคุณเป็นผู้โชคดีแอบอ้างโครงการของรัฐนะครับคุณได้สิทธิ์ยันสิทธินี้หรือบางทีเนี่ยก็ไปตรวจสอบประวัติของคุณว่าซึ่งวิธีการตรวจสอบประวัติเหล่านี้ครับเขาไปตรวจยังไงไปดูความเคลื่อนไหวของคุณตรงนั้นแล้วก็ดูว่าคุณเนี่ยเป็นคนลักษณะอย่างไรและเพื่อจะโจมตีว่าเอ๊ะคุณน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือน่าจะเป็นอย่างนี้ไปดูอันนี้ผมรบกวนนะแนะนำว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับอย่าไปเปิดเฟซเป็นสาธารณะ
4: ครับ
3: คือล็อกโปรไฟล์ไว
4: ้
3: รับเฉพาะคนที่รู้จัก
4: ครับ
3: นะแล้วคนที่เข้ามาก็ต้องเช็คดีว่าเป็นเพื่อนเราจริงหรือเปล่านะ เดี๋ยวเขาปลอมเฟซขึ้นมาเดี๋ยวยุ่งกันเลยแหละ
4: อ
3: ย่ายุ่งกันใหญ่นะครับเอาละหมายหนึ่งครับขอบคุณอาจารย์มารุตพงมาสิงห์ครับ
4: ครับขอบคุณครับ
3: พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: โทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระสันสวงน้ำตาฟ้าหลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับอยู่กับผมอานันต์จันทร์ศรีดำเนินรายการมีปัญหาติดตามรับชมเทปรายการจะเป็นดึกอยู่ในตอนนี้ตามรับชมรายการของเราแล้วมีปัญหาติดต่อที่รายการได้เลยนะครับอย่าปล่อยไว้โดยเฉพาะในเรื่องของทางแพ่งครับกระบวนการทางอาญาก็จะมีเหตุอันที่จะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยหนักใจนะครับทางอาญามันมี

0: ต่อยรับบำนาญยัง
1: รับบำนาญอยู่ครับ
0: เออคุณต้องถามว่าสักกรณีต่อยตายเมียจะได้อะไรบ้าง
2: มรดกเป็นอันดับสองอ่ะในฐานะภรรยา
0: ครับ
1: ครับครับ
0: เออนั่นแหละฮะเพราะว่าบำนาญเนี่ยถ้าเกิดไปหย่าหรือไปอะไรแล้วเขาลือเรื่องบำนาญคุณ
1: แบ่ง
0: ครึ่งนะฮะเพราะมันเป็นสินสมรสคนละครึ่งนะ
1: ครับ
0: ไอ้ที่คุณไปทำพินัยกรรมเนี่ยบางทีเนี่ยในทางทะเบียนเป็นชื่อคนคนเดียวกรรมสิทธิ์ร่วมหรือเป็นสินเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่คนคนเดียวนะผลอีกคนหนึ่งมันเพราะบางคนไปดูทางทะเบียนไอ้ของฉันแน่นอนแหละอ่ะ
2: เดี๋ยวนะถ้าครั้งอื่นสมมติมีชื่อเราคนเดียวแต่ได้มาระหว่างสมรสนะ
0: อย่าง
2: สมมติว่าโทษนะอย่างผมมีทรัพย์สินเนี่ยมันก็เป็นชื่อเมียหมดอ
0: ่
2: ะอย่างนี้นะพอถึงที่สุดเนี่ยเวลาทรัพย์สินตัวนั้นอ่ะเป็นสินสมรสมาใบฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตมันก็ต้องแบ่งครึ่งสินสมรสก่อนนะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: บำนาญก็ต้องแบ่ง
0: ให้ภรรยาด้วยครึ่งหนึ่งก่อน
1: ครับ
0: สมมติเป็นพินัยกรรมฝ่ายเมือง
1: ครับ
0: เสร็จเรียบร้อยเนี่ยคุณก็คิดว่าไอ้สิ่งที่ได้มาเนี่ยผมทำให้ลูกหมดลูกทีความครอบการบังคับใช้เรื่องกฎหมายอย่างดินนะแปลงเนี้ยคุณทำที่ดินมีอยู่ห้าเลยนะแต่มันได้มาระหว่างสมรสทางกฎหมายก็ถึง2ไร่ครึ่งผัวมี2ไร่ครึ่งแต่ทางทะเบียนเนี่ยมันเป็นชื่อคุณคนเดียวปรากฏคุณไปเขียนเนี่ยไอ้5ไร่เนี่ยให้กับลูกนี่วะ
2: ไม่ได้ถ้าเขาโต้แย้งนะถ้าอยู่โทษสมรสเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นชื่อของสามีหรือภรรยาก็ตามแต่ในกรณีที่กรรมเนี่ยมันจะผูกพันเฉพาะส่วนของท่านว่าที่ดินแปลงนี้หรือเงินก้อนนี้เป็นสินสมรสเพราะมาคืนเข
0: า
2: แล้วคุณค่อยไปบังคับตามพินัยกรรมที่ยกให้ลูก
0: เพื่อเป็นอย่างนี้ฮะ
1: ตรงว่าตอนนี้ที่ทรัพย์สินผมไม่มีผมมีแค่เงินบำนาญอย่างเดียว
2: ก็คือมันก็เข้าหลักอ่ะ
0: คือ
2: บางคนก็คนเดียวทางเมียก็บอกเงินเดือนผมคนเดียวฉันคนเดียวอย่างผลของกฎหมายเนี่ยมันต่างกันสินสมรส
0: ใช่ฮะสมมติคุณบำนาญเดือนละ10,000

0: ีไงเรียกเข้ามาเขาก็ไม่ยอมนะ
1: เขาไม่เรียกร้องเงิน
0: เอาอะไรพวกนี้เวลามีข้อเท็จจริงพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเวลา
2: ผิด
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหย่าโดยฝ่ายชายเรียกค่าเสียหายอันเนี้ยค่าเสียหายค่าอุปการะเลี้ยงดูอะไรพวกนี้เนาะ
2: มัน
0: ก็เป็นไปตามนี้เพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาเรื่องครอบครัวเนี่ยนั่งคุยกันว่าอันไหนควรได้ไม่ควรได
2: ้
0: อันไหนควรอย่างสมมติว่าตอนเนี้ยลูกท่านเนี่ยอยู่กับท่านหรืออยู่กับภรรยา
1: อยู่บ้าน
0: กับเรา
1: ไ
0: อ้เรื่องพวกเนี้ย
1: ที่ก็ไปอยู่คอนโดลูกก็โตแล้ว
0: ใครเป็นคนเลี้ยงดู
1: ผมเนี่ยครับ
0: เวลาไปเถียงกันเรื่องครอบครัวนี่แหละตั้งแต่สิทธิ์ที่คุณใช้ของผมไปนี่เป็นเงินเท่าไหร่ ผมต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเป็นเงินเท่าไหร่ใช่ไหมมาถึงชั่วโมงเนี้ยเนี่ยที่จะประมาณนี
2: ้
0: ถ้าสมมติว่าเราสอบข้อเท็จจริงไปเนี่ยไ
2: ม
0: ่ท่านก็ต้องดูว่าภาระหน้าที่ของสามีภรรยาปีเนี่ยใครรับภาระหน้าที่มากกว่ากันและเมื่อจะแยกกันเนี่ยแยกกันที่เรียกค่าเลี้ยงดูค่าเสียหายค่าโน่นค่านี่นะกฎหมายก็ไปขึ้นยากจนนะ
1: ครับ
0: ถ้าเขาไม่ลำบากเขาไม่อะไรเนี่ยลดลงไปนะประมาณนี
2: ้
1: ครับเพราะว่าตอนที่แยกขอบ้านนี่ตอนที่เขาได้ทรัพย์ที่ดินมาจากทางพ่อแม่เขาไงเขาก็เลยมาหลังก็หายไปเลยมันก็เลยเป็นว่า
0: คือมันเหตุนี้นะคำว่าทิ้งล้างนี่นะ
2: ครับ
0: บอกเมียว่าเมียทิ้งล้างทั้งที่ตัวเองออกจากบ้านไปที่ผู้หญิงออกจากบ้านไปตามกลับมาแล้วก็ไม่กลับมาอย่างเนี้ยก็ใครทิ้งใครนะ
2: ในการหาเหตุในการฟ้องหย่า
0: ครับ
2: มันต้องมีเหตุ
0: มันต้องมีเหตุ
2: ถ้าจะไปฟ้องหย่ากันนะ
0: เ
2: นอะ
1: เข้าใจ
2: มันเป็นตัวกลางในการเยียวยาจิตใจระหว่าง
0: คือผมเนี่ยนะผมเป็นทนายไม่ได้ยุให้ฟ้องกันนะ
2: ครับ
0: เพราะไม่หย่ากันเนี่ยโอ้มันน่าตกใจมากนะครับ
2: ครับ
0: ขอดใบสมรสไว้เนี่ยนะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยนะตัวเองทำงานจะเป็นจะตายเลยพอตายปุ๊บเนี่ยสามีมาแบ่งทรัพย์สินไปถ้ายิ่งมีลูกนะหมดสิทธิ์เลยนะ
1: ครับ
0: ถ้ามีลูกเนี่ยทายาทอันดับ3อันดับ4ถึงอันดับ6ถูกตัดเลยนะครับ
1: คร
0: ับ เนี่ยมันก็จะประมาณนี
2: ้ตามกฎหมายมันก็คากันอยู่ตามทะเบียนสมรสนี่แหละบางคนคิดว่าต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างหาทรัพย์แต่ทรัพย์ที่ได้มาระหว่างสมรสแล้วทีเนี้ยบางทีเนี่ยหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นหนี้ส่วนบางทีอ่ะไอ้หนี้ส่วนบุคคลอ่ะพอเขาฟ้องเสร็จปุ๊บอ่ะไอ้บุคคลนั้นน่ะไอ้คู่สมรสมันไม่มีทรัพย์อื่นเลยแต่ว่ามันมีสินสมรสที่คาอยู่กับอีกฝั่งนึงด้วยมาไล่อ่ะอ้าวมาอยู่กับฝั่งชายก็มีนี่เพราะมันเป็นสิ่งในฝั่งชายก็ว่าอ้าวตายแล้วฉันไม่ได้อยู่กับฝั่งหญิงนะฝั่งครึ่งนึงแล้วพอโดนยึดเนี่ยมันร้องไห้ไงเพราะฝ่ายชายไม่มีทรัพย์สินอื่นมันมีบ้านอยู่หลังเนี้ยแล้วมันกลายเป็นสินสมรสเวลายึดก็ยึดไปทั้งแผ่นใช่นี่คือผลกระทบนะสำหรับหลายๆคู่ที่ไม่ชอบแบบมันจะเป็นแบบนี้ครับแม้เป็นภาระส่วนตัวแต่ภาระส่วนตัวเขาแก้ไม่ได้มันจะผ่านมาถึงสินสมรสที่คากันอยู
1: ่ครับเนี่ยครับผมถึงที่แล้วเอาไปไว้กับพี่สาวแล้วมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเรายังไม่ได
2: ้ตัวตัวคืออย่างนี้ตั้งใจฟังเชิญที่นี่ว่า
0: ถ้าตัวนี้คุยตั้งแต่ต้นแล้วนะว่ากรณีเนี้ยมันไม่ใช่สินสมรสแต่ต้นเพราะมันสันนิษฐานว่าเป็นสินสมรสเนี่ยนะไปก่อหนี้ของอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่เราไม่ได้เขายึดเขาก็ยึดได้แต่ที่ดินแปลงนั้นแหละประมาณนี้
2: เป็นแต่ที่ดินแปลงนั้นนะมันไม่พอหนี้เท่า

0: ก็ยังมายึดสินสมรสอื่น
1: นั่นแหละ
2: ผม
1: อธิบายให้ฟัง
2: ผมสืบมาแล้วว่ามันไม่เงินที่เขาเอามามันไม่ถึงค่าที่ดิน
1: เอออยากสาเข้ามาก็คิดอย่างนั้นเหมือนคุณนั่นแหละ
0: คือมันอย่างนี้อ่ะเนี่ยเวลามันเดินนะพอครบดอกเบี้ยพอจะครบ5ปีแล้วเนี่ยก็ไปปรับคล้ายๆว่าไปปรับโครงสร้างหนี้กันนั่นแหละเป็นยืมพัวพันไปอยู่อย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าราคาที่ดินมันเดิมมันก็เป็นผลดี
1: ครับ
0: แต่เมื่อไหร่ที่ราคาที่ดินเนี่ยมันเดินทางช้ากว่าดอกเบี้ย
1: ครับ
0: ตรงนี้จะเสียหาย
2: อ๋อครับผม
1: ครับนี่กับพี่สาวอย่างเดียวเนาะไม่ได้อยู่ด้วยกันถึง10ปีแล้วอาจจะไปสร้าง
2: ปีอยู่แล้วครับ
1: เออนั่นน่ะสินะครับนะ
0: ผมว่าก็ประมาณนี้แหละ
1: นะ
2: ครับครับ
1: ส่วนการตัดสินใจเป็นเรื่องของเรานะ
2: ครับครับได้ครับ
1: ผมนะครับนี่ก็คือเรื่องของทรัพย์สินนะครับหลายท่านคิดอย่างนี้จริงๆนะถ้าไม่ได้ติดตามการแยกกันอยู่นั้นคือแยกแล้วนะครับแต่ทะเบียนสมรสมันก็ยังเป็นสามีภรรยาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันมาไม่ว่าจะเป็นเนี่ยแล้วก็พัวพันกันอยู่แล้วเรื่องของความเป็นคู่สมรสกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านด้วยนะครับคือถ้ามันไปไม่ไหวจริงๆอ่ะท่านก็ควรจะต้องทำให้มีหลายคดีที่ทั้งตายทั้งมีหนี้มามันก็มามีสิทธิ์อยู่คนละครึ่งนี่แหละนะครับอ่ะฝากไว้ครับเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งขออนุญาตที่จะได้คุยกับทางคุณต่อยยาวนิดหนึ่งเพราะเรื่องครอบครัวทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็ไปตัดสินใจนะครับมีคำถามที่คาของคุณสัจจาไว้อยู่ว่าจะทำยังไงเรื่องของหมิ่นประมาทอ่ะพักกันสักครู่

0: อาจถึงตายนะ
1: ไม่เป็นไรหรอกกินมันนิดเดียวเอง
2: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
3: ครับคุณยังมีลูกเมียที่กำลังท้องอ่อนพ่อแม่และอีกหลายๆคนที่คุณจะเอาอนาคตของพวกเขาไปกับคุณด้วยดื่มแล้วขับ
4: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เบาจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้
5: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
6: และเป็นระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี
7: ้ปัญหาที่ถูกย้ายข้ามเขต
8: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรรมท่วมขังในไร่นา
9: จึงขออารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
10: ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เราฟังหมด
11: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
12: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งกล่าวกัน
13: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย์
14: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
4: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
15: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้

0: านมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
1: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนะ
0: ต้องกินตั้งแต่เกิด
2: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
3: เมืองไทยมีของดีเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
4: กลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการผิดฐานยักยอกครับยักยอกทั่วไปเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นยักยอกกรณีได้รับมอบหมายแล้วศาลตั้งด้วยหรือพินัยกรรมตั้งด้วยนะครับหรือท่านทำเป็นธุรกิจนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะโทษหนักเพิ่มขึ้นนะครับจากการยักยอกแต่ถ้าศาลตั้งท่านหรือพินัยกรรมตั้งให้ท่านไปจัดการทรัพย์ของเขาโทษมันจะหนักขึ้นเลยนะครับในเรื่องนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็สัปดาห์หน้ามันจะขึ้นได้แล้วเขาก็ไม่ได้ตามหาแล้วอ่ะนะครับมันไม่ลักทรัพย์นะมันเป็นยักยอกนะเอากรณีนี้มันน่าสนใจนะครับพิมพ์เข้ามาก่อนตอนที่153เดี๋ยวศาลจะมีบทสรุปส่งท้ายด้วยในหมวดของความผิดยักยอกดีอย่างนึงว่ายักยอกเนี่ยมันยอมความได้ถ้าหามาคืนเขาได้ก็โอเคยอมกันได้ความผิดทางอาญาก็ไม่ได้เดินต่อนะครับอ่ะฝากไว้ครับ153พิมพ์ข้อความเข้ามา153ทนายความนิวัฒน์แก้วหลวนนะครับมาที่คุณสัจจาที่ผมอ่านผมไม่อ่านถ้อยคำเพิ่มเติมแล้วนะเพราะว่าผู้ถามก็คือคุณสัจจาได้ส่งข้อความไปถึงประธานนิติบุคคลเนี่ยนะครับแล้วก็แชทไลน์ของตัวผู้ถามก็คือคุณสัจจาเนี่ยไปส่งในกลุ่มอื่นๆนะครับข้อ1การที่ประธานกรรมการเนี่ยแคปแชทไลน์ของผมเนี่ยไปส่งต่อในไลน์ฟ้องข้อหาละเมิดกับหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเขาได้นะ
5: คือข้อแรกเนี่ยนะมันเริ่มต้นที่เราก่อนนะที่เราเนี่ยถ้ามันเป็นความผิดในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็เป็นความผิดเฉพาะตัวที่ระหว่างท่านกับประธานเนี่ยก่อนนะที่ไลน์ไปหาเขาก่อนที่แชทไลน์มาเขานั่นน่ะเป็นคำหมิ่นประมาทไหมเป็นการกล่าวหาไหมเช่นกล่าวหาว่าเขาไปจ้างอะไรทำนองนี
4: ้ทำไมประธานจึงว่าจ้างบุคคลที่โกงหนี้นิติบุคคล
5: คล้ายๆว่าไอเนี้ยถ้าสมมุติว่ามันเป็นความจริงเป็นประโยชน์แต่สาธารณะประธานจะฟ้องท่านไม่ได้แต่ถ้าไอเนี้ยคนที่มาทำเนี่ยเขาไม่ได้โกงหนี้สหกรณ์เอ้ยเขาไม่ได้มีคดีโดยการผ่อนอยู่อย่างเนี้ยตัวท่านเองก็จะเจอข้อหาหมิ่นประมาทนะแต่ทีเนี้ยเอาที่ท่านคุยกันสองคนไปเผยแพร่ไอ้นี่พอทำให้คนอื่นเกลียดชังไทยฟ้องเรื่องละเมิดหรือหมิ่นประมาทได
4: ้ครับ
5: นะทีนี้เนี่ยประธานจะยกขึ้นมาเพื่อประโยชน์สาธารณะได้ไหมว่าประโยชน์สาธารณะเนี่ยท่านเนี่ยต่อสู้กับประธานได้ต่อสู้กับคนในกลุ่มไลน์ได้ว่าเรื่องนี้เรื่องจริงนะแต่ถ้าไม่เป็นเรื่อง
4: เหมือนคำถามข้อที่สองที่คุณสัจจาถามว่าการที่ผมส่งไลน์เป็นส่วนได้เสียโดยใช้คำว่าจ้างบุคคลที่โกงหนี้นิติบุคคลอาคารชุดโฆษณาได้ไหมอันนี้น่าจะเป็นกรณีที่คนที่ถูกกล่าวว่าเป็นคนโกงนะฮะ
5: ไอ้
4: คนที่ไม่ใช่ประธานนะ
5: ไอ้คนที่ถูกกล่าวว่าเป็นคนโกงเนี่ยนะ
4: จะฟ้องได้ไหมฮะ
5: ไอ้เรื่องพฤติกรรมเนี่ย
4: ครับ
5: ถามว่าเขาฟ้องได้แต่เราสู้ได
4: ้
5: เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงนะไอ้เรื่องจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว
4: ครับผม
5: มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องเมียน้อยเมียหลวงอะไรพวกนี้เนาะแต่ถ้าเรื่องเนี้ยคุณจริงคุณถูกฟ้องแล้วกำลังผ่อนชำระหนี้อยู่คุณมาทำงาน
4: ครับ
5: เพราะว่ามันเป็นเรื่อง

0: ระหว่างคุณกับคือถ้าพูดในก็บอกเหมือนพวกคนรู้กันช่วยเหลือพึ่งพากันแล้วก็ทำเนี่ยถ้าจะถามแต่ถ้าข้อเท็จจริงแบบนี้ยังไงในทางในฐานะจำเลยเนี่ยมันก็สามารถแล้วไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเรื่องประโยชน์สาธารณะ
1: ครับผม
0: หมิ่นกับคดีหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับบางอย่างเนี่ยยิ่งเป็นความจริงนะมันยิ่งผิดนะอย่างเรื่องการใช้ชีวิตกลัวในเรื่องสามีภรรยาเรื่องญาติพี่น้องเนี่ยไปด่าเขานะยิ่งเป็นเรื่องจริงนะมันก็ยิ่งหมิ่นประมาทเพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์สาธารณะอ้างว่าเนี่ยมันมีการฟ้องกันมีเคยโกงกันละนี่อยู่เนี่ยไอ้นี่มันเป็นประโยชน์สาธารณะ
1: ครับผม
0: ก็สามารถยกขึ้นต่อสู้ได้เขาจะอ้างว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได
1: ้ครับ
0: นะ
1: ข้อ3กรณีที่เขามาต่อว่าผมถึงหน้าห้องพักเช่นนี้เนี่ยผมจะแจ้งความข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าจะได้ไหมครับ
0: คือ
1: กรณีเมียมาด่าด้วย
0: คือกรณีนี้ถ้าเป็นคำด่านะ
1: ครับ
0: ก็สามารถที่ไปแจ้งความได
1: ้
0: เพราะวันนะ
1: ครับ
0: ประเด็นแรกกับประเด็นที่สองแต่ประเด็นที่สามเนี่ยโดยฝั่งโน้นแทนที่จะมาสอบถามมาอะไรดีๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็ด่าแต่ทีนี้ในลักษณะนะถ้ามีบุคคลที่สามได้ยินด้วยเนี่ยมันก็เป็นหมิ่นประมาทด้วยนะหมายซึ่งหน้าคือด่าซึ่งหน้าแต่ว่าพูดแล้วคนบุคคลที่สามได้ยินเนี่ยเป็นการใส่ความต
1: ่
0: อคนที่3เนี่ยมันก็เป็นหมิ่น
1: ครับผม
0: ถ้าข้อเท็จจริงแค่นี้นะ
1: แค่นี้ที่ส่งมาคุณสัจจานะฮะมีคำถามเรียนสอบถามครับเรื่องมีอยู่ว่ามีที่ดินชื่อในเอกสารเป็นชื่อมารดาผู้เดียวส่วนบิดาเสียชีวิตไปแล้วหลายปีวงเล็บจดทะเบียนสมรสมารดามีบุตร6คนวงเล็บส่วนคนที่4เสียชีวิตแล้วจดทะเบียนสมรสมีบุตร1คนต่อมาแม่ก็คือมารดาเสียชีวิตบุตรที่เหลือมีความเห็นตรงกันว่าเป็นมรดกเนี่ยขอยกให้บุตรคนที่6ทั้งหมดขอสอบถามครับต้องดำเนินการอย่างไรครับเชิญพี่นิวัฒน์ฮะ
0: คือจริงๆเนี่ยนะมันก็ต้องไปยื่นคำร้องขอต่อศาลนะ
1: ครับ
0: ขอต่อศาลเพื่อจัดการมรดกผมไม่แน่ใจว่าที่ดินแปลงเนี้ยระหว่างมาระหว่างสมรสนะต้องไปทำจดทะเบียนสมรสเอ้ยต้องไปยื่นคำร้องเปล่าหรือว่าที่พ่อเสียชีวิตไปเนี่ยมันตกมาเป็นของแม่แล้วนะเป็นของแม่คนเดียวแล้ว
1: น่าจะเคลียร์กันแล้วนะถึงมาเป็นแม่คนเดียวเอาสันนิษฐานตามนี้คุณเป้านะ
0: ถ้ามีข้อมูลมาแค่นี้มาเป็นของแม่คนเดียวก็ไปยื่นคำร้องขอจัดการมรดกของแม
1: ่ครับ
0: หรือถ้าพวกท่านพากันไปที่สำนักงานที่ดินครบทุกคนเลยนะไอ้นี่เป็นดุลพินิจนะ
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่เขาก็ทำให้ได้ถ้าเขาเห็นว่ามันจะไม่มันจะไม่ยุ่งยากภายหลัง
1: ครับผม
0: นะไม่ใช่ไปทำกันแล้วเซ็นกันแล้วให้ถ้อยคำคัดค้านขึ้นมาว่าการโอนไม่ชอบนี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะต้องที่เนี่ยเขาก็ป้องกันตัวเขาเองบอกไปยื่นคำร้องศาลดีกว่าเพราะทายาทหลายคน

0: ตายแล้วไม่สอบถามความเห็นอย่างนี้ได้ไหมพี่นิวัฒน์
1: ต่อมาเขามีสิทธิ์ครับยินยอมด้วยนะ
0: ครับไปศาล
1: ฟ้องไปศาลยื่นคำร้องขอจัดการมรดก
0: ครับแล้วถ้าจัดการมรดกผมถามเพิ่มเติมอีกนะที่ติดตามเคสนี้นะ เพราะจริงๆเราพยายามติดต่อเขาอยู่นะฮะถ้ามีผู้จัดการมรดกเพราะส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือ5คนเนี่ยโอเคไปโอนของคนที่4ที่เขาตายนิวัฒน์ฮะชนะ
1: คือถามว่าผู้จัดการมรดกเนี่ยทำได้ไหมทำได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าบุตรของคนที่4เนี่ยเขามีสิทธิ์แล้วก็ถือว่าการแบ่งไม่ชอบ
0: ครับผม
1: ก็จะมาย้อนกันดิถอนกันดิ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นในเรื่องจัดการมรดกเนี่ยนะถ้าในกรณีที่มีทายาทคนใดคนหนึ่งยกเหตุโต้แย้งว่าการก็ไม่ชอบนะ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเขาบอกเขาไม่เคยได้รับติดต่อเลยเขาไม่เคยให้ความยินยอมนะอะไรทำนองเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้ารื้อมาแบ่งกันใหม
0: ่ครับ
1: มันก็จะมีส่วนที่ให้ของคนนั้นไปสู่ใหม่ทั้งหมด
0: ครับผม
1: ประมาณนี
0: ้ตอบคุณเป้าตามนี้นะพอคณะติดตามรายการแล้วก็ฝากข้อความเนี่ยรบกวนเบอร์โทรไว้นิดนึงแล้วก็รับสายเจ้าหน้าที่เวลาติดต่อไปด้วยนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราได้ข้อความมาเนี่ยเราก็อ่านได้เท่านี้ฮะเราจินตนาการเพิ่มเติมไม่ได้เพราะข้อเท็จจริงมันเหมือนกับเคสนี้นะฮะคุณติ๋มเนี่ยผมก็พยายามติดต่อเจ้าหน้าที่เราก็พยายามติดต่อนะครับเพราะไลน์เข้ามานะครับสวัสดีค่ะหนูอยากจะถามพี่นิวัฒน์ให้จบคำถามนี้นะฮะสวัสดีค่ะหนูอยากจะถามคุณทนายความว่าแฟนของหนูเขาขี่จักรยานแล้วคู่กรณีเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาชนข้างหลังเขาก็ไม่มีพรบเขาขาดอ่ะเขาไม่มีพรบเขาขาดทีนี้อีกโรงพยาบาลแล้วเงินก็ไม่มีจ่ายค่าโรงพยาบาลนะฮะเขาก็บอกพรบเขาขาดก็ถ้าหนูจะปรึกษาต้องช่วยแบบไหนมั่งคะถ้าเขาไม่มีเงินช่วยเนี่ยหนูต้องทำยังไงคะเพราะพรบมันไม่มีมันก็ไม่ต้องไปใช้มันใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะที่มาก็บอกไม่มีเอาเชิญนะมินิวัฒน์น่าจะยังไม่ถึงนะที่เล่ามาเนี่ยเหมือนกันเชิญนะ
1: คือโอเคแหละถ้าท่านไม่ได้รับใช้หรือการเยียวยานะการเยียวยานะ
0: ครับผม
1: การเยียวยาในต้องไปที่ตำรวจ
0: ครับ
1: เจ้าของสำนวนเนี่ยไปพบเขาเลย
0: ครับผม
1: เขาก็จะทำใบแก้งสิทธิ
0: ์
1: เขาเรียกใบแก้งสิทธิ์นะ
0: ครับ
1: ใบแก้งสิทธิ์ให้ท่านเนี่ยไปที่กรมคุ้มครองสิทธิ
0: ์ครับ
1: ในกรณีบาดเจ็บเนี่ยนะค่ารักษาพยาบาลตามจริงนะ มันเป็นพรบเงินทดแทนและเงินชดเชยนั่นแหละ
0: อันนี้อยู่กับ
1: อยู่กับกรมคุ้มครอง
0: กระทรวงยุติธรรม
1: กระทรวงยุติธรรม
0: นะ
1: นะไอเนี้ยที่ผมพอจะรู้เรื่องนี้เพราะว่าผมเป็นอนุกรรมการนั้นถ้าท่านไม่ได้รับเงินจากทางอื่นเลยประกันภัยก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ผู้เสียหายก็ไม่มีเงินให้ท่านนะรัฐจะช่วยเหลือท่านไอ้เนี้ยไปขอใบแก้งสิทธิ์แล้วนำใบแก้งสิทธิ์นั้นน่ะไปที่ท่านอยู่จังหวัดไหนครับ
0: อันนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้บอกมาพยายามติดต่อจริงๆเลย
1: ถ้าท่านอยู่จังหวัดอุบลอยู่อะไรพวกเนี้ยท่านก
0: ็ครับผม
1: เขามีทุกจังหวัด
0: ครับ
1: นะถ้าท่านอยู่กรุงเทพท่านก็ไปที
0: ่
1: กระทรวงยุติธรรม
0: อ๋อฮะ
1: ครับผม
0: นะฮะมันได้ตามจริง
1: ได้ตามจริง
0: ในค่ารักษาพยาบาล
1: มันก็จะมีค่ารักษาพยาบาลตามจริงค่าขาดรายได
0: ้
1: ที่ทำงานไม่ได้เนี่ย
0: ครับผม
1: ตามค่าแรงขั้นต่ำกี่วัน
0: เ
1: น
0: าะ
1: ไอ้นี้ได้ทุกวันนี้จ่ายถึง 300,000 นะแต่ก่อนจ่าย 100,000 นึงถ้าเป็นเหตุถูกฉกรรจ์นะเช่นอย่างกราดยิงในโรงเรียน
0: ครับ
1: ไฟไหม
0: ้ครับ
1: นะเอาเนี่ยรู้สึกกรมจะจ่ายเริ่มต้นที่ 200,000 นะตามจริง
0: ครับผมเพราะกรณีนี้คือถ้าคู่กรณีไม่ได้เรายังมีตรงนี้ช้อยตัวอยู่ของรัฐนะ
1: คือ

0: คือเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ก็คือ
1: หลายคนไม่รู้นะ
0: รัฐนี่ไม่สามารถคุ้มครองประชาชนของตัวเองได
1: ้ครับ
0: ก็เลยมีพระราชบัญญัตินี้ขึ้นมาครับ
1: ติ๋มจริงๆแล้วอยากให้เข้าสายแล้วพยายามติดต่อหลายท่านจริงๆแต
0: ่ที่จริงตำรวจเนี่ย
1: ครับ
0: ส่วนมากนะพนักงานสอบสวนเนี่ยถ้าพนักงานสอบสวนที่เข้าใจโดยระบบมันจะเป็นใบแกล้งสิทธิ
1: ์
0: ว่าท่านไปแกล้งสิทธิ์ที่จากทางอื่นนะเกินกว่าที่ทางเราจะให้ทางกรมจะให้นะก็ไม่ได้นะหมายถึงไม่ได้จากใครเลย
1: ครับผมเคสนี้ก็น่าสงสารอยู่เหมือนกันนะฮะแต่เราพยายามติดต่อเคสนี้อยู่ในทนายนิวัฒน์ก็ได้แนะนำแต่ว่าเราจริงนะท่านผู้ชมฮะนี่คือสิ่งที่เราพยายามอยากจะช่วยเขาแต่เขาไม่ได้รับสายนะครับเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านถ้ามีปัญหาท่านฝากข้อความและเบอร์โทรเอาไว้นะครับทนายนี่แหละบางเรื่องเรามีความรู้ในด้านเฉพาะก็จะได้แนะนำไปแก้ทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมครับฝากเบอร์โทรแล้วก็รายละเอียดไว้ที่ระบบไลน์ได้หรือจะโทรมาในช่วงบ่ายของรายการเราบันทึกเทปอยู่ก็โทรได้นะครับเอกสาร153ว่าด้วยความผิดยักยอกนะฐานะที่ได้รับมอบหมายไปทำจัดการทรัพย์สินแล้วก็ไปยักยอกเนี่ยก็จะมีความผิดนะครับก็ฝากเอาไว้ได้ขอบพระคุณทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนครับวันนี้ขอบพระคุณพี่นิวัฒน์ครับ
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวเจอกันวันใหม่นะครับถ้ามีปัญหาอย่างที่บอกนะติดต่อที่รายการสายด่วนนะจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนผมอานันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลดที
3: เปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบการดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษากัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดตามการทำงานเศรษฐกิจในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
4: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
5: รอนานเลยครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
6: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
7: ใช่นี่ไง
8: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆโหลดแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่าง

พบเอกไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์

วัชระราชธิดาทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระกรณียสาต่อยอดพระราชเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะพระกรณียกิจในด้านดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่จัดตั้งขึ้นตามพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอหมื่นสุทนารีนาถนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงด้วยการร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือฝึกรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนด้วยพระเมตตาและทรงตระหนักถึงคุณค่าในทุกชีวิตที่ด้อยโอกาสขังในเรือนจำเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่เพื่อนมนุษย์อันทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเขือและให้โอกาสทางอาชีพกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสรับทางกฎหมายและสังคมเป็นกลุ่มแรกทั้งยังทรงจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ก้าวพลาดทำให้ชีวิตต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดให้สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีปกติสุขด้วยพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิดาทรงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสดีเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันจึงเกิดเป็นโครงการสำคัญพัฒนาทั้งด้านการพัฒนาชาติและชุมชนผ่านไตรโครงการในพระดำริหัวทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระราชทานเครื่องมือและคุรุพันธ์ทางการแพทย์แก่ตลอดจนโรงพยาบาลเครือหาขาดแคลนอุปกรณ์และคุรุพันธ์ทางการแพทย์พร้อมพระราชทานแนวทางการระบบทำให้เกิดการบูรณาการทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโครงการซึ่งมีความหมายว่าน้ำทิพย์รักษายืนยงดุจเพชรเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าและช้างบริเวณป่ารอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างอย่างมีให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีอาชีพที่มาไม่ทำลายที่อยู่ของช้างมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีในโครงการพัฒนาชุมชนตำบลไร่โว่อำเภอสังขละเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการทรงงานสนองพระบรมราโชบายในการบำบัดทุกข์โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่มีทำให้ประชาชนมีความ

ยากลำบากในการดำรงชีวิตรวมทั้งทรงเห็นว่าพื้นที่โครงการเป็นชุมชนอยู่ติดชายแดนอันถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นพื้นที่มรดกโลกของประเทศรับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนดุลและรักษาต้นน้ำเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรด้วยพระปณิธานเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพาชนผ่านโครงการในประจักษ์ชัดแล้วว่าสามารถสร้างสรรค์สังคมไทยแบ่งปันสังคมแห่งการช่วยเหลือเอื้ออาทรอันจะทำให้เกิดรากฐานสืบไปสราวุธจอกลมทีมข่าวในเรียง

0: เสด็จเยือนเพื่อนบ้านกระชับใจไหวด้วยไมตรี
1: สัมพันธไมตรีต้นขึ้นจากการลงนามในสัญญากันยายนพุทธศักราชโตเกียวนับเป็นการสถางเป็นทางการของทั้งสองประเทศความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองพอใจในทุกๆด้านระหว่างพระราชวงศ์
2: เป็นเรื่องความสัมพันธ์เน้นทวิภาคีเพื่อที่จะเป็นการปูทางที่จะทำให้ความสัมพันธ์มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น
1: พระบาท

0: สนิกชนชาวญี่ปุ่นเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช13ทำให้วัดนิไทจิเมืองนาโงย่าแห่งเพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ระหว่างทั้งสองประเทศเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวดำรงพระอิสริยยศกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษานายทหารเสนาธิการที่ฝรั่งเศสในระหว่างได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในรบพุทธศักราช2004ยืนยันถึงมิตรไมตรีอันดีที่มั่นคงสืบมาจน
1: เสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงณภวาสวงน้ำตาชนรินกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใจเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผู้แทนราษฎร

ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับ Audio Description ที่ช่องเสียงแทนเสียงหรือ Subtitle ใช้งานที่ปุ่ม Subtitle หรือ Set Top Box ระบบดิจิทั

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัว
2: ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ครับ
1: หรือสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน ORG Facebook วิทยุคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราก็สาระดีๆอะไรนั้นไปติดตามจาก
0: รายการ S-Zone โซนสุขภาพจากกับโรคกระดูกสันหลังคดกันครับนะครับมาหัดทำเมนูเช้าง่ายๆลดอาการซึมเศร้าได้นะครับ
1: แต่ผู้สูงอายุในบ้านของเราให้ดียุมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าความเครียดและการเปลี่ยนแปลงไม่พลาดในช่วงโซนสุขภาพใจวันนี้ค่ะ

0: ไมนั่งแบบนั้นนะครับ
1: รู้สึกว่าช่วงนี้ตัดแบบเมื่อยๆแต่พี่ป๊อปดูนี่สิคะเข่งหลังค่อมถาวร
0: มีสันต้องนั่งตัวตรงๆนะครับ
1: ใช่ค่ะตันต้องนั่งตัวตรงๆแล้วล่ะค่ะพี่ป๊อป
0: ถ้านั่งตัวตรงๆแบบข้อมูลที่น้องตันได้มาเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลที่บิดเบือนนะครับ
1: ที่มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับสุขภาพโดยข้อความนั้นระบุริยาบทที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมรวมถึงความเสื่อมของกระดูกและมาจากลักษณะทางพันธุกรรมได้อีกด้วยทางกรมการแพทย์ข้อมูลและชี้แจงว่าการนั่งหลังค่อมบ่อยๆไม่ได้ทำอาจจะทำให้อาการปวดล้ากล้ามเนื้อและส่งผลให้เกิดแล้วการนั่งหลังค่อมเป็นเวลานานๆจะทำให้เกิดอาการปวดกำเริ
0: บถึงจะไม่ใช่ข่าวเท็จนะครับแต่มันก็มีข้อมูลที่บิดเบือนนะครับ
2: ส
0: ุขภาพกายในวันนี้นะครับเราจะมาครับและเป็นตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยรู้ว่าโรคนี้มันอันตรายและมีความเกี่ยวกับคุณหมอกันครับ
1: ข้อเฉพาะทางด้านโรคกระดูกสันหลังสถาบันการแพทย์จักรีนฤมลตอนนี้เราอยู่กับนายแพทย์ปิรันใจปัญญาหรือหมอปันศัลยแพทย์กระดูกสันหลังสถาบันการแพทย์จักรีนฤมลบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีถามคุณหมอเลยเกี่ยวกับเรื่องบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดจากอะไรมาตั้งแต่เด็กบางคนก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวแก
3: ่อย่างแรกนะครับคือผมของกระดูกสันหลังก่อนนะครับกระดูกสันหลังตรงแกนกลางของร่างกายของสร้างบาลานซ์สร้างสมดุลรับน้ำหนักของร่างกายเรากระดูกคอส่วนอกแล้วก็ส่วนเอวปกติเนี่ยมันสามารถเกิดได้ทุกที่เลยไม่ว่าจะคดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับต้องบอกก่อนว่าในนะครับถ้าในเด็กน้อยเนี่ยเขาเป็นจากอะไรคือบางคนเกิดมาสันหลังผิดปกติตั้งแต่เกิดนะครับผมให้อยากนึกภาพว่าตัวสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับนะไม่สันหลังมันมีความตรงขึ้นไม่ได้กระดูกสันหลังรูปทรงไม่ได้นะที่2ข้างไม่เท่ากันพอเวลาเขาโตขึ้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆกระดูกสันหลังจะถูกแบ่งเป็น2ปล้องอย่างนี้นะครับบางที่ผิดปกติทําให้พอเวลาตอนที่เด็กโตขึ้นมันนะครับ
1: ค่ะอันนั้นคือสําหรับเด็กแต่สําหรับบางคนก็คือเอ๊ะก็อ่ะวัยเราเริ่มได้แล้ววัยพี่ป๊อกก็ค่ะเริ่มกังวลแล้ว

0: คือถ้าคนที่แรกเกิดปกติเลยนะครับแล้วเนี่ยมันก็เจอได้2กลุ่มนะครับ
1: ครับ
0: อย่างแรกก็คือเป็นกลุ่มของช่วงวัยรุ่นกลุ่มเนี่ยมักจะเกิดขึ้นจากตอนที่เขามีการสูงขึ้นนะครับซึ่งในกลุ่มนี้จริงๆชัดเจนนะแต่ว่าเชื่อว่ามันนะครับฮอร์โมนเป็นต้นผมอยากให้นึกภาพง่ายๆเหมือนกับมีการเจริญเติบโตอย่างรวดสมมติว่าถ้ากระดูก2ข้างเป็นสันหลังคดได
2: ้
0: ซึ่งในกรณีของวัยรุ่นเองนะครับ
1: จะถามคุณหมอ
0: ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเจอในผู้หญิง
1: เยอะเพราะผู้หญิงเกิดจาก
2: แต่ว่าเป็นเคสผู้หญิงทำไมถึงเยอะ
0: คนนึงก็อาจจะเกี่ยวกับพวกฮอร์โมนถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องกระดูกสันหลังคดในบางครั้งของระบบประสาทหรือว่าโรคเป็นต้นเหตุทําให้กระดูกสันหลังคด
1: อย่างในประเทศไทยนะครับส่วนมากคนที่เกิดเพศอะไรมากกว่าครับ
0: นะครับในทุกช่วงในเด็กแรกเกิด
1: นะครับ
0: ส่วนในกลุ่มของช่วงวัยรุ่นนะครับแล้วก็ในผู้สูงอายุหลังคดได้ใน
1: ผู้หญิงผู้ชายนี่คือจะน้อยกับเพศหญิง
0: นะครับโดยเฉพาะในช่วงของนะแต่ว่าในช่วงผู้สูงอายุมากแต่ก็ในส่วนของผู้หญิง
2: สาเหตุที่ผู้หญิง
0: จริงๆมันยังบอกได้ไม่ชัดเจนนะครับแต่เชื่อว่าส่วนหนึ่งที่มีผลมวลเพศหญิงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดกระดูกสันหลัง
2: เพศชายเนี่ยสังเกตนะคะว่าอย่างคนทำกองถ่ายเนี่ยอาชีพอื่นๆอย่างคุณผู้ชมอาจจะทำให้กระดูกสันหลังคด
0: ครับโดยทั่วๆไปอย่างเงี้ยครับคือสื่อทั่วไปเนาะอย่างเช่นเด็กแบกมันไม่ใช่สาเหตุครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวผู้สูงอายุเนี่ยที่มีทำอะไรที่ต้องใช้ร่างกายเยอะเป็นเวลาในเกี่ยวข้องอย่างเช่นคือมันมีเสื่อมหลายจุดนานๆก็ทำให้เป็นกระดูกสันหลังคดได
1: ้ครับต้องกระดูกสันหลังคดเนี่ยครับมันเกี่ยวกับ
0: 2 อย่างเนี่ยเป็นโรคที่เจอด้วยกันได้นะครับถึงกลุ่มอาการการใช้งานนะครับซึ่งโดยทั่วไปหรือปวดหลังจากซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่อาจจะเป็นจากการใช้หรือการใช้งานซ้ำๆในแต่ว่าในเรื่องของกระดูกสันหลังนะครับที่ทำให้มันปวดกล้ามเนื้อกระดูกสันหลังคดเนี่ยคือแสดงว่าตั้งภายในนะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ต่างๆนะบ่อยกว่าคนทั่วไป
2: กระดูกสันหลังคดเนี่ยเรามองจากข้างเราจะเป็นยังไงบ้างคะที่แสดงออกมา
0: คนคนหนึ่งนะครับแล้วเราจะรู้ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่า

0: น้อยๆบางทีเรามองไม่เห็นเลยว่าอย่างเช่นกระดูกสันหลังถ้าเป็นในช่วงอกนะครับเราก็อาจสองข้างยังไม่เท่ากันถ้าเป็นผู้หญิงบางท่านสองกระจกก็อาจจะเท่ากันถ้าเป็นช่วงเอวก็นะครับหรือว่าตรงเอวข้างนึงนะครับก็จะ
1: กันแล้วก็เอียงสูงบ้างต่ำ
0: ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นมีอาการอย่างอื่นอีกไหมคะสมมติว่าโบตันแบบฉันก็เหมือนเท่าๆนะมันมีอาการอย่างอื่นที่บ่งบอกว่า
0: สิ่งที่จะทำให้เราตรวจเห็นได้ต่างกันนะแล้วก็ก้มลงมาเหมือนท่า
1: ไหลแทงปลาไหล
0: นั่งหรือยืนก็ได้คร
1: ับ ยืนก็ได้
0: แล้วก็นะครับมันก็จะเห็นว่าถ้าในภาวะหลังนะครับหรือเอวสองข้างจะเท่ากันเนี่ยถ้าพอเรามีคนมองกันด้านหลังก็เห็นเป็นท่า
1: ครับเดี๋ยวลองมาสาธิต
0: ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเชิญพี่ป๊อปยืนขึ้น
1: ครับ
0: โอเคที่ให้ลองทำท่าเรียกว่าท่าแทงปลาไหล
1: ครับ
0: ถ้าใครเคยเรียนรดก็จะอ่านกันนะครับแล้วก็ก้มโน้มตัวก็จะต้องให้มีอีกคนหนึ่งเนี่ยคอยแล้วเรามาดูทางด้านหลังมองดูที่ตัวตำแหน่งของบ่าอยู่ในแนวเท่าๆกันดีนะครับก็คือพี่นะครับถ้าในคนที่มีกระดูกสันบนถ้าพอเราทำท่านี้นะครับจะมีด้านหนึ่งหลังช่วงล่างนะครับตรงเอวก็จะมีนูน
2: มันไม่เห็นจริงๆหรือว่าแบบอยู่ดีมันมีอาการอย่างอื่นบ่งบอกอีกไหมครับ
0: กล้ามเนื้อหลังนะครับหรือกระดูกข้อผิดปกติจากกระดูกสันหลังคดก็ได้เกิดได้อันหนึ่งคือปวดหลังว่าของกล้ามเนื้อทั้งสองข้างเนี่ยมันดินะครับอีกด้านนึงจะมีการถูกยืดทั่วไปเนี่ยอาจจะเมื่อยล้า
1: ว่าถ้าเกิดมีอาการปวดจากครับว่ามันมีการปวดบ่อยแค่ไหน
0: ถ้ามีกระดูกสันหลังคดเนี่ยอาจจะทำที่บ่อยได้นะครับเพราะว่ามันมีความผิดปกติของโครงสร้างภาพร่างกายของคนเราด้วยนะครับอย่างเช่นมากแล้วการใช้งานไม่เยอะมากนะครับสมมติว่าเป็นกระดูกสันหลังคดในได้ง่ายกว่าและถี่กว่าเมื่อเทียบคุณภาพของกล้ามเนื้อลำตัวอย่างเช่นถ้าคนที่กล้ามเนื้อนะก็จะปวดหลังได้แหน
2: มีคนออกกำลังกายอาจจะ
1: เวลาแบบว่าเวลานอนนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดเวลาเขานอนเนี่ยต้องนอนหงายหรือต้องมีหมอนรองภาวะที่เป็นแล้วครับ
0: คือถ้าไม่ได้มีท่าเฉพาะสำหรับปวดหลังเนี่ยนะวิธีการให้ปวดหลังลดลงเราสามารถทำอะไรได้ก่อนว่ามันไม่นุ่มหรือ

0: บางทีเนี่ยคือที่นอนเราก็เช็คสภาพมันไปนะครับพอแล้วถ้าที่นอนมันนุ่มเกินไปเหมือนเรานอนกล้ามเนื้อหลังมันมีการตึงตัวอย่างเงี้ยมาค่อนข้างนานนะของใต้เข่าให้มันเข่ามันชันขึ้นมาตอนนอนมันก็จะช่วยหย่อนกล้าม
1: รักษาให้ถูกต้องมันถึงจะหายถูกไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: รักษายังไงบ้าง
0: ทางกระดูกสันหลังนะครับไม่ว่าเป็นโรคอะไรก็ตามนะนะครับและเสริมสร้างกล้ามเนื้อก่อนนะครับท่าไหนที่ทำร้ายกระดูกสันหลังเราบ้างนะครับอันแรกก้มหลังเยอะๆนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเสื่อมสภาพ
1: แล้ววิธีรักษาให้มันหาย
0: สันหลังคดแล้วนะครับของกระดูกสันหลังคดนะครับความคดมันน้อยๆเนี่ยเราพยายามลดปวดนะครับทำกายภาพบำบัดนะแล้วก็ปรับกล้ามเนื้อเพื่อใหคนไข้เนี่ยสามารถอยู่กับกระดูกสันหลังที่มีอาการเจ็บปวด
2: แสดงว่าคดอยู่ปวดลงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับลดการเจ็บปวดประจำวันใกล้เคียงกับคนปกติ
1: กลับสู่ปกติได้ไหมครับคุณหมอแบบนี
0: ้คือถ้าอยากให้กระดูกสันหลังแก้ไขได้นะครับแต่ว่าตัดนะครับน้อยๆเลยนะครับเราก็จะอย่างทำกายภาพนะเป็นกระดูกสันหลังคดวัยรุ่นนะครับที่ยังโตไม่เต็มว่าเป็นช่วงกลางๆกล้ามกึ่งไม่นอนมากและเราอาจจะแนะนำโดยการผ่าการรักษาโดยการให้ใส่เสื้อนะครับคำว่าเสื้อกรอกนี่เอวธรรมดานะครับเป็นเสื้อกรอกแบบนี่เพราะว่าอะไรเพราะในตอนที่วัยเนี่ยพวกนี้มุมของหลังคดมีคนไข้อายุ10แล้วก็ตอนนี้หลังประมาณสัก28องศากลางอาจจะยังไม่ต้องผ่าตัดถ้าสมมติว่าอาจจะต้องรักษาโดยการผ่าตัดไหนถ้าเขายังโตอยู่เราก็จะป้องกันไม่ให้มันพุ่งขึ้นไปที่บริเวณ
1: อาการรุนแรงที่สุดปวดมากด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับมันถ้ายิ่งมันก็จะอาการเยอะขึ้นได้
1: การแบบดามอะไรเงี้ยมันอาจจะดูแบบมันไม่เหมือนเดิมหรือหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ย
2: เพราะว่าอะไรเส้นทางรวมของเส้นประสาททั้งหมดด้วยนะครับ
0: ครับครับมีความเสี่ยงไหมนะครับก็ถือว่าเป็นความผ่าตัดที่มีความในปัจจุบันเนี่ยเรามีวิทยาการและเทคโนโลยีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับการผ่าตัดสามารถทำได้คือหมายความว่าคนที่เป็นโรครุนแรงนะครับที่เป็นมากขึ้นหรือว่าทิ้งไว้แล้วในอนาคตถ้าจะต้องมารักษาถ้าเป็นนิดเดียวเราผ่าตัดแล้วนะครับอุปกรณ์ปัจจุบันเนี่ยสามารถ

0: จะทำให้ใส่อุปกรณ์ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะครับโครงสร้างกระดูกสันหลังจากที่มันเคยสมมติคดอยู่50องศาเนี่ยศาสตร์อยู่นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเส้นประสาทมันอยู่ข้างในรูปตรงเนี่ยบางคนเส้นประสาทมันโดนยืดปกติทำให้เกิดอาการชักนะครับเราก็จะมีเครื่องมอนิเตอร์นะครับอย่างเช่นถ้ามุมกลับมาตรงที่สุด0องศาที่กลับมาตรงมากที่สุดทีในบางคนก็อาจจะไม่ได้แก้กลับมาปลอดภัย
1: โอ้เราก็ได้รับความรู้จากคุณหมอมากมายนะซึ่งเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับ
2: ใช่โดยเฉพาะถ้าตุ่ม
1: ใช่ครับน้องตันผมด้วยนะครับ
2: ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะ
1: ที่ครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ
3: ส่วนสุขภาพกายเมื่อหลายคนอาจจะมองว่าไกลตัวทั้งที่คนไทยเป็นโรคนี้กันไม่พบได้มากที่สุดคือช่วงวัยรุ่นใจเสี่ยงกระดูกสันหลังคดได้แก่ความผิดปกติของร่างกายที่เป็นมักเกิดขึ้นในช่วงเด็กและวัยรุ่นและเพศหญิงมีอาการพันธุกรรมหากคนในสันหลังคดสมาชิกในครอบแต่อย่างไรก็ดีโรคกระจะเกิดขึ้นแบบไม่ทราบสาเหตุรักษาโดยเร็วโดยวิธีสามารถสังเกตอาการและความรุนไหล่ทั้งสองข้างไม่เท่ากันอกนูนไม่เท่ากันมองเห็นลำตัวเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งกันนอกจากนี้กล้ามเนื้อหดตัวรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อการงานได้ไม่เต็มที่เหนื่อยหายใจติดขัดและอาจจะเกิดสะพานหลังคดได้อีกด้วย
2: มีอะไรคะพี่ป๊อป
1: เมนูสุขภาพได้ชิมกันตอนเช้าๆก็คือ
2: ค่ะ
1: ก็เป็นเมนูขาวก็ไม่ได
2: ้
1: ก็มีส่วนประกอบต่างๆก็คือแล้วก็มีธัญพืชที่ช่วยลดความซึมเศร้า
2: อ๋อหรอคะ
1: ธั
2: ญพืชซึมเศร้า
1: วันนี้เรามีคีนัวนะครับแล้วก็มีถั่วแดงนะครับ
2: ใช
1: ่ครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเองเนี่ยครับ
2: ค่ะ
1: ฮะ
2: เรื่องของอาการแบบลดความเครียดให้กับเรา
1: คือตัวทูน่า
2: ผสมกันยังไงคะพี่ป๊อป
1: เดี๋ยวเราจะทำสลัดเนี่ยเดี๋ยวจะแยกมันก็คือมีสลัดด้วย
2: อ๋อไปอยู่ในส่วนของ
1: เท้าเนี่ยเราจะแบบรีบเร่งกันเนาะดื่มแค่กาแฟอย่างเดียว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แค่ตัวคีนัวพวกธัญพืชต่างๆ
2: ท
1: ั
2: ้งตอนเช้าเนี่ยหลายๆคนไปทำงานเจ้านายว่ากินนิดค่ะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวเราเขาเรียกนะคือจะ

0: เลยครับ
1: ค่ะก็คือมื้อเช้าริก
0: ใช่ครับ
1: ค่ะเริ่มเลยไหมคะพี่ป๊อป
0: จากทำสแกมเบอร์เอ็กก่อน
1: ได้ค่ะเลยค่ะให้ตันทำดี
0: เลย
1: แค่
0: แก่ไข่เจียวครับเพียงแต่ว่าเราใส่นี
1: ่โอเค
0: แล้วมีนมเสริมเข้าไปแทนน้ำหนึ่งเราไม่มีสูตรหรอกครับเราอยากให้มีรสชาติหน่อยนึงเราใส่เกลือแบบเขาเรียกเกลื
1: ออ๋อใส่เกลือแต่เกิดว่าไข่เจียวอะไรควร
0: ไม่ควรเราใส่แค
1: ่
0: ข่าว
1: ได้เลย
0: เดี๋ยวเราจะใส่พริกไทยลงโอเคเอาเท่านี้นะครับ
1: นี
0: ่แค่นี้เองจุดไฟก่อนเนาะ
1: ค่ะแล้วตัดต้อง
0: นานเลยครับ
1: แค่นี้พอ
0: แค่นี้พอครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เดี๋ยวขอเนย
1: คร
0: ับนิดนึง
1: แล้วแต่ความชอบของเรา
0: แล้วแต่ความชอบเลยครับใส่เลยครับ
1: ใส่ไปกับหยีเลยนะคะ
0: ครับ
1: เนย
0: ใช่จะหอมขึ้นนะ
1: กลิ่นเนยมาแล้วค่ะ
0: ครับนะครับสักพักกลิ่นเริ่มออก
1: อันนี้นี้เลยเหรอคะพี่ป
0: ๊
1: อป
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะปกติเนี่ยตันก็จะคุ้นเคยกับคีนัวนี่มันมาจากไหนคะ
0: คีนัวเนี่ยเมล็ดพืชแบบประเภทก็เขาเรียกอะไรมันมีความเคี้ยวมันจะมีรสสัมผัสนะครับแล้วก็มีคุณค
1: ่
0: าตัวหลายๆอย่างที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอะไรครับ
1: บางคนอาจจะทานยากคีโนกับสลัดบางคนไม่ชอบเคี้ยวอะไรอ่ะมันอาจจะทานง่ายขึ้น
0: ใช่ครับก็ผสมลงไปในสแกมเบอร์เอ็
1: น
0: เดี๋ยวไข่มันก็จะต้องเป็น
1: ก็นุ่มๆใช่ครับ
0: ง่ายๆ
1: ถ้าเราใส่หนวดอะไรไหมคะพี่
0: มันก็จะนิ่มมันก็จะเหลวหน่อย
1: ค่ะ
0: ครับพอให้มันแห้งๆหน่อยๆนะครับเราแล้วแต่คน
1: ค่ะ
0: แล้วแต่คนแห้งบางคนอาจจะชอบแบบเละๆใช่ครับเนี่ยเริ่มหอมแล้วเราชอบใช่ครับ
1: เนยมากค่ะไข่กับเนยอ่ะ
0: เนื้อสัมผัสจะกรุบๆนะครับ
1: บางคนบอกว่ารีบมากจริงอย่างบางคนที่พี่ป๊อปบอกทานกาแฟแค่ขนมสมมติเราทำนี้ไว้กลางคืน
0: แล้วใช่ครับแต่ว่าถ้าเราทำปุ๊บก็จะทำได้แต่เกิดว่าเราทำรถติดอย่างเงี้ยนะฮะเรามี

0: นะครับ
1: อาจจะต้องตื่นเผื่อเวลาสักนิด
0: เสร็จแล้วครับ
1: เนี่ยไม่ถึง10นาท
0: ีร้อยแล้วนะครับแกมเบอร์เอกก็ชอบนะครับบางคนอาจจะชอบแบบทอดแบบว่าให้มันมีปูเหลวๆหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้มาทำเป็นแซนด์วิชแกมเบอร์เอกกันก็คือเอาขนมแกมเบอร์เอกเนี่ยวาง
1: ลงไป
0: ทานพร้อมกับสลัดนะครับมือเรียบร้อยตักไข่
1: นี้เราก็กลางๆไม่ได้ชุ่มเกินไป
0: ใช่ครับ
1: ค่ะของโปรตีนแหละ
0: ใช่ครับแล้วยังแถมแบบมีคีนัวเข้าไปอีกนะครับซึ่งโฟลาวานอยด์นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ช่วยในเรื่องของป้องกันไม
1: เกรน
0: ใช่ครับ
1: อ
0: าจจะใส่จะเอาซอสปิ้งซอสดีกว่า
1: ใช่เดี๋ยวค่อยไปแยกที่หลังดี
0: เดี๋ยวเอามีดหั่น
1: ค่ะที่พี่ป๊อปบอกว่าคนกินแค่ขนมปังโอเคเราได้คาร์โบไฮเดรตแหละแล้วก็กาแฟที่จะไปทำงานแต่ทีนี้เนี่ยเราจะไข่โปรตีนนี่คือง่ายๆเลยก็คือตีนแบบไม่ต้องคิดมากแดงแล้วก็ได้สารอาหารครบ
0: แล้วมันอยู่เราก็ต้องมีนม
1: ใช่ไ
0: หมครับแล้วเราแล้วก็ผักสลัด
1: ค่ะจริงๆเรื่องของเอาเนี่ยสำคัญมากจริงๆต้องจะต้องหนึ่งให้พลัง
0: พี่นะก็คือมื้อเช้าเนี่ยมันเหมือนเขาเรียกว่าครบ
1: เพื่อให้ร่างกายมันไป
0: งานนะครับนี่คือสิ่งนึงคิดเมนูอาหารที่แบบสำหรับท่านผู้ชมมันมีประโยชน
1: ์
0: อืม
1: สำคัญ
0: ครับ
1: แต่สำหรับคนที่เพิ่มพลัง
0: พลังงานชีวิตของเรา
1: พี่ป๊อปค่ะ
0: อาจจะเป็นเนื้อสัตว์ก็ได้บางคนอาจจะแบบชอบทานหมูกินหมูได
1: ้
0: เอาไปผัดกับเนยก็ได้นะครับหรือเอาไปเข้าแบบต้องก็มาทานกับสลัดแล
1: ้
0: วอาจจะเป็นครีมแบบเลยใช่ครับ
1: จริงๆไก่ก็ได้จริงๆเพราะว่าออกกำลังกายแล้วต้องการกล้ามเนื้อก็จะได้อาจจะบางคนบอกว่าคิดเมนูไม่ออกเส้นตัดนะเบื่อแล้วเมนูนี้เลยค่ะ
0: แล้วเราก็มีธัญพืชตู้เย็นนะครับเราก็
1: ทำไว้กลางคืนเตรียมไว
0: ้ใช่เราก็ต้มให้เสด็จน้ำแล้วก็ใส่ทำง่ายๆสำหรับท่านผู้ชมครับเวลาเร่งด่วนช่วยในเรื่องของสารอาหาร
1: เตรียม
0: ง่ายๆเลย
1: เจียวไข่อย่างเดียวก็คือเสร็จร่างเอาไปทานในรถนะคะคนเมืองนะคะออก5นาทีชีวิตเปลี่ยนดิฉันเข้าใจค่ะ
0: ใช่
1: จราจรในเมืองตอนเช้านะคะ
0: อันนี้เพิ่มเดือยหน่อย
1: ค่ะ
0: มีคีนัวเหลือแล้วก็เพิ่มคีนัวลงไป
1: ตอนเช้าก็คืออ่ะถ้าไม่ต้องสวยมันก็จะไม่เสียเวลาแบบของเราได้ไม่ว่ากันนะคะ
0: มันสลัด
1: ค่ะ

0: ื้อเช้าเราทานอย่างนี้ได้นะคะก็ดีแล้ว
1: ใช่ครับเนี่ยเราได้สารอาหารครบ
0: ได้เลยค่ะ
1: สำหรับน้องโบตัน
2: ขอบคุณนะคะพี่ป๊อปนี่นะคะคุณผู้ชมสำหรับไข่สแกมเบอร์เอ็กแล้วก็ทำเป็นแซนด์วิชนะคะ
1: ก็สามารถเราเอามาทำที่บ้านได้มาต้มแล้วก็เก็บไว้ในกล่องตอนเช้าๆแล้ว
2: ใช่เช้าๆเราจะต้องไปเจอภาวะเครียดนะคะเมนูนี้เลยช่วยลดความเครียดแล้วก็ครบ5หมู่ด้วยนะคะคุณผู้ชมลองทำกันดูนะคะ
1: สุขภาพใจในวันนี้นะครับเราจะมาพูดครอบครัวนะครับต้องมีความห่วงใยและ
3: โดยเราได้รับเกียรติจาก
2: นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอ
4: สวัสดีค่ะ
2: คงปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เนี่ยผู้สูงอายุจะอยู่บ้านคนเดียวเยอะเพราะว่าลูกทีนี้ผู้สูงอายุอ่ะมีผู้สูงอายุไหมคะ
4: บอกเลยว่าจริงๆก็เป็นวัยหนึ่งที่ต้องระวังนะช่วงวัยที่จะเริ่มเป็นไม่เคยเป็นมาก่อนก็จะเริ่มเป็นแต่ถามว่าวัยอื่นเนี่ยน้อยรู้ไหมจริงๆไม่ได้เสี่ยงน้อยกว่าวัยรุ่นมาไล่ลากยาวไปถึงผู้สูงที่เป็นผู้สูงอายุหรือเป็นวัยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเนี่ยมีหลายปัจจัยแต่ต้องบอกก่อนว่าเศร้าในผู้สูงอายุเนี่ยมันไปก็ได้หรือมันจะข้ามไปเป็นโรคซึมเศร้าแน่นอนว่าถ้าเป็นโรคแล้วเนี่ยโรคซึมเศร้ามันเกิดจากสารเคมีนะครับซึ่งเราก็เจอว่าสมองเขาก็จะมีความเสื่อมลงไปสาวๆเนี่ยอารมณ์ก็ยังปกติแต่ภาวะอายุมากขึ้นเนี่ยตัวเหมือนกันนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะมีสุขภาพมีปัญหาเพราะว่าพออายุมากเสกเหมือนเดิมใช่ไหมครับสมรรถีนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเป็นอะไรกล้ามบางอย่างมันก็หายไปหรือก็หลายๆอย่างนะครับมีการป่วยพอไม่สุขสบายมากๆเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าได้

0: ถามว่าควรจะเตรียมตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ที่จะเริ่มเกษียณเนี่ยเริ่มทำงานเมื่อไหร่เตรียมงานที่เราทำอยู่เนี่ยบางทีมันอาจจะทำได้แค่เกษียณเกินก็จะมีกลุ่มคนแบบนี้เขาชอบทำงานอ่ะเขาทำงานแล้วเขามีความอยากมันทำจนหลังเกษียณได้ไหมบางอาชีพเนี่ยเจ็ดสิบโอเค
1: ครับ
0: แต่คุณอาจจะจัด
2: น้อยลง
0: ใช่แต่บางอาชีพเนี่ยมันราดเขาให้60อย่างเงี้ยมันตอบไม่ได้บางคนเป็นที่ปรึกษาเลยแหละแต่วางแผนหรือยังก็อาจจะสิ่งที่เราสนใจจะทำอย่างเงี้ยเราลองมาลิสต์ก่อนนะครับก็ลิสต์มาก่อนแล้วก็ลองตั้งแต่ก่อนเกษียณนะครับหมอจะบอกก่อนจะเกษียณก็มีมีแล้วไม่ใช่การทำ
2: มัน
0: เป็นเจอตัวเองละ
1: แล้วเป็นนายตัวเองด้วย
0: ใช่แล้วไอ้ฉันได้ทำในสิ่งที่ฉันได้ก็มีนะใช่บางทีงานดีเลย์บางอย่างสร้างเงินได้เดี๋ยวนี้เราใช้ออนไลน์ไม่ต้องออกไปตากแดดร้อนๆละฝากสั่งสมประสบการณ์มาทำบังรวยกว่าเดิ
2: ม
0: ก็มีถ้าเราวางแผนดีๆเห็นไหมครับว่าเกษียณปุ๊บรู้สึกการมีคุณค่าของเราอ่ะจะลดลงความรู้สึกเราจะด้อยค่ามันจะเศร้าตั้งแต่อาทิตย์แรกที่เราหลังเกษียณเลยทันที
2: ไม่มีอะไรเลย
0: ทันเกษียณเนี่ยจะมีคนมาปรึกษาสิว่าดูเศร้าลูกหลานหน่อยเนี่ยดูแก่ลงไปเหมือนสิแล้วเขาเศร้าแต่จะมีส่วนหนึ่งเป็นแค่ได้จากการปรับตัวแต่เจออีก
1: แล้วโรคนี้นะครับคุณหมอคือโรคหรือเปล่าครับหรือคนต่างจังหวัดคนพูดแบบผู้สูงอายุนะครับ
0: ต้องบอกว่านี่ชอบคำถามนี้มากน
1: ะ
0: ในเมืองกับต่างคนต่างจังหวัดมีโอกาสเศร้าแต่ว่าถ้าสังคมที่เมืองกับสังคมต่างจังหวัดบางทีมันเริ่มใจบางทีเนี่ยคนต่างจังหวัดตัวทีเขาก็ไม่มีเวลาอยู่ดีถ้าเราไม่ว่านะครับถ้าเป็นสังคมเดี่ยวๆปัจจุบันบางคนอยู่เดียวอันนี้ก็จะเกิดกิจกรรมนะครับถ้าเกิดว่าเรางานเสมอไปถ้าคนชอบทำครอบหรือเราสนใจจะทำดูครับเพราะว่าตั้งแต่โตมาเนี่ยโหชีวิตวัยรุ่นไม่ได้พักเลยไอสิ่งที่เราอยากปากเลี้ยงท้องเลี้ยงคนในครอบครัวแหละที่เราได้ทำกิจกรรมที่เราเคยกาสักด้ามเขียนก่อนเราเคยอยากทำอะไรเราชอบทำมันอาจจะถ้าไม่ได้ชอบแต่อยากลองทำแล้วตอนอายุแบบ30-60ปัจจุบันอยากทำเนี่ยลิสต์เต็มไปหมดเลยเนี่ยชีวิตฉันหายไปไหนแล้วบางทีการที่เราทำกิจกรรมไม่จำเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ได้เอาแต่รีแลกการที่เรามีความสุขการรีแลกเนี่ยก็เป็นแต่ถามว่าลูกหลานช่วยได้ไหมคุยกันดูนะคะฟังถึงตรงนี้เนี่ยปล่อยให้เขาเหงาอย่าปล่อยให้เขาหงอยขอแชร์แล้วอีกเยอะแยะก็คุยให้ลองถามเนี่ยสนใจหนุ่มๆให้เขาเล่าข่าวเขาผ่านมาให้อันนี้เราก็เสนอช่วยเสนออีกแรงหนึ่งเผื่อคุณปู่คุณย่าคุณพ่อแบบนั้นนะก็ดึงว่าอาจจะไปสมาคมผู้สูงอายุไหมแต่บางคนก็ไม่ได้ชอบนะใช่แล้วบางคือ

0: าเกิดเขาน่ารักถ้าเกิดไปแล้วมันทรมานกว่าเดิมเนี่ยดีกว่าเพราะว่ากิจกรรมแต่ละคนเราเนี่ยวัยหนุ่มวัยสาวเรามีคำว่า introvert คนสูงอายุก็มีทั้ง introvert เลยออกนอกบ้านเจอคนก็ให้เขาได้เจอเขาเพิ่มขึ้นก็ช่วยได้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าถึงเศร้าหรือปกติหรือมันป่วยแล้วแล้วมาคิดคุยแล้วเอาไม่อยู่ทำแล้วก็ไม่ทำมันดูให้ระวังว่าถ้าเกิดว่ากลัวจะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยพาไปหาหมอได้เลยนะประจำปีอ่ะเราก็ตรวจสุขภาพจิตประจำปีก็ไม่เห็นจะเป็นไรพาไปคุยสาย1323สายด่วนกรมสุขภาพจิตอันนี้โทรฟรีหรือโทรไปบอกเอ้ยผมแบบเกษียณแล้วผมทำยังไงดีอย่างเงี้ยการโทรไปนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตทั้งหมดเลยการดูแลไม่ให้เราป่วยก็โทรได้
1: สูงอายุจะโทรไปแล้วเนี่ยลูกหลานสามารถโทรไป
0: เนี่ยผมมีพวกปู่ย่าตายาย
1: คุณพ่อคุณแม่ดีมากๆเลยนะครับ
2: การจัดการและคุณหมอบอกไปว่าลิสต์มาว่าอยากทำอะไรเป็นกิจกรรมก็ไม่ให้เกิดภาวะซึมเศร้าเราสังเกตเขายังไงบ้างคะว่าซึมเศร้าแล้วเราต้องพาไปพบหมอ
0: หรือมันดูเขาไม่มีความสุขความสุขหายไปนอนเริ่มรวนกินมากนอนมากแล้วดูแบบดูเยอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางทีเรารอจนครบดูเห็นชัดเจนไปแล้วเนี่ยมันจะวุ่นวายก็จะยากซะอีกแต่ถ้าดูไม่โอเคเข้าไปชาร์จก่อนอีกขึ้นพาไปหาหมอดีกว่า
2: ถ้าเข้าเป็นไง
0: เข้าไปคุยไปรับฟังว่าเป็นสุขภาพเป็นยังไงนะยังดีไหมทั้งกายทั้งใจอ่ะเขาเห็นในสื่อโซเชียลเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเล่นเขารู้จริงๆคุณปู่คุณย่าคุณตายายเป็นเดี๋ยวนี้เขาเก๋นะเขาเก๋นะเขาเลยอ่ะเขาอยากไปแต่บางทีเขาไปไม่ถูกไปไม่เป็นหรือเราคุยกับเขาก่อนอย่าเพิ่งไปผู้ใหญ่ลูกหลานบางคนคิดว่าเดี๋ยวจะบอกปู่ย่าตัวตายายตัวดีเลยอยากไปหาเลยแหละไปมานานแล้วอย่างเงี้ยก็มี
1: ส่วนมากเราจะสังเกตนักวิทยุเพื่อพบแพทย์อย่างเงี้ยฮะส่วนมากจะไม่มีแบบพวกเด็กวัยรุ่นนะครับมีแต
0: ่ให้ความสำคัญหรือคอนเซิร์นหรือให้ความไปซ้ำนะครับ
2: ค่ะแล้วถ้าเกิดหลานเองพอดูแลปุ๊บจะห่วงคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ของตัวเองอีกภาระก็เริ่มครีบผลกระทบไปด้วยมีวิธีการจัดการ
0: ถ้าเรามีคนสูงอายุนะต้องเป็นกำลังอ่ะหน้าที่สำคัญบางทีถ้าเราดูแลคนอื่นหมดเราดูแลล้มไปหมดทั้งบ้านนะครับอันนั้นการใครมีปัญหาอะไรเนี่ยก็พาเป็นเยอะเราจะหนักเองเป็นรักษาให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยว่าให้จบจบถ้ามันไม่ใช่โรคตอนการคิดเอาเวลาไปทำยังไงให้ดีถ้าไม่ไหวเราก็หาจิตแพทย์นั่นแหละครับนะครับปัจจุบันมีคนมาปรึกษาเรื่องเยอะเลยนะครับ
1: ก็อื่นต้องดูด้วยผู้สูงอายุด้วย
2: ใช่เพราะว่าเป็นในทุกวัยภาวะซึมสาเหตุของภาวะซึมเศร้าในผู้จะเกิดการว่างงานหมายถึงว่า
0: แน่นอนเพราะว่าอย่างตัวร่างกาย

0: จะมีความเสื่อมเป็นลำวายฮอปแล้วก็เราก็อาจจะต้องดูว่าฮอร์โมนบางอย่างแบบซึมเศร้าหรือมันมีปัญหาสุขมีการเจ็บปวดเรื้อรังเจ็บป่วยเรื่องมันก็หงอยมันก็เศร้าก็เราก็เดี๋ยวนี้เราก็จะแนบเรื่องสุขภาพนั่นเอง
1: ค่ะให้คุณหมอทิ้งท้ายโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุนี้
0: ซึมเศร้ามันใกล้ตัวมากแล้วเป็นได้ไกลตัวและอย่าประมาทถ้ามีปัญหาเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยไม่รู้จะไปตรงไหนหรือจะคุยกับใครเบื้องต้นก่อนไม่ชัวร์หนึ่งเลยนะครับ
1: ค่ะภาวะซึมเศร้านะคะเกิดได้ทุกวัยไม่ใช่ชอบอะไรก็อาจจะช่วยในเรื่องของภาวะซึมเศร้าแล้วก็โรค
2: ซึมเศร้าในผู้สูงอายุมักไม่ค่อยตรงไปตรงมาอารมณ์ไม่แจ่มใสตะเวทร่วมด้วยดังนั้นในขั้นที่เป็นรุนแรงมากหรือขนาดคิดฆ่าตัวตายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้แก่สภาวะทางอารมณ์เคยเป็นคนอารมณ์ดีก็เปลี่ยนเป็นคนหงุดหงิดง่ายมากขึ้นหรือสนใจในสิ่งที่เคยชอบลดลงจากเดิมรู้สึกตัวเองไร้ค่าพูดน้อยลงไม่ดูแลตัวเองไม่ยอมกินยานอนที่ผิดปกตินอนไม่หลับหลับตื่นๆมีอาการความจำไม่ค่อยดีสมาธิสั้นลงมีหรืออยากทำร้ายตัวเองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุไปจนถึงกระทั่งรุนแรงถึงขั้นทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้มักไม่สนใจตัวเองกินน้อยหรือไม่กินเลยไม่ทำกิจกรรมไม่รับประทานภาวะโภชนาการและความควบคุมได้ยากขึ้นหากอาจจะแย่ลงต่อเนื่องจนหรืออาจจะกลายเป็นภาวะซึมเศร้าเองซึ่งแม้ว่าการฆ่าตัวตายขึ้นบ่อยแต่เมื่อตัดสินใจทำแล้วมักจะเลือกวิธีที่ผู้สูงวัยมีอาการเบื้องต้นที่เข้าข่ายภาวะซึมเศร้ารีบพาไปพบแพทย์เพื่อรับ
3: คุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการของเราครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทาง
1: ที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพภาครัฐสภาช่อง10ทางแอป Facebook วิทยุและโทรทัศน์เราก็สามารถติดต่อแอดไลน
3: ์นี้นะครับผมและน้องโบตันนะครับต้องครับ
1: สวัสดีค่ะ